0: กันต่อนะคะเป็นข่าวที่น่าสนใจค่ะไม่ทราบว่าพี่ต้นมีเรื่องอะไรที่รออยู่ในลิสต์หรือเปล่าคะ
1: มีเรื่องของชุมชนเทคโนโลยีระดับนานาชาติรูปแบบใหม่นะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ทางมาเลเซียเขาเนี่ยจัดทำให้เป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนกันที่โครงอุตสาหกรรมแต่ไม่ได้ทำอุตสาหกรรมเนี่ยเป็นเรื่องของเรื่องชุมชนเทคโนโลยีแบบใหม่เขาตั้งชื่อบริษัทนี้ว่า Network School นะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นโรงเรียนนะครับคนที่มาตั้งนี้ก็เป็นคนอเมริกันชื่อบาลาจีสินิวัสสันนะครับซึ่งเป็นอดีต CEO ของ Coinbase นะครับคือก็เป็นคนอเมริกันที่ไม่ที่เป็นเชื้อสายทางฝั่งนี้แหละทางเอเชียของเรานี่แหละนะครับก็มาประกอบการตรงนี้เขาตั้งลงทุนไปแล้วนะครับถึง6ถึงหลาย 3,000 ล้าน US ดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวนะครับซึ่งเขาบอกว่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่คือเป็นโคเวิร์กิ้งสเปซแล้วก็โคลิฟวิ่งสเปซด้วยทีนี้ประเด็นที่ตอนนี้เนี่ยNetwork School เนี่ยถูกสั่งทางการมาเลเซียสั่งปิดไปนะครับเพราะว่าเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์บนโซเชียลมีเดียหลังจากที่มีคลิปโปรโมทชุมชนนี้นะครับหรือบริษัทเนี่ยธุรกิจชนิดนี้ว่าเป็นเกาะที่มนุษย์สร้างขึ้นใกล้กับสิงคโปร์โดยไม่เอ่ยชื่อเลยว่าเป็นส่วนหนึ่งของประเทศมาเลเซียนะอันนี้ก็ทำความไม่พอใจให้กับรัฐบาลมาเลเซียละอันที่สองเขามีการไปเปิดเผยว่ามีในชุมชนเนี้ยมีชาวอิสราเอลเข้ามามีส่วนร่วมด้วยซึ่งอิสราเอลกับมาเลเซียเขาไม่มีความสัมพันธ์ทางการทูตกันนะครับก็คือว่าผีไม่เผาเงาไม่เหยียบกันอยู่ในตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่จะให้คนอิสราเอลมาเข้าในประเทศมาเลเซียเนี่ยก็เป็นเรื่องผิดกฎหมายอีกนะครับแล้วทีนี้ทางการของอิมาเลเซียก็เลยเข้าไปตรวจสอบบริษัท Network School เนี่ยแหละว่าเป็นยังไงปรากฏว่ามีใบอนุญาตแต่ว่าไม่ได้ทำเอาไปใช้ตามที่อนุญาตไงอย่างเหมือนคล้ายๆเหมือนกับโรงเบียร์ของเราจำได้ไหมฮะโรงเบียร์ลาดพร้าวบอกว่าเปิดเป็นแบบนี้แต่ว่าไปทำเป็นอีกอย่างหนึ่งนะครับก็เลยผิดกฎหมายของทางมาเลเซียทางมาเลเซียก็เลยสั่งปิดทีนี้เขาก็ไปตรวจสอบดูได้ว่าคนที่บอกว่ามาเข้าร่วมอยู่ในชุมชนนี้เป็นคนมาเลเป็นคนอิสราเอลเนี่ยจริงหรือไม
0: ่
1: เขาบอกก็จริงนะแต่ว่าคนอิสราเอลคนนี้เขามีพาสปอร์ตของประเทศอื่นด้วยเวลาเข้ามาเลเซียเขาไม่ได้ใช้พาสปอร์ตของอิสราเอลเขาใช้พาสปอร์ตของประเทศอื่นที่เขามีสัญชาติร่วมอยู่ด้วยซึ่งก็ถือว่าโอเคอยู่ไม่ผิดเรื่องนี้แต่คุณผิดในเรื่องของวิธีการที่ขออนุญาตแบบนี้แต่ไปทำแบบนี้ก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าจะได้กลับมาเปิดหรือไม่และจะสร้างผลกระทบอย่างไรต่อเรื่องของความเชื่อมั่นของนักลงทุนซึ่งเขาบอกว่าลงทุนไปแล้วประมาณ760ล้านบาทนะครับแล้วก็มีแผนที่จะลงทุนเพิ่มอีก 3,800 ล้านนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยต้องหยุดชะงักไปครับ
0: ค่ะมีอีกเรื่องนึงนะคะนี่ก็เป็นข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะเวียดนามค่ะกับประเทศสมาชิกอาเซียนน้องใหม่นะคะติมอร์เลสเตค่ะขยายความร่วมมือกันนะคะด้านความมั่นคงทางอาหารและด้านการทำประมงนะคะนี่ก็ถือได้ว่าเป็นการกระชับความร่วมมือนะคะด้านการผลิตทางการเกษตรนะคะเพราะมองว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะคะไม่เพียงแต่จะช่วยส่งเสริมความต้องการบริหารความต้องการความมั่นคงด้านอาหารเท่านั้นนะคะแต่ว่าจะยังสามารถทำให้ทั้งสองประเทศเนี่ยค่ะมุ่งไปสู่เป้าการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนนะคะด้านเศรษฐกิจและสังคมด้วยค่ะรวมทั้งจะทำให้ประชากรของทั้งสองประเทศนะคะมีภาวะโภชนาการที่ดีมากยิ่งขึ้นลดอัตราความยากจนนะคะและก็สร้างงานให้เกิดขึ้นในประเทศของทั้งสองฝ่ายและที่สำคัญนะคะจะทำให้ครัวเรือนนะคะของทั้งคนเวียดนามและคนติมอร์เลสเตเนี่ยค่ะมีรายได้นะคะอย่างมั่นคงแล้วก็มีเสถียรภาพในครัวเรือนมากยิ่งขึ้นนะคะเรื่องนี้ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดค่ะของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในกลุ่มสมาชิกอาเซียนนะคะนั่นก็คือเวียดนามกับติมอร์เลสเตซึ่งเป็นสมาชิกอาเซียนชาติที่11นะคะชาติล่าสุดค่ะเพิ่งจะเป็นน้องใหม่ของอาเซียนเมื่อปลายปีที่แล้วนี่เองค่ะ
1: ครับผมก่อนที่ไปพักกันมีข่าวสั้นๆครับเอากันอีกแล้วครับระหว่างฟิลิปปินส์กับจีนนะครับก็มีการปะทะกันอีกแล้วนะครับคราวนี้เขาบอกว่าโคสการ์ดของทั้งสองประเทศนี้ซึ่งไปอยู่ที่ตรงบริเวณพื้นที่ที่ว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนนะครับตรง โทมัสโชลเนี่ยทั้งสองฝ่ายเนี่ยผมไปดูในคลิปวิดีโอด้วยนะครับเรือโคสการ์ดของของจีนเนี่ยเขามาใกล้กับเรือที่เป็นเรือที่อับปางไปแล้วแล้วก็ทางฟิลิปปินส์เนี่ยเขาก็ไปทำไว้ให้เหมือนกับเป็นฐานทัพเพราะว่าตรงนั้นมันไม่มีส่วนที่มันเป็นเกาะที่ลอยน้ำขึ้นมานะครับเขาก็เลยเอาเรือเนี่ยแหละเป็นพื้นที่ตั้งมั่นเราจะเห็นเรือยางซึ่งเป็นโคสการ์ดของฟิลิปปินส์เนี่ยพุ่งเข้ามาหาเขานะครับก็เลยเกิดการปะทะกันนะครับเอาไม้พายตีกันเสร็จแล้วก็โคสการ์ดของจีนเนี่ยก็เอากระบองเนี่ยตีศีรษะของโคสการ์ดของฟิลิปปินส์หัวแตกไปนะครับไม่ได้บอกว่าเย็บไปกี่เข็มทางทูตของทางการของฟิลิปปินส์ก็เลยซัมมอนเรียกตัวทูตของจีนให้ไปชี้แจงเรื่องนี้ทางการของจีนที่ประเทศจีนก็เรียกตัวทูตของฟิลิปปินส์ให้เข้าไปชี้แจงเหมือนกันนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งก็ต้องดูกันต่อไปว่าจะปะทุลุกลามกันไปเป็นอะไรที่ใหญ่โตหรือเปล่านะเราไม่อยากให้มันมีความขัดแย้งนะเพราะเดี๋ยวจะกลายกันแบบถล่มกันเละตุ้มเตะชมโมะเหมือนแบบที่ตะวันออกกลางนะไม่ไหวนะครับคุณผู้ฟัง
0: ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะหลังจากที่ฟังเราทั้งสองคนอัปเดตข่าวสถานการณ์โลกกันไปแล้วนะคะรวมทั้งอาเซียนด้วยเดี๋ยวพักกันครู่หนึ่งนะคะแล้วช่วงหน้าเจาะลึกอาเซียนกันกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติเสแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียนสนับสนุนโดยผู้ตรวจการแผ่นดินขจัดความเดือดร้อนและเพื่อความเป็นธรรมของแผ่นดินถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
3: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน
0: เจ็ดนาฬิกาสิบนาทีค่ะเวลาพอดีเป๊ะเลยนะคะพี่ต้นคะคุณผู้ฟังคะในช่วงเจาะลึกอาเซียนค่ะตอนนี้รองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยพร้อมแล้วนะคะที่จะมาเล่าให้เราฟังในประเด็นจีนเดินหน้าวางระเบียบธรรมาภิบาล AI โลกค่ะ
4: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
0: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์คะ
5: ครับสวัสดีทั้งสอง
1: ครับสวัสดีครับ
5: ฟังครับ
0: ค่ะอาจารย์คะตอนนี้อาจารย์อยู่ที่ประเทศ
5: จาการ์ตาครับ
0: โอ้กลับไปแล้ว
5: ครับ
0: ค่ะอาจารย์คะตอนนี้อากาศที่นั่นเป็นยังไงบ้างคะ
5: อากาศคืออากาศค่อนข้างเย็นสบายนะครับแต่ว่าฝนเนี่ยหยุดไปนะครับก็เวลาหนึ่งตอนเช้าๆเนี่ยก็อากาศดีมากครับครับ
0: ค่ะ
5: อาจจะเป็นเพราะอยู่ในซีกโลกใต้ใช่ไหมฮะเพราะนั้นอุณหภูมิอะไรต่อไม่ได้มันก็จะตรงกันข้ามกับซีกโลกเหนือ
0: ค่ะครับเอ๊ะแล้วที่อินโดนีเซียเนี่ยเขาได้รับผลกระทบจากซูเปอร์เอลนีโญหรือยังคะอาจารย์คะ
5: เป็นหนึ่งในประเทศที่จะได้รับผลกระทบนะครับแต่ว่าสำหรับผมเองเนี่ยผมคิดว่าตัวซูเปอร์เอลนีโญเนี่ยก่อนที่มันจะมาถึงเนี่ยด้วยความที่โลกมันร้อนจัดมากเนี่ยมันพักจะมาก่อนด้วยฝนตกมากผิดปกติก่อนนะครับซึ่งฝนตกมากผิดปกติตรงเนี้ยเราเคยเตือนกันในรายการเราตั้งแต่ปลายปีที่แล้วละว่าจากบรรยากาศเอลนีโญที่มันรุนแรงเนี่ยก่อนหน้านั้นมันจะมีฝนตกหนักเพราะฉะนั้นการจัดการน้ำมันจะยากเพราะว่า ช่วงเวลาที่คุณ expect ว่าจะมีเอลนีโญคุณก็จะเก็บน้ำไว้ถูกต้องไหมครับแต่ก่อนเอลนีโญเนี่ยมันมักจะปีฝนตกใหญ่ซึ่งไอเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมตามซึ่งอินโดนีเซียเองก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่

0: สุ่มเสี่ยงจะเกิดสถานการณ์แบบ
1: ค่ะค่ะทีนี้มาใน
2: ก็เยอะด้วย
1: ใช่ค่ะทีนี้มา
0: แล้วเรื่องที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยก็คือคุณอนุทินเองใช่ไหมครับแล้วก็คณะรัฐมนตรีบางส่วนเนี่ยก็เพิ่งกลับจากจีนนะครับเพราะว่าไปร่วมสำคัญงานหนึ่งที่จีนแล้วก็เยือนจีนเป็นทางการด้วยนะครับงานที่ไปก่อนที่จะมีการเยือนจีนแล้วก็รัฐบาลจีนเป็นผู้เชิญอย่างเป็นทางการเนี่ยก็คืองานชื่อว่า World Artificial Intelligence Conference 2026นะครับ WAIC จริงๆแล้วต้องเข้าใจที่มาที่ไปของงานพวกนี้ก่อนนะครับคือ generative AI ที่เราใช้กันเยอะๆแล้วมันเปิดตัวครั้งแรกก็คือ ChatGPT ที่เราสามารถใช้งานได้ฟรีบนโลกออนไลน์เนี่ยมันเปิดตัวเมื่อพฤศจิกายนปี2022เพราะฉะนั้นพอ AI มันเริ่มทำงานแล้วภายในไม่กี่สัปดาห์เนี่ยคนก็ใช้กันเป็นหลักร้อยล้านคนเลยเนี่ยความกังวลมันก็เริ่มเกิดขึ้นเพราะฉะนั้น1ปีหลังจากการเปิดตัว Generative AI ที่ ChatGPT เนี่ยอังกฤษนะครับสหราชอาณาจักรก็เป็นเจ้าภาพจัดงานชื่อว่า AI Safety Summit ในเดือนพฤศจิกายนปี2023และหลังจากนั้นก็จะมีงานอย่างเงี้ยต่อเนื่องเลยครับ2024จัดที่เกาหลีใต้ AI Seoul Summit นะครับ2025จัดงานที่ฝรั่งเศส AI Action Summit แล้วก็2026ต้นปีเนี่ยจัดที่อินเดียAI Impact Summit นะครับถ้าจำได้ผมเองยังไปงานนี้แล้วก็นั่งเล่าให้รายการฟังแฟนรายการฟังจากทางนิวเดลีมาเลยนะครับคู่ขนานกันไปกับเวทีที่เป็นเวทีระดับ Summit ก็คือภาครัฐที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลมาประชุมกันเนี่ยก็จะมีงาน World Summit AI ของภาคเอกชนด้วยนะครับจัดมาแล้วหลายที่นะครับที่อัมสเตอร์ดัมที่ซานฟรานซิสโกที่มอนทรีออลแล้วก็ที่โดฮามันเป็นงานต่อยอดที่จะกระจายเรื่องของการใช้ AI อย่างมีธรรมาภิบาลเนี่ยลงไปในระดับแต่ละภูมิภาคครับสิจะได้อาเซียนเลยยังไม่ดีนะครับแต่ว่ารอบล่าสุดเนี่ยอย่างที่เรารู้ว่าตอนนี้เนี่ยมันเกิดภาวะความตึงเครียดทางด้านภูมิเศรษฐศาสตร์เพราะความตึงเครียดทางด้านภูมิเศรษฐศาสตร์เนี่ยระบบอะไรก็ตามที่มันเคยผูกพันเชื่อมโยงถึงกันและการภายใต้วิธีคิดแบบ globalizationที่มันควรจะมีระบบเดียวมาตรฐานเดียวเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายเนี่ยมันกำลังถูกใช้เป็นอาวุธเพราะคุณเข้าถึงได้ง่ายเกินไปไงเพราะคุณผูกพันเรื่องพวกนี้มากเกินไปไงคุณก็เลยถูกมาตรการกีดกันได้ง่ายดังนั้นนักเศรษฐศาสตร์ที่เขาเป็นพวกสเตทคราฟต์หรือพวกที่ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ในการทำงานกันเนี่ยเขาก็มองว่าต่อไปนี้โลกมันต้องดีคัพปลิ้งดีคัพปลิ้งก็คือต่างฝ่ายต่างเดินหน้าวิธีคิดของตัวเองเดินหน้าวิธีการทำงานของตัวเราลดการพึ่งพาซึ่งกันและกันนะครับดังนั้นสงครามเทคโนโลยีเนี่ยก็เลยทำให้มาตรฐานหลายๆเรื่องทางด้านเทคโนโลยีมันแตกต่างจากกันไปด้วยนะครับและแน่นอนเรื่องหนึ่งที่มันเกิดขึ้นเลยก็คือเรื่องธรรมาภิบาลของ AI นะครับเพราะว่าอย่างที่เราเห็นแหละจีนเองก็ถูกโจมตีเยอะใช่ไหมครับเรื่องของการเข้าถึงข้อมูลนะครับเรื่องของการความเป็นส่วนตัวของข้อมูลนะครับเรื่องของการสนับสนุนเอกชนให้มีแต้มต่อนะครับถ้าเป็นเอกชนที่ภาครัฐจีนสนับสนุนเนี่ยก็อาจจะมีแต้มต่อในการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็เข้าถึงตลาดจีนได้มากกว่าเอกชนที่ไม่ใช่ของจีนเป็นต้นครับเพราะฉะนั้นจีนเองก็ต้องการที่จะเข้ามาร่วมกำหนดกฎกติกาในเรื่องของจริยธรรมของ AI ด้วยนะครับดังนั้นปี2026เราถึงเห็น AI Summit 2รอบรอบแรกจัดไปแล้วกุมภาที่นิวเดลีนะครับรอบ2เราก็เห็นงานที่ชื่อว่า World Artificial Intelligence Conference 2026นะครับซึ่งก็แน่นอนมีผู้นำหลายประเทศไปนะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็เห็นแหละว่ามันมีบริษัทเทคจำนวนหนึ่งหรือรัฐบาลของโลกตะวันตก Global North อย่างสหรัฐอเมริกาหรือยุโรปตะวันตกเนี่ยก็ไม่ได้เข้าร่วมงานนี้นะครับเพราะนั้นตอนนี้มันเป็นจุดหัวเลี้ยวหัวต่อมันเป็นจุดปิดที่สำคัญนะครับไฮไลท์ของงานตัวของ WAIC 2026เนี่ยเราเห็นชัดเจน4เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือ AI มันเริ่มมีร่างกายละครับ Embody AI หรือว่า AI Agent นะครับต่อไปนี้เนี่ย AI มันจะมี Physical AI ก็คือเอาเทคโนโลยี AI ไปจับกับหุ่นยนต์โดยเฉพาะหุ่นยนต์ที่มันหน้าตามนุษย์อะที่เราเรียก Humanoid นะครับเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเราเตรียมความพร้อมคนของเราไม่ดีเนี่ยเราอาจจะถูกแย่งงานกันจากหุ่นยนต์พวกนี้ได้นะครับ เรากำลังเริ่มเห็น

0: AI ที่เริ่มเขาเรียกแหละมีอิสระมากยิ่งขึ้นในการวางแผนในการตัดใจในการวางระบบทำงานของตัวเองอย่างเช่นที่เราสอนกันบ่อยๆก็คือ AI agent ใช่ไหมอย่าง Gemini ก็มีชื่อว่า James นะครับ Claude เองก็สามารถที่จะตั้ง agent ขึ้นมาแล้วให้ทำงานแทนเราได้แล้ว AI พวกนี้เนี่ยมันเริ่มคิดเป็น development เพราะนั้นอย่างผมเคยทำงานวิจัยเมื่อก่อนผมอาจจะต้องมีทีมนิสิตนักศึกษาปริญญาตรีปริญญาโทมาเป็นผู้ช่วยวิจัยเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้อยู่ในมหาวิทยาลัยเพราะนั้นผมก็สร้างทีมวิจัยของผมโดยใช้ AI agent หลังๆมันเริ่มเก่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเพราะมันเริ่มคิดเองได้ในระดับนึงเนี่ยบางครั้งมันก็มั่วนะอย่างเช่นเราตั้งคำถามไปแล้วมันพยายามจะหาคำตอบให้เราอะโดยที่จริงๆมันไม่มีข้อมูลเรื่องนั้นอยู่มันก็จะพยายามจับแพะชนแกะแล้วก็มั่วๆคำตอบออกมาซึ่ง
1: อาจารย์อาจารย์เคยโดนหรือยังครับ
0: AI มันอ้องหลายทีแล้วครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยนำไปสู่ประเด็นที่2นั่นก็คือเราก็เลยต้องการสิ่งที่เรียกว่า global AI governance ครับหรือว่าหลักการธรรมาภิบาลทางด้าน AI ซึ่งสิ่งที่จีนยกขึ้นมามันแน่นอนในทางจริยธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแต่อีกด้านนึงถ้ามองในทางการเมืองก็คือจีนเองก็ต้องการจากเดิมเป็นผู้รับระเบียบตอนนี้จีนอยากที่จะขึ้นมาเป็นผู้จัดระเบียบด้วยโดยเวลาจีนบอกถึงเรื่องของธรรมาภิบาล AI โลกเนี่ยมันดีมากนะฮะเขาวางอยู่บนสิบเสาหลักเสาหลักแรกคือการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน humanitarian ยังไงก็ตามมนุษย์ต้องถูกคุ้มครองก่อนนะครับอย่างที่สองต้องคุ้มครองความเป็นส่วนตัวและการเข้าถึงข้อมูลซึ่งไอ้เนี่ยคือเรื่องที่จีนถูกโจมตีเยอะแต่สำหรับผมคิดว่าจะเป็นจีนจะเป็นฝรั่งจะเป็นฝ่ายไหนก็ตามเนี่ยข้อมูลพวกเราถูกขโมยอยู่ทุกวันแหละสังเกตดูว่าอยู่ดีดีฟีดมันก็เราคุยอะไรกับเพื่อนเราอยู่ดี Facebook Instagram ก็ฟีดเรื่องนั้นเข้ามาเหมือนกับรู้ใจเรา มันจะรู้ใจเราได้ยังไงถ้ามันไม่แอบดักฟังเราอยู่แล้วเอาข้อมูลของเราไปถูกต้องไหมครับแต่สิ่งที่มันน่ากลัวกว่านั้นก็คือเดี๋ยวนี้มันเป็น surveillance capitalism คือมันเป็นระบบทุนนิยมสอดแนมที่ทำให้เราอยากจะเป็นไอ้เนี่ยเคยได้ยินไหมไลฟ์สไตล์ที่สร้างกับร่างที่เป็น
2: อ
0: ะไลฟ์สไตล์สร้างกับร่างที่เป็นเนี่ยไอ้ไลฟ์สไตล์ที่สร้างมันไม่ได้เป็นความต้องการของเรานะครับแต่มันเกิดขึ้นจากแพลตฟอร์มอยากให้เราเป็นแบบนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเราต้องทำตัวให้เป็นแบบนั้นเพราะนั้นในความเป็นจริงไอ้ร่างที่เรานอนพังอ้วนที่บ้านเนี่ยเราอวดใครไม่ได้ถูกต้องไหมฮะแต่เวลาเราออกสื่อปุ๊บเราหิวแสงปุ๊บเนี่ยเราต้องทำทุกอย่างเลยและการทำทุกอย่างนั้นน่ะมันก็ไปเร่งการบริโภคแบบที่แพลตฟอร์มมันต้องการไงเพราะฉะนั้นไอ้การเข้าถึงความเป็นส่วนตัวตรงเนี้ยมันสำคัญนะครับประเด็นที่3ที่เขาพูดถึงเรื่องธรรมาภิบาลก็คือเรื่องป้องกันข่าวปลอมข้อมูลบิดเบือน misinformation disinformationซึ่งเรื่องนี้ MCOT ทำเยอะถูกต้องไหมครับเรื่องของการแฟกเช็คเรื่องของการต่อต้านเรื่องของข้อมูลคำสั่งบิดเบือนนะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือแน่นอนมันคำศัพท์จีนมากเลยนะส่งเสริมความเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งร่วมกันผ่านการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน UNSDG 2030เพราะนั้นถามว่าหลักการของจีนมันโอเคไหมมันเป็นหลักการที่ทุกคนยอมรับและอยากให้เป็นถูกต้องไหมครับเพียงแต่ว่านาทีนี้เนี่ยด้วยความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ภูมิเศรษฐศาสตร์มันก็เลยมีมาตรฐานเดียวไม่ได้ไงมันมีมาตรฐานตะวันตกกับมาตรฐานจีน
2: อาจารย์คะเมื่อช่วงต้นรายการที่อาจารย์บอกว่า นักเศรษฐศาสตร์มองว่าต่อไปเนี้ยโลกเราต้องต่างฝ่ายต่างเดินหน้ามีวิธีคิดเป็นของตัวเองลดการพึ่งพากันซึ่งมันก็น่าจะรวมไปถึง AI ด้วยถ้าหากว่าต่างขั้วต่างคิดแบบนี้ค่ะอาจารย์คะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้อะคะ
0: ก็พวกเราก็จะอยู่ยากขึ้นครับต้นทุนของพวกเราก็จะสูงมากยิ่งขึ้นนะครับลองนึกภาพดูว่าตอนนี้เราอาจจะยังไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่เพราะว่าอย่างเช่นไอ้เทคโนโลยีพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่โทรศัพท์มือถือของเรานะมันไม่ได้อยู่ที่คอมพิวเตอร์ของเราแต่มันอยู่บนคลาวด์เพราะฉะนั้นเวลาเราป้อนพร้อมเข้าไปเวลาเราป้อนคำถามเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้คิดที่เครื่องของเรามันไปคิดที่ระบบตรงกลางและการจะเชื่อมเครื่องของเรากับระบบตรงกลางได้เนี่ยมันต้องมีโครงสร้างพื้นฐานทางด้านโทรคมนาคมที่ดีนาทีนี้เราพูดกันถึง 5G ใช่ไหมฮะเวลาเราพูดถึง 5G เนี่ยในจีนตอนนี้เขาพูดถึง 5.5G ในอนาคตมันจะกลายเป็น 6G นะครับไอ้ 5G ตอนนี้เนี่ยโชคยังดีทั่วโลกมันยังวางอยู่บนโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นสถาปัตยกรรมเดียวกันแต่ 5G มันมาพร้อมกับสงครามเทคโนโลยีไงครับเพราะฉะนั้นหลังจากนี้พอไปถึงยุค 6G เนี่ย มันจะเริ่มกลายเป็นว่าเอ้ย 5G ของคุณ 6G ของผมอ่ะมันไม่เข้ากันนะคำถามคือแล้วประเทศคุณจะเลือกระบบไหนไว้ล่ะถูกต้องไหมฮะเพราะนั้นถ้าโครงสร้างพื้นฐานสถาปัตยกรรมเคยวางโดยระบบแบบนี้ไว้อ่ะถ้ามันจะทำให้ครอบคลุมทั้งสองระบบต้นทุนมันสูงมากเลยนะแต่ถ้าเกิดว่ามันใช้ได้แค่ระบบเดียวแล้วมันไม่มี interoperability หรือความสามารถในการที่จะเชื่อมโยงให้ทั้งสองระบบทั้งสองสถาปัตยกรรมมันเข้าใจกันได้เนี่ยโอ้โหต้นทุนเราจะสูงแค่ไหนได้ไหมฮะเหมือนกับถ้าเกิดว่าคอมพิวเตอร์ของผมกับคอมพิวเตอร์ของคุณวัชรินทร์กับของคุณสุชาติมันคุยกันได้รู้เรื่องแล้วเราจะจัดงานแล้วเราจะจัดประชุมออนไลน์แบบนี้กันได้ยังไง
2: ทำให้
0: เรื่องพวกนี้มันต้องเตรียมความคิดเตรียมความพร้อมเอาไว้ครับ
2: ค่ะอาจารย์ค่ะทำให้มองข้ามไปอีกช็อตนึงคืออันนี้มันอาจจะเป็นอาวุธของต่างขั้วต่างข้างเพื่อที่ให้ประเทศเล็กประเทศน้อยมาอยู่ฝั่งตัวเองด้วยหรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราเองคงจะต้องคำนึงถึงเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ยมันถูกใช้เป็นเครื่องมือในการประหัตประหารกันใช่ไหมครับมันใช้
1: อาจารย์ครับ
0: เอกสารครับ
1: อาจารย์ครับคือในแต่ละกลุ่มอย่างทางฝั่งตะวันตกเขาก็พยายามที่จะจัดตั้งคำว่าธรรมาภิบาลที่จะมาควบคุมการใช้ AI ทางจีนเขาก็ทำทางกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ก็ทำต่างคนต่างทำเนี่ยแล้วในที่สุดเนี่ยมันจะใช้มันจะมีตัวการตัวกลางไหมครับที่เป็นธรรมาภิบาลหรือว่าเป็น AI โค้ดธรรมาภิบาลเนี่ย AI governance ที่ใช้กันหมดเหมือนกันหมดเหมือนกับกฎเกณฑ์กฎหมายระหว่างประเทศที่เราได้เคยตกลงกันเอาไว้อย่าง
0: ก็เราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะเกิดแบบนั้นขึ้นนะครับดังนั้นคำศัพท์ที่ต่อจากนี้เราจะได้ยินกันบ่อยมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยคือคำว่า interoperability นะครับเพราะว่าในความเป็นจริงโลกมันก็มีลักษณะแบบนั้นนะครับอย่างเช่นกฎหมายของแต่ละประเทศมันเป็นคนละระบบกันอ่ะใช่ไหมบางประเทศเป็นระบบกฎหมายแบบจารีตบางประเทศเป็นกฎหมายอิสลามบางประเทศเป็นกฎหมายแบบประมวลใช่ไหมครับแต่ว่าเวลานักกฎหมายเขาคุยกันเนี่ยมันจะต้องมีวิธีการที่สามารถที่จะเทียบเคียงตรวจสอบแล้วก็ทำให้สามารถที่จะทำงานแล้วก็บังคับใช้กฎหมายข้ามระหว่างประเทศกันได้แน่นอนบางอันมันอาจจะใช้เวลายาวนานนะครับอย่างเช่นประมวลกฎหมายทะเลที่เรารู้จักกันในนาม UN Clause อ่ะไอ้นี่ฉบับที่3นะครับอันนี้คุยกันมาจริงๆเนี่ย 30-40 ปีนะฮะกว่าจะออกไอ้ UN Clauseณเวอร์ชันปัจจุบันก็คือเวอร์ชัน1982ได้นะครับเพราะนั้นแน่นอนมันก็สร้างงานเพิ่มนะครับมันถึงบอกว่าต้นทุนมันเพิ่มแน่นอนนะครับแล้วผมคิดว่าอันเนี้ยจะกลายเป็นโจทย์สำคัญของอาเซียนด้วยนะครับในระดับภูมิภาคเนี่ยเพราะว่าแต่ละประเทศมันเชื่อมโยงถึงกันเราทำธุรกิจข้ามประเทศกันถ้ามันไม่สามารถที่จะ interoperability นะครับทำงานข้ามพรมแดนด้วยกันได้เพียงเพราะว่าระบบโทรคมนาคมมันเป็นคนละระบบกันอย่างเงี้ยมันต้นทุนสูงมากเพราะอาเซียนเองอาจจะต้องเริ่มคิดเรื่องพวกนี้นะครับเราเองเนี่ยก็มีที่ประชุมรัฐมนตรีนะครับที่ดูแลเรื่องของดิจิตอลที่ดูแลเรื่องของโทรคมนาคมนะครับเรื่องพวกนี้ควรจะต้องเป็นประเด็นผลักดันต่อไปในอนาคตซึ่งผมคิดว่าถ้ายังไงก็ตามอาจจะเป็นอีกเรื่องนึงที่ประเทศไทยเราต้องคิดเพราะว่าอีก2ปีเราก็จะเป็นประธานของซี
2: ค่ะค่ะที่สำคัญที่สุดเลยค่ะอาจารย์คะประชาชนคนไทยเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจแค่ไหนก่อนนะคะ
0: ก็ผมเองไม่ได้ไปงานที่จีนครั้งนี้เพราะว่าผมเองต้องไปนำเสนอโครงการนะครับกับที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสด้านการศึกษาของอาเซียนนะครับเพราะว่าโครงการนึงที่เราดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2024แล้วตอนนี้เราทะลุเป้าหมายอย่างแล้วเราจะเริ่มต้นเฟสที่2เนี่ยเราต้องการได้รับการรองจากที่ประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านการศึกษาครับนั่นก็คือโครงการชื่อว่า AI Ready ASEAN นะครับเรากำลังจะเข้าสู่เฟส2ละเดือนกรกฎาคมปีนี้นะครับไปจนถึง2028นะครับโครงการนี้เที่ยวนี้เราจะลงลึกละนะครับจากเดิมเราเน้นระดับปูพื้นฐานให้กับประชาชนทั่วไปเที่ยวนี้เฟส2ของเราเป้าหมายหลักจะเป็นกลุ่มคุณครูครับเพราะเราคิดว่าคุณครูเนี่ยจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่สำคัญที่สุดที่จะเตรียมความพร้อมนักเรียนของเราให้สามารถที่จะใช้ AI ได้ไม่ใช่แค่มีประสิทธิภาพสูงทำงานได้แต่ต้องมีจริยธรรมด้วยครับ
2: ค่ะ
1: อาจารย์ครับปีหน้าเนี่ยสิงคโปร์เขาจะเป็นเจ้าเขาจะเป็นประธานอาเซียนใช่ไหมครับเขามีการแพรมออกมาหรือยังครับว่าเขาจะ นำเสนอเรื่องของ AI Governance เข้าในกลุ่มของอาเซียนนะคร
0: ับ ก็แน่นอนนะครับทุกปีเวลาสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพเนี่ยเรื่องที่เป็นเรื่องความก้าวหน้าในการจัดการเรื่องของมาตรฐานในเรื่องของธรรมาภิบาลในเรื่องเทคโนโลยีนี่ก็จะเป็นเรื่องที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเสมอนะครับยกตัวอย่างเช่นรอบที่แล้วที่สิงคโปร์เป็นเจ้าภาพเนี่ยสิงคโปร์พูดเยอะมากในเรื่องของสมาร์ทซิตี้ในการที่จะนำเอาเทคโนโลยีมาร่วมใช้เพื่อที่จะทำให้คนที่อยู่ในเมืองเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็กลายเป็นเครือข่ายสมาร์ทซิตี้ทั่วทั้งอาเซียน10ประเทศครับ
2: เราก็ได้แต่หวังนะคะว่าเราจะมีความเป็นสมาร์ทซิตี้กับเขาบ้างนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามอย่างยิ่งเลยนะคะ
0: ครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบพระคุณมากครับแล้วเราทั้ง3คนก็ลาคุณผู้ฟังไปเลยนะครับพบกับคุณมอร์นิ่งอาเซียนได้ใหม่พรุ่งนี้6โมงเช้าถึง7โมงครึ่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: สว
2: ั
1: สด
2: ี
1: คร
2: ับ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

0: ำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 เมกะเฮิรตซ์กรุงเทพมหานคร
1: เจ็ดนาฬิกา31นาทีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าว9ทันข่าวนะครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี MCOT News FM 100.5 เป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับเช้าวันนี้วันพุธที่22กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสสิธรสังสมธนะและผมภูเบศสุนีครับพร้อมกับข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับ
1: ค่ะยังคงติดตามต่อนะคะกับเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโดยเมื่อวานนี้นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพร้อมด้วยนายอัครนันท์กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนางสาวเกตทิพย์สุภวานิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ได้แถลงข่าวภายหลังการหารือถึงการปรับหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐในสัดส่วนของนักเรียนนักศึกษาสกรว่านักศึกษาที่อายุ18ปีที่อยู่ในข่ายได้รับผลกระทบมีทั้งหมดประมาณ 270,000 คนแต่จากตัวเลขที่ลงทะเบียนและได้รับผลกระทบประมาณ 53,000 คนซึ่งสกร.เปิดให้มีการอุทธรณ์จนถึงวันที่31กรกฎาคมคาดว่าจะมี 100,000 คนที่ยื่นอุทธรณ์คิดเป็น 60-70% ของยอดนักศึกษาที่มีอยู่ซึ่งในการประชุมคณะรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการจะให้ข้อมูลต่อที่ประชุมเพื่อนำไปสู่การพิจารณาปรับหลักเกณฑ์ค่ะทางด้านของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีถึงข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูล

0: สวัสดิการแห่งรัฐนายกรัฐมนตรีย้ำในที่ประชุมครม.ว่าเรื่องนี้จะต้องนำไปทบทวนอย่างเร่งด่วนคนที่เดือดร้อนและต้องการทำเรื่องอุทธรณ์ประชาชนไม่ควรเป็นฝ่ายที่จะต้องวิ่งเข้าหารัฐหรือรอการอุทธรณ์แต่ต้องให้หน่วยงานของรัฐเป็นฝ่ายเข้าไปหาประชาชนลงพื้นที่ค้นหารับฟังและแก้ปัญหาเชิงรุกเพื่อไม่ให้ผู้ที่สมควรได้รับการช่วยเหลือต้องหลุดจากระบบค่ะประเด็นเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะยังคงเป็นพาดหัวข่าวหลักในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิววันนี้ค่ะวืดบัตรคนจนอย่าเสียใจคลังแจกใหม่ใส่ไทยช่วยไทย6ล้านรายรัฐบาลล้างบางแก๊งสวมสิทธิ์หลอกประชาชนอดได้รับเงินนายกย้ำในครม.ไม่สบายใจประชาชนหลุดสิทธิ์สั่ง3กระทรวงแก้เกณฑ์เชิงรุกบอกให้วิ่งหาประชาชนด่วนไม่ใช่ให้ประชาชนต้องวิ่งเข้าหาสั่งปรับเกณฑ์ให้ครอบคลุมรอเสนอครม.27กรกฎาคมนี้รัฐบาลลุยล้างระบบจนปลอมทุนเทาหลอกชาวบ้านเอาชื่อสวมสิทธิ์ทำคนจนถูกตัดสิทธิ์พร้อมกับเพิ่มสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60 40อีก6ล้านคนประเสริฐห่วงนักศึกษาสกร.หลุดออกจากระบบการศึกษาหลังแห่ลาออกเพื่อรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเตรียมชงครม.ปรับปรุงหลักเกณฑ์ช่วยเหลือด่วนพร้อมเปิดทางยื่นอุทธรณ์พิจารณาสิทธิ์ถึง31กรกฎาคมนี้ย้ำไม่อยากให้ใครเสียโอกาสทางการศึกษาเพราะเรื่องเงินสวัสดิการวอนคนลาออกกลับเข้ามาใหม่นิกรเผยผลสำรวจบัตรคนจนกลุ่มเปราะบางพม.ผ่านแค่ 200,000 จากที่ยื่นไป1ล้านคนเตรียมประสานมหาดไทยตรวจสอบสาเหตุตกหล่นย้ำผู้สูงอายุและผู้พิการสามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอนและมีภาพในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวส์ด้วยนะคะเป็นภาพของผู้สูงอายุเดินทางไปเข้าคิวตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลครอบครองรถยนต์และรถจักรยานยนต์เพื่อใช้ประกอบการยื่นอุทธรณ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอุทัยธานีซึ่งคุณลุงคนนี้นะคะเมื่อคืนเนี่ยได้ดูผ่านทางทีวีนะคะเป็นคุณลุงที่สูงอายุและพิการด้วยนะคะเดินทางไปหาหน่วยงานทั้งหมด5ที
1: ่ครับ
0: เพื่อที่จะ
1: ไปทบทวนอุทธรณ
0: ์ใช่ค่ะก็เป็นความยากลำบากของประชาชนส่วนหนึ่งนะคะขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะก็มีพาดหัวข่าวในประเด็นนี้เช่นกันค่ะขยายเวลาอุทธรณ์บัตรคนจนอนุทินไม่สบายใจเสียงติติงหลักเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเข้มสั่งขยายเวลาอุทธรณ์ยึดหลักเป็นธรรมพร้อมโยนกลองให้เอกนิติแจงขุนคลังย้ำต้องการช่วยเหลือคนลำบากจริงโวพบรายใหม่กว่า2ล้าน3แสนคนเตรียมฟันพวกทุนเทาและมิจฉาชีพที่เอาชื่อชาวบ้านไปเล่นหุ้นตั้งบริษัทกระทรวงศึกษาธิการโอดทำเด็กสกร.กระทบนับแสนพม.งงเสนอไป1ล้านเจอตัดเหลือ2แสนรายชาวบ้านโวยให้สิทธิ์คนอยากจนแต่คนจนไม่ได้ค่ะ
1: ครับทั้งเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้มีการเรียกประชุมด่วนกับนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีครับโดยเน้นย้ำว่าไม่สบายใจที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนและสั่งการเชิงรุกว่าไม่ใช่ให้ประชาชนวิ่งเข้าหาแต่หน่วยงานรัฐต้องวิ่งเข้าหาประชาชนครับแล้วก็มีการสั่งทบทวนหลักเกณฑ์ใหม่เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาในสัปดาห์หน้าด้านนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าจากกลุ่มที่เปราะบางที่พม.ดูแล1ล้านคนผ่านเกณฑ์เพียงแค่ 200,000 คนเท่านั้นจึงเตรียมลงพื้นที่ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยสำรวจเพิ่มเติมครับทางด้านของนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ย้ำว่าการทบทวนเกณฑ์ครั้งนี้ช่วยดึงคนจนจริงเข้าสู่ระบบเพิ่มได้ถึง 2.3 ล้านคนพร้อมสั่งจัดการขั้นเด็ดขาดครับกับขบวนการที่มีการนำชื่อชาวบ้านไปสวมสิทธิ์เป็นกรรมการบริษัทหรือว่าเอาไปเปิดบัญชีม้าขณะที่นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมก็เผยว่ากระทรวงคมนาคมได้เสนอปรับเกณฑ์ยกเว้นไม่นำรถยนต์อายุเกิน20ปีและรถมอเตอร์ไซค์อายุเกิน15ปีมาตัดสิทธิ์รวมถึงจัด หน่วยอำเภอเคลื่อนที่นะครับลงให้บริการอุทธรณ์ถึงศาลากลางหมู่บ้านส่วนสถานการณ์ในภูมิภาคก็เกิดเหตุสลดขึ้นที่จังหวัดน่านครับเมื่อนางเงารกไพรอายุ69ปีชาวบ้านบนดอยสักกาดอำเภอปัวซึ่งเป็นผู้พิการและมีโรคประจำตัวเหมารถลงมาจากดอยครับเพื่อมายื่นอุทธรณ์สิทธิ์ที่ธกส.สาขาบ้านปัวก่อนจะเกิด

0: อาการวูบหมดสติเสียชีวิตในเวลาต่อมาหลังเกิดเหตุครับนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านได้สั่งการด่วนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตทันทีพร้อมกับออกคำสั่งกำชับให้สถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งจัดระบบบริการแบบ Fast Track ครับมีจุดพักคอยมีเจ้าหน้าที่ตรวจสังเกตอาการและทีมกู้ชีพพร้อมปฏิบัติการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุสลดซ้ำรอยขณะที่ในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาครับก็มีประชาชนแห่เดินทางไปที่สำนักงานขนส่งเพื่อแก้ไขข้อมูลการถือครองยานพาหนะเก่าและซากรถกันอย่างหนาตาครับเพื่อนำเอกสารไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการยื่นอุทธรณ์สิทธิ์ต่อไปมีพาดหัวใหญ่นะครับของหนังสือพิมพ์แนวหน้าบอกว่าผวาบัตรคนจนทำพิษหนูสั่งด่วนที่ทบทวนเกณฑ์ใหม่ต้องวิ่งเข้าหาประชาชนนายกไม่สบายใจปมเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐทำคนเดือดร้อนอื้อสั่งหน่วยงานวิ่งหาประชาชนด่วนแก้ปัญหาเชิงรุกลั่นไม่ใช่ให้ประชาชนต้องวิ่งเข้าหาให้ทบทวนเกณฑ์ใหม่เข้าครม.สัปดาห์หน้าจ่อขยายเวลาอุทธรณ์ด้านรัฐมนตรีพม.เผยกลุ่มเปราะบางพม.ผ่านแค่ 200,000 เตรียมประสานมท.ลงพื้นที่สำรวจเพิ่มเติมรัฐมนตรีศึกษาธิการเปิดตัวเลขนักศึกษาสกร.ยื่นอุทธรณ์แล้ว 53,000 รายยืนยันช่วยเต็มที่ด้านเอกนิติย้ำต้องช่วยคนที่เดือดร้อนจริงพร้อมสั่งล้างบางขบวนการหลอกใช้ชื่อชาวบ้านสวมสิทธิ์ส่วนที่น่านก็สุดเศร้ายายวัย69เมารถลงจากดอยยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์เป็นลมดับครับ
1: ค่ะขอพักกันก่อนสักครู่นึงนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของประเด็นตั้งผบ.ตร.คนใหม่ค่ะ
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
6: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
1: ติดตามก้าวทันข่าวในช่วงที่2นะคะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจค่ะได้ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมกตร.ครั้งที่7/2569ในวันนี้ถึงสเปคผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนต่อไปของรัฐบาลอนุทินเป็นอย่างไรว่ารอให้ประชุมให้เรียบร้อยก่อนผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำนะคะว่าสเปคเป็นอย่างไรนายกก็ทำท่าสะดุ้งพร้อมกับยักไหล่ก่อนกล่าวว่าพูดถึงคำว่าสเปคแล้วขนลุกผู้สื่อข่าวก็ถามอีกค่ะว่าการแต่งตั้งผบ.ตร.ครั้งนี้ยังยึดลำดับอาวุโสอยู่ใช่หรือไม่นายกกล่าวชัดเจนว่าทุกอย่างประกอบการตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและสื่อมวลชนถามต่อว่าหากแต่งตั้งผบ.ตร.คนใหม่ที่มีอายุราชการยังเหลือนานจะได้อยู่ในตำแหน่งนานจะเป็นการครองอำนาจนานเกินไปหรือไม่นายกก็บอกว่าอยู่ที่เป็นช้าเป็นยาวเป็นทุกวันและทำสิ่งที่เป็นประโยชน์อยู่ที่ท่านจะทำให้บ้านเมืองสงบได้หรือไม่ถ้าท่านทำให้บ้านเมืองสงบไม่ได้ต่อให้เหลืออายุราชการ1ปีหรือ6เดือนผมก็ต้องพิจารณาแล้วล่ะประเด็นนี้ค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวนะคะสำราญผงาดผบ.ตร.คนที่16ผลงานดีฝีมือเด่นนายกปัดตอบสื่อนายกหนูชงชื่อพลตำรวจเอกสำราญนวลมาผงาดผบ.ตร.คนใหม่แม้อาวุโสน้อยกว่าแต่คุณสมบัติและความสามารถโดดเด่นชูวิสัยทัศน์จุดแข็งผู้นำระยะยาวสานต่อนโยบายปราบยาเสพติดความมั่นคงด้านนายกหนูปัดตอบสเปคผบ.ตร.คนใหม่ย้ำยึดทุกอย่างประกอบตามเจตนารมณ์กฎหมายดูทำให้บ้านเมืองสงบได้หรือไม่หากทำไม่ได้แม้อายุราชการ1ปี6เดือนก็ต้องพิจารณา บอกฟังแล้วขนลุกก่อนเขินสื่อบี้ถามบางคนอายุราชการนานผลงานเด่นมีลุ้นบ้างไหมทำท่ากระแอมไอเสียงดังเดินไปทันทีค่ะขณะที่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะก็มีประเด็นเรื่องนี้รวมไปถึงเรื่องการเมืองอื่นด้วยค่ะหึ่งบิ๊กรานอนมาเคลียร์แล้วชงนั่งผบ.ตร.คนที่16ครม.เคาะรพีพัฒน์ปลัดกระทรวงเกษตรครม.ไฟเขียวตั้งรพีพัฒน์นั่งปลัดกระทรวงเกษตรคนใหม่เหลืออายุราชการอีก7ปีสุริยะการันตีคุณสมบัติเหมาะสมและอาวุโสสูงสุดแย้มสัปดาห์หน้าชงย้ายผู้บริหารอีกล็อตโต้ธรรมนัสล้างบางบิ๊กกระทรวงเกษตรลั่นไม่มีซื้อขายตำแหน่งนายกอนุทินอุบตอบสเปคผบ.ตร.คนที่16บอกฟังแล้วขนลุกย้ำยึดทุกอย่างประกอบตามเจตนารมณ์กฎหมายสภัทบิ๊กรานผงาดผู้นำสีกากีคนใหม่ชงชื่อเสนอกตร.พิจารณา22กรกฎาคมนี้อ้างมีเวลาปฏิรูปตำรวจยาวถึงปี76กต.เคาะเผ่าพันธุ์ผงาดนั่งเลขาศาลยุติธรรมค่ะ
0: ครับมาต่อกันที่คดีมหากาพย์ทุจริตการสอบคัดเลือกบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นครับก็หนึ่งในผู้ต้องหาหลักนะครับเปิดปากแฉแหลกเลยนะครับพุ่งเป้าซัดทอดยังระดับผู้อำนวยการ2หน่วยงานใหญ่ว่าบงการอยู่เบื้องหลังครับพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพผาสุวรรณผู้บังคับการกองปราบปรามได้เข้าร่วมประชุมด่วนกับสำนักงานปปช.ณสำนักงานปปช.สนามบินน้ำเพื่อวางแนวทางในการออกหมายเรียกเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นรวม11รายที่ถูกตรวจค้นขณะที่ลักลอบแก้ข้อสอบในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีก่อนหน้านี้เข้ารับทราบข้อกล่าวหาอย่างไรก็ตามนะครับประเด็นสำคัญที่ทำให้คดีนี้ร้อนฉาขึ้นมาอีกทีก็คือเรื่องของการขยายผลจากคำให้การของนายวินธนพัชรโพคินหรือว่าด็อกเตอร์วินที่ปรึกษาผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและฝึกอบรมมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ต้องหาชุดแรกที่ถูกจับกุมโดยด็อกเตอร์วินได้ให้การซัดทอดอย่างละเอียดว่าขบวนการนี้มีผู้สั่งการระดับสูงอยู่เบื้องหลังอีก2รายได้แก่บุคลากรระดับผู้อำนวยการสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าสท.และผู้อำนวยการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมสว.นะครับที่มีบทบาทสำคัญในการบงการคอยคุมเกมและก็จัดฉากการทุจริตทั้งหมดขณะที่พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยครับผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้สั่งการให้กองปราบปรามเร่งรวบรวมพยานหลักฐานอย่างรัดกุมที่สุดเพื่อเตรียมยื่นขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหารายใหม่ที่มีตำแหน่งสูงกว่ากลุ่มเดิมโดยมีการวางแนวทางไว้2ช่องทางก็คือกองปราบปรามขออนุมัติหมายจับเองแล้วส่งสำนวนให้ปปช.หรือส่งมอบพยานหลักฐานทั้งหมดให้กับปปช.เป็นผู้ยื่นขอหมายจับตามที่มีอำนาจหน้าที่ซึ่งคณะทำงานจะประชุมร่วมกันอีกครั้งเพื่อประเมินความพร้อมของหลักฐานก่อนลงมือครับทางด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าเรื่องนี้บอกว่าโดยเมื่อถูกถามถึงการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากกลางนะครับวันที่23กรกฎาคมนี้นายกบอกว่าทุกอย่างก็มีขั้นตอนของกฎหมายไม่สามารถเข้าไปก้าวก่ายได้แต่เมื่อสถานการณ์เริ่มมีความกระจ่างก็ต้องปล่อยให้เป็นไปตามกระบวนการเพื่อความโปร่งใสและยุติธรรมนายกรัฐมนตรียังยืนยันด้วยนะครับว่ารัฐบาลชุดนี้เน้นย้ำเรื่องของความถูกต้องเป็นหลักคนสอบตกจะกลายเป็นคนสอบได้หรือคนสอบได้จะกลายเป็นคนสอบตกไม่ได้ครับหากตรวจสอบพบว่าการสืบสวนสาวไปถึงใครก็ต้องดำเนินคดีกับคนนั้นอย่างเด็ดขาดนะครับมีประเด็นพาดหัวข่าวในแนวหน้านะครับบอกว่าด็อกเตอร์วินแฉบงการสอบโกงซัดทอด2ผอ.รอชี้ขาดออกหมายจับด็อกเตอร์วินไม่ยอมตายเดียวแฉแหลก2บิ๊กสท.มสว.ระดับผอ.บงการโกงสอบท้องถิ่นกองปราบถกปปช.เครียดรอชี้ขาดออกหมายจับขณะที่นายกแบ่งรับแบ่งสู้เข้าประชุมกกลางระบุขณะนี้ทุกอย่างคลี่คลายแล้วย้ำสอบถึงใครก็ถึงคนนั้นสอบเส้นเงินไม่ใช่ต้องสั่งเป็นหน้าที่ปปง.ต่อให้เป็นรัฐมนตรีก็ไม่มีเว้นเพราะสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมครับ
1: ค่ะจากคดีเรื่องของโกงสอบท้องถิ่นนะคะมาที่คดีหัวเลือกสว.นายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอค่ะได้ยื่นหลักฐานเกี่ยวกับคดีหัวเลือกสว.ให้นายภริศวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรหรือวิปฝ่ายค้านค่ะ โดยนายยิ่งชีพบอกว่าพวกตนเองได้เก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานมาตั้งแต่ช่วงต้นๆ ตั้งแต่ปี2568แต่ยังไม่มีความคืบหน้านอกจากคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะทำหน้าที่พิจารณาเรื่องนี้แล้วตนเองก็ยังมองว่ามีฝ่ายค้านที่สามารถทำหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลเป็นหลักโดยมีข้อมูลของรัฐมนตรีและส.ส.รวม9คนค่ะซึ่ง1ใน9คนนี้นะคะก็เป็นชื่อของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งในปี2567ระหว่างการเลือกส.ว.นายอนุทินเป็นรองนายกรัฐมนตรีของพรรคภูมิใจไทยซึ่งในระหว่างการเลือกสมาชิกวุฒิสภามีพยานกลุ่ม14เข้ามาพบนายอนุทินที่อาคารรัฐสภาเพื่อขอให้ช่วยในการเลือกส.ว.แต่นายอนุทินมีการรักษาท่าทีโดยให้หมายเลขโทรศัพท์ของคนที่เกี่ยวข้องและให้ไปคุยกันเองเมื่อโทรไปคุยก็พบว่าบุคคลปลายสายคือนางสุขสมรวยวันธนียกุลส.ส.อำนาจเจริญพรรคภูมิใจไทยที่เป็นผู้จัดการประสานงานค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะพาดหัวข่าวประเด็นนี้ค่ะยิ่งชีพปูด9รายเอี่ยวคดีหัวสว.ภูมิใจไทยจ่อฟ้องหมิ่นไอลอเปิด9ชื่อรัฐมนตรีและนักการเมืองสีน้ำเงินเอี่ยวหัวคดีสว.ขณะที่ภริษฐ์ตีปี๊บจี้กกต.เร่งส่งฟ้องศาลฎีกา229ผู้ถูกกล่าวหาวันตัดตอนเป่าคดีเตรียมถกพักร่วมฝ่ายค้านยื่นซักฟอกรัฐบาลนายกอนุทินเย้ยบอกเชื่อถือไม่ได้ยืนยันไม่เกี่ยวข้องขณะที่เสี่ยเม้งฉะหัวหน้าเท้งถ้ามีใบเสร็จยื่นปปช.ได้เลยไม่ต้องมาขู่เชื่อสุดท้ายแค่มวยล้มต้มคนดูและหวังเบี่ยงประเด็นกลบกระแสฉาวพักตัวเองขณะที่ครม.เห็นชอบพระราชกฤษฎีกาเลือกตั้งซ่อมอุดรแทนส.ส.ภูมิใจไทยที่เสียชีวิตค่ะ
0: ครับมาที่พรรคภูมิใจไทยครับก็เปิดหน้าโต้กลับคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒินะครับหลังจากขู่ยื่นซักฟอกรัฐบาลบอกว่าเป็นแค่มวยล้มต้มคนดูครับนายวัชรพงษ์คูวิจิตสุวรรณส.ส.สระบุรีพรรคภูมิใจไทยได้ออกมาตอบโต้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนกรณีบอกว่าจะเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจว่ามีใบเสร็จล้มรัฐบาลโดยนายวัชรพงษ์ยืนยันว่ารัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลยังมีเสียงเหนียวแน่นเกือบ300เสียงและตั้งใจทำงานจนเป็นที่ยอมรับฝ่ายค้านไม่มีทางล้มได้ตามที่คุยโวพร้อมฉะว่าการโหมโรงครั้งนี้เป็นเพียงมวยล้มต้มคนดูเพื่อหวังใช้สภาปั่นกระแสกลบข่าวเช้ากรณีส.ส.พรรคประชาชนถูกดำเนินคดีช่อโกงประชาชนและพฤติกรรมก้าวร้าวของคนในพรรคโดยท้าทายว่าถ้าหากมีหลักฐานทุจริตจริงให้ส่งปปช.ตรวจสอบทันทีไม่จำเป็นต้องรอเปิดสมัยประชุมสภาช่วงปลายเดือนสิงหาคมทางด้านพลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็เปิดเผยถึงความคืบหน้าคดีฟอเร็กที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กำลังดำเนินการโดยระบุว่ากลางสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ DSI ได้มีการออกหมายเรียกผู้ถูกกล่าวหา20กว่าคนซึ่งรวมถึงนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนด้วยโดยคาดว่าจะเข้ามาชี้แจงในช่วงสัปดาห์หน้าพร้อมปฏิเสธกระแสข่าวเรื่องของการกดดันทางการเมืองหลังจากถูกตั้งข้อสังเกตนะครับว่านายภาวุฒิมีท่าทีเปลี่ยนไปมาในการสนับสนุนโครงการ THAI Passport ของรัฐบาลโดยยืนยันว่าไม่มีการพูดคุยหรือว่ามีการกดดันใดๆทั้งสิ้นครับส่วนทางด้านของนายพัชรขออภัยครับส่วนทางด้านของนายภริษฐ์วัชรศิลป์ครับรับลูกพร้อมกับให้คำมั่นว่าจะใช้ทุกกลไกในการตรวจสอบอย่างเต็มที่ย้ำว่ากระบวนการหัวสว.ทำเป็นกระบวนการใหญ่มีนักการเมืองท้องถิ่นอยู่เบื้องหลังนะครับและก็แสดงความห่วงใยว่ากกต.อาจจะมีการตัดตอนคดีใน3รูปแบบทั้งการตัดตอนให้เหลือแค่ผู้ปฏิบัติการตัดตอนส่งสารแค่บางจังหวัดหรือว่าตัดตอนสังเวยกลุ่มน้ำเงินอ่อนเพื่อปกป้องกลุ่มน้ำเงินเข้มและก็ยังกังวลนะครับว่า DSI อาจจะปล่อยเกียร์ว่างเพื่อรอใช้มติกกต.เป็นข้ออ้างในการเป่าคดีฟอกเงินและอ้างยี่โดยฝ่ายค้านก็เตรียมจัดเสวนาเปิดพยานใหม่วันที่26กรกฎาคมนี้และจะนำประเด็นนี้บรรจุเป็นหัวข้อหลักในการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอย่างแน่นอนครับมีประเด็นพาดหัวข่าวเรื่องนี้ในแนวหน้าครับย้ำฝ่ายค้านภูมิใจไทยท้าซักฟอกมวยล้มก้มคนดูเด็กภูมิใจไทยหยันกลับเท้งขู่ยื่นซักฟอกอ้างมีใบเสร็จล้มรัฐบาลได้แค่มวยล้มต้มคนดูหวังปั่นกระแสกลบข่าวเช้าส.ส.ลูกพรรคเอี่ยวคดีช่อโกงปปช.ท้าส่งหลักฐานปปช.ได้เลยไม่ต้องรอเปิดประชุมสมัยหน้ารุทธพลเผยความคืบหน้าคดีฟอเร็กซ์ DSI ออกหมายเรียก20กว่าคนคาดทยอยแจงสัปดาห์หน้า ปัดกดดันพาวุธหลังท่าทีเปลี่ยนไปออกมาอวย TSAI Passport ขณะที่ไอลอยื่นข้อมูลฝ่ายค้านบี้สอบ9นักการเมืองภูมิใจไทยเอี่ยวเลือกสว.ครับ
1: ขอพักกันอีกสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามอีกหลายประเด็นในหน้าหนังสือพิมพ์ค่ะ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
7: เตรียมตัวกลับเลย
8: โอเค
9: โอ้ง
10: เที่ยง
11: แม่กินจัง
12: ทั้งไก่ทอด
13: กุ้งปลาหมึก
14: หมูอัดผักมีประโยชน
15: ์กรอบอร่อย
16: แน่นอนจ้า
17: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบ
18: ตราฉลากทอง
19: จึงทำให้ทุกอย่าง
20: กรอบอร่อยมาก
21: ไหนบอกองเที่ยง
22: ใช้ตราฉลากทองไง
23: อร่อยนานต้องตราฉลากทอง
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามก้าวทันข่าวช่วงสุดท้ายนะคะเมื่อวานนี้ได้มีการจัดงานแถลงข่าวการจัดงานโครงการหลวงซึ่งก็จัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคมนี้นะคะณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ค่ะก็มีการเปิดตัวกุหลาบควีนสุธิดาค่ะมีภาพข่าวและพาดหัวข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะกุหลาบควีนสุธิดาเปิดตัวยนต์โฉมครั้งแรกงานโครงการหลวงสืบสานดอยสู่เมืองเปิดตัวยิ่งใหญ่กุหลาบควีนสุธิดาอย่างเป็นทางการต่อสาธารณชนครั้งแรกในงานแถลงจัดงานโครงการหลวง57ระหว่างวันที่1ถึง12สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์พันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองการนี้ในหลวงพระราชินีเสด็จไปทรงเปิดงานวันที่1สิงหาคม2569ขณะที่กระทรวงเกษตรน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าพระราชทานชื่อพันธุ์พืชต้นทรัมเป็ตพันธุ์โกลเด้นอเมทิสว่าพิมลลักษ์เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569พร้อมมอบหมายหน่วยงานในสังกัดเร่งเพาะพันธุ์เลี้ยงเพิ่มเติมค่ะก็มีภาพด้วยนะคะเป็นภาพกุหลาบควีนสุธิดานะคะก็เป็นสีชมพูอ่อนนะคะและเป็นต้นทำเปรตนะคะพันโกลเด้นอเมทิสที่พระราชทานนามพิมลลักษ์ซึ่งก็มีความสวยงามเลยทีเดียวค่ะ
0: ครับมีม็อบแรงงานไปบุกทำเนียบรัฐบาลนะครับเครือข่ายแรงงานรวมตัวกันยื่นคัดค้านสูตรแคร์สูตรบำนาญชราภาพประกันสังคมแบบใหม่นะครับโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็เดินทางไปรับหนังสือจากศูนย์ประสานงานองค์กรเครือข่ายแรงงานคัดค้านสูตรแคร์ซึ่งนำโดยนายสาวิทย์แก้วหวานประธานสมาพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทยเพื่อขอให้รัฐบาลทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคมที่ผ่านมาที่เห็นชอบร่างกฎกระทรวงการจ่ายผลประโยชน์ทดแทนจากกรณีชราภาพฉบับใหม่โดยกลุ่มเครือข่ายแรงงานระบุว่าแม้สูตรแคร์จะตั้งเป้าช่วยยกระดับบำนาญให้ผู้ประกันตนมาตรา39จำนวน 1.6 ล้านคนแต่ว่ากลับส่งผลกระทบริดรอนสิทธิ์ของผู้ประกันตนมาตรา33มากถึง12ล้านคนทั้งยังเป็นสูตรที่คำนวณยากจึงต้องการให้รัฐบาลชะลอหรือว่าหยุดกระบวนการเอาไว้ก่อนเพื่อนำข้อมูลมาหารือกันใหม่ด้านรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานก็ชี้แจงนะครับว่าจะส่งเรื่องนี้ให้กับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพื่อสั่งการตรวจสอบใหม่แต่ก็ย้ำว่าตนเองไม่มีอำนาจสั่งหยุดได้ทันทีเพราะเรื่องนี้ผ่านมติคณะรัฐมนตรีไปแล้วครับก็มีพาดหัวเรื่องนี้ครับในแนวหน้าสสรทยื่นค้านปมสูตรแคร์ชี้มาตรา33เสียหายขู่ยกระดับม็อบจุลพันธ์รับหนังสือสสรทปมค้านสูตรแคร์ปรับบำนาญประกันสังคมหลังจากผู้ประกันตนมาตรา33กว่า12ล้านคนเสียประโยชน์ขู่ยกระดับชุมนุมด้านรัฐมนตรีแรงงานชี้อำนาจทบทวนอยู่ที่ครม.ครับ
1: ค่ะและไปปิดท้ายนะคะที่ข่าวนี้ค่ะเดินหน้านโยบายผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดครบวงจรหน่วยเฉพาะกิจสันติสุข โดยชุดสันติสุขที่401และชุดทักษิณสัมพันธ์ที่441ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการศูนย์รวมพลังศรัทธาแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบบูรณาการจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมค่ายบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด1อำเภอ1ค่ายบำบัดที่กองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอยี่งอโดยกิจกรรมครั้งนี้เน้นย้ำถึงนโยบายสำคัญของพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ที่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกมิติโดยมองว่าปัญหายาเสพติดเป็นหนึ่งในงานสำคัญเร่งด่วนและต้องประสานความร่วมมือกับทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดผ่าน3แนวทางหลักประกอบด้วยด้านการป้องกันมุ่งสร้างความรู้และสร้างภูมิคุ้มกันที่เข้มแข็งตั้งแต่ระดับชุมชนด้านการบำบัดฟื้นฟูยึดหลักผู้เสพคือผู้ป่วยนำศาสนาและวิถีชีวิตชุมชนมาช่วยเยียวยาพร้อมฝึกทักษะสร้างอาชีพสร้างรายได้เพื่อคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืนและด้านการปรามเดินหน้าจับกลุ่มและติดตามผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดและต่อเนื่องค่ายบำบัดนี้ยังมีการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อสร้างความสามัคคีหลอมรวมพลังของทุกภาคส่วนเพื่อสร้างสังคมที่เข้มแข็งปลอดภัยเพื่อให้สามารถเปลี่ยนผู้ติดยาเสพติดกลับมาเป็นพลังในการพัฒนาประเทศต่อไปข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ะ
0: ครับทั้งหมดคือ9ทันข่าวในวันนี้นะครับขอบคุณผู้ฟังสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับคุณศศิธรสังสมและผมผู้เบสุนีลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันศิยาศักดิ์สยบดราม่านายกรัฐมนตรีร้องเพลงเถียนหมี่มี่แค่เพลงฮิตถ้ามีปัญหาวงดนตรีคงไม่เล่นวอนอย่ายงการเมืองนายศิยาศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีดราม่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร้องเพลงเถียนหมี่มี่ในระหว่างงานเลี้ยงรับรองเนื่องในโอกาสเดินทางเยือนประเทศจีนอย่างเป็นทางการว่าตนมองด้วยความเป็นกลางว่าบรรยากาศในงานเลี้ยงวันนั้นเป็นไปด้วยดีมีความครื้นเครงส่วนตัวมองว่าเรื่องเพลงควรอยู่เหนือการเมืองหรือบางครั้งไม่ควรเอาไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองซึ่งการเยือนจีนของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จได้มีโอกาสพบปะกับนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนและนายหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนและยังมีการจัดสัมมนาภาคเอกชนที่นำภาคเอกชนของไทยราว150คนร่วมเดินทางไปด้วยนี่คือความสำเร็จซึ่งเรื่องของการร้องเพลงไม่ควรเป็นประเด็นทางการเมืองหากมีปัญหาเรื่องเพลงวงดนตรีของจีนก็คงไม่เล่นเพลงนี้บางครั้งเราอย่าทำเป็นเรื่องการเมืองเลยเพราะมันจะไปบดบังความสำเร็จของการเยือนและผลประโยชน์ของไทยที่จะได้รับจากการเยือนนอกจากนี้นายศิยาศักดิ์ยังเปิดเผยถึงการเข้าร่วมประชุมสุดยอดอาเซียนระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศว่าที่ประชุมยังได้ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายืนยันไทยยังยึดผลการหารือของผู้นำทั้งสองประเทศในระหว่างการประชุมที่เมืองเซบูประเทศฟิลิปปินส์ว่าทั้งสองประเทศจะพูดคุยทวิภาคีและจะต้องสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกันแล้วค่อยหาทางฟื้นฟูความสัมพันธ์ดังนั้นจะกลับเข้าสู่เขตแดนทางทะเลที่ไทยเคยเสนอไว้ว่าทั้งสองฝ่ายควรที่จะพูดคุยกันก่อนที่จะเข้าสู่กลไกต่างๆเพราะหากเริ่มคุยเรื่องเขตแดนทางทะเลก็อาจพูดคุยเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเขตแดนทางบกด้วยในระดับหนึ่งเช่นการเตรียมการในการในระดับเทคนิคแต่ในเมื่อกัมพูชาปิดประตูการพูดคุยแล้วไปสู่การประนอมภาคบังคับซึ่งไทยไม่ได้มีปัญหาแต่ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุใดกัมพูชาไม่ยอมคุยกับไทยก่อนและขอยืนยันว่าไทยไม่ได้ปิดประตูการเจรจาแต่ฝ่ายกัมพูชาเป็นคนปิดประตูเกิดเหตุขัดข้องจุดกลับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียลลิงก์แอร์พอร์ตเรียลลิงก์ประกาศแจ้งผู้โดยสารเนื่องจากขณะนี้เกิดเหตุขัดข้องด้านเทคนิคของจุดกลับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียลลิงก์ส่งผลให้ไม่สามารถนำขบวนรถออกจากศูนย์ซ่อมบำรุงเพื่อให้บริการได้ครบทุกขบวนตามปกติขณะนี้สามารถให้บริการเดินรถชั่วคราวได้เพียง1ขบวนโดยมีความถี่ในการเดินรถประมาณ1ชั่วโมงต่อสถานีเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารทั้งนี้บริษัทอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการแก้ไขอย่างเต็มที่เพื่อให้สามารถกลับมาให้บริการได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดเพื่อหลีกเลี่ยงความล่าช้าในการเดินทางขอแนะนำผู้โดยสารพิจารณาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะทางเลือกในช่วงเวลาดังกล่าวจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติแอร์พอร์ตเรลลิงขออภัยอย่างสูงในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นและขอบคุณผู้โดยสารทุกท่านที่ให้ความเข้าใจและร่วมมือ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปากกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: เทพไทยหรอปากสะอาด
5: แม่เทพไทยปากสะอาด
6: เทพไทยปากสะอาด
7: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
5: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: เสียงเพ

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47/69A
1: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
2: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
1: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
3: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
4: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
5: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
7: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: เรสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานที่ไร่น้ำตาเช็ดหัวเข่า
1: SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย065-254-5935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT ที่จะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
3: ให้ทุกนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมท.ที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
4: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
5: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
6: แต่ก่อนเป็นคนสุขภาพไม่ค่อยดีปวดหัวบ่อยอ่อนเพลียก็ง่ายท้องอืดประจำสารพัดโรครุมเร้าเลยล่ะค่ะพอสุขภาพไม่ดีจิตใจก็พลอยแย่ไปด้วยนี่วันหนึ่งได้อ่านหนังสือเขาบอกวิธีคิดบวกช่วยได้คิดไม่ถึงเลยนะคะว่าการคิดบวกช่วยให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นและยังพลอยทำให้สุขภาพร่างกายดีตามไปด้วยโรคต่างๆที่เคยเป็นก็ค่อยๆหายไปไม่กลับมาเป็นอีกเลยค่ะ
4: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสุขกายปลายใจอสมทพัทลุงค่ะชั่วโมงภาคเช้านะคะดูแลกันในช่วงนี้ประมาณภาคเช้าไปจนถึงบ่ายสามนะคะเหมือนทุกวันนี้ค่ะผ่านหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด MCOT Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาในชั่วโมงภาคเช้าๆนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ

ราอยู่ด้วยกันกับบ้านขนมลุงถูกใจผู้ให้ได้ใจผู้รับค่ะคุณผู้ฟังที่อยากจะได้ขนมอร่อยอร่อยนะคะวันนี้นึกถึงบ้านขนมลุงได้เลยว่าจะเป็นชิฟฟ่อนเค้กมะพร้าวอ่อนโบหิมาพายไส้ต่างๆขนมกว่าร้อยรายการเรามีถึง6สาขานะคะสาขาท่าแคสาขาปั๊มปตท.บางแก้วสาขาปั๊มปตท.นาท่อมสาขาปั๊มปตท.ท่างิ้วนครศรีธรรมราชสาขาปั๊มปตท.นาสารนครศรีธรรมราชใกล้สาขาไหนก็สอบถามได้สาขานั้นนะคะกับบ้านขนมลุงถูกใจผู้ให้ได้ใจผู้รับค่ะ

0: สิบสัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
1: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำ

0: ใหม่ต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
1: ผมเข้าร่วมภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันผมว่าการคอร์รัปชันเป็นภัยกับประเทศชาติอย่างที่สุดประเทศเราต้องสูญเสียเงินไปกับการคอร์รัปชันหลายแสนล้านบาทในแต่ละปีเงินจำนวนนี้เราสามารถนำมาใช้พัฒนาประเทศพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นได้อย่างมากทีเดียวครับ
2: MCOT Radio Network ร่วมรณรงค์ยุวชนสร้างชาติต่อต้านคอร์รัปชัน
3: ต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074611399และ063
4: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
5: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออน

0: โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาน
1: ึกถึงของฝากนึกถึงขนมอร่อยๆ อย่าลืมนึกถึงบ้านขนมลุงสดใหม่จากเตาทุกวันบ้านขนมลุงมีขนมมงคลอร่อยๆเบี้ยมงคลไส้ต่างๆเพื่อไข่เค็มทุเรียนงาดำถั่วแดงถั่วชาเขียวพายเค้กนุ่มๆพับไส้เน้นๆและอีกหลากหลายความอร่อยพร้อมสะดวกที่ไหนแวะที่นั่นได้เลย6สาขาใกล้บ้านคุณพัทลุงสาขาท่าแคสาขาปตท.บางแก้วสาขาปตท.เขาชัยสนสาขาปตท.นาท่อมนครศรีธรรมราชสาขาปตท.ท่างิ้วสาขาปตท.นาสารบ้านขนมลุงถูกใจผู้ให้ได้ใจผู้รับโทร0748439888

เราอยู่ด้วยกันนะคะกับมุ้งครอบกันยุงนะคะยุงมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันเบื้องต้นนะคะเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นนะคะโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: รสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ขณะนี้เวลา 9:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz

0: ทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันเสียศักดิ์สั่งก่อติดสถานการณ์ตะวันออกกลางเตรียมพร้อมอพยพคนไทยทันทีที่จำเป็นนายเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยภายหลังปลัดกระทรวงการต่างประเทศประชุมติดตามและประเมินสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางภายหลังการหยุดยิงสิ้นสุดลงและการสู้รบกลับมาปะทุอีกครั้งว่าเป็นการเตรียมความพร้อมและประเมินสถานการณ์เพราะมีคนไทยอาศัยอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางจึงมีความเป็นห่วงความปลอดภัยซึ่งการปะทะครั้งที่แล้วก็ได้มีการอพยพคนไทยออกจากประเทศอิหร่านด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยในขณะที่สถานการณ์ในขณะนี้กลับมาสู้รบกันอีกครั้งจึงต้องประเมินสถานการณ์ว่าสถานเอกอัครราชทูตไทยแต่ละแห่งมองสถานการณ์อย่างไรแต่ที่สำคัญคือต้องเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์และพร้อมแค่ไหนหากต้องอพยพคนไทยอีกครั้งซึ่งขอยืนยันว่าเรามีความพร้อมนอกจากนี้นายศรีหศักดิ์ยังเปิดเผยถึงการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนระดับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศว่าวันนี้ที่ประชุมมีการหารือถึงสถานการณ์ในภูมิภาคและสถานการณ์ของโลกในขณะที่ตนได้กล่าวในที่ประชุมว่าต้องมีการยกระดับความร่วมมือในภูมิภาคด้วยความที่อาเซียนเป็นแกนกลางของสันติภาพและความมั่นคงของโลกสิ่งเหล่านี้ต้องเริ่มที่ภูมิภาคเราก่อนโดยสถานการณ์ในเมียนมายังเป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงซึ่งนโยบายของไทยเน้นการพูดคุยและปฏิสัมพันธ์แต่ไม่ได้ทิ้งฉันทามติ5ข้อของอาเซียนแต่อยู่ที่ว่าจะนำทั้ง5ข้อมาปฏิบัติอย่างไรซึ่งไทยเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเมียนมาจึงต้องมองสถานการณ์ด้วยความเป็นจริงแน่นอนว่าประเทศไทยมีผลประโยชน์ในเรื่องความมั่นคงชายแดนซึ่งมีประเด็นต่างๆมากมายทั้งการค้าชายแดนขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดมลพิษซึ่งไทยก็ต้องพูดคุยกับรัฐบาลเมียนมาในเรื่องเหล่านี้โดยไม่ทิ้งฉันทามติของอาเซียนด้วยการเดินไปอย่างคู่ขนานคือการพูดคุยกับเมียนมาโดยตรงยึดผลประโยชน์ของไทยเป็นตัวตั้งขณะเดียวกันสถานการณ์ในเมียนมาได้เรียกร้องให้รัฐบาลใหม่ของเมียนมาเดินหน้ากระบวนการพูดคุยเดินหน้าสู่สันติภาพและความปรองดองและไทยก็ได้แสดงความพร้อมอำนวยความสะดวกให้มีการพูดคุยทั้งที่กรุงเทพและที่พัทยาทั้งชนกลุ่มน้อยและผู้แทนรัฐบาลเมียนมาแม้ครั้งนี้อาจจะยังไม่พูดคุยกันแต่ฝ่ายชนกลุ่มน้อยต้องพูดคุยกันเองเพื่อสร้างความเป็นเอกภาพนั่นถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีรัฐบาลเผยผลสำเร็จไทยช่วยไทยพลัสช่วยประชาชนกว่า39ล้านคนนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีรับทราบผลการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งดำเนินการภายใต้กรอบวงเงินกว่า 175,000 ล้านบาทระยะเวลา4เดือนเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและจากสถานการณ์ราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นควบคู่กับการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากโดยผลการดำเนินงานทั้ง3โครงการย่อยสามารถช่วยเหลือประชาชนรวมกว่า39ล้านคนและทำให้เกิดเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องโครงการย่อยที่1และที่2เป็นการช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวนกว่า13ล้านคนโดยเพิ่มวงเงินสวัสดิการ700บาททำให้ได้รับความช่วยเหลือรวม 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนเป็นเวลา4เดือนครอบคลุมค่าใช้จ่ายที่จำเป็นได้แก่ค่าอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภคค่าเดินทางค่าน้ำค่าไฟค่าก๊าซสูงต้มและเงินเพิ่มเบี้ยความพิการโดยในช่วงวันที่1ถึง30มิถุนายนมีการจัดสรรวงเงินรวมกว่า 13,000 ล้านบาทและมีการใช้จ่ายผ่านร้านธงฟ้าในชุมชนเป็นหลักมียอดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคกว่า 12,000 ล้านบาทสำหรับโครงการย่อยที่3ไทยช่วยไทยพลัส 60/40 ข้อมูลณวันที่19กรกฎาคมมีประชาชนได้รับสิทธิ์แล้วกว่า26ล้านสิทธิ์เกิดยอดใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจกว่า 78,000 ล้านบาท
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB 47/69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ถ้าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: M-COT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: เลสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านฉ่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: Mcot Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
4: Encon Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักจิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น Mcot Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน
5: ผมจะปลูกฝังให้ลูกๆช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่กำลังเดือดร้อนด้วยการสมัครเป็นจิตอาสาผมคิดว่าสิ่งนี้จะช่วยบ่มเพาะความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมว่าการสร้างรากฐานแห่งจิตสำนึกที่ดีจะช่วยสร้างสังคมที่ดีได้ครับ
4: Mcot Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด

M-Cord Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

ข้าสู่ชั่วโมงที่2กันนะคะสุขกายบายใจสมท.พัทลุงค่ะยังคงดูแลต่อเนื่องกันนะคะจากช่วงที่แล้วผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด MCOT Connect นะคะติดตามเราได้

ช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันกับมุ้งครอบกันยุงนะคะช่วงนี้ยุงก็จะมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตนะคะมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาพับเก็บง่ายตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายรักอากาศได้ดีนะคะไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ
1: เครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่กรีนสไตล์ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อมรีทิงคิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ Repairซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regift ส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถีกรีนสไตล์แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
0: 10สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
2: ผมเข้าร่วมภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันผมว่าการคอร์รัปชันเป็นภัยกับประเทศชาติอย่างที่สุดประเทศเราต้องสูญเสียเงินไปกับการคอร์รัปชันหลายแสนล้านบาทในแต่ละปีเงินจำนวนนี้เราสามารถนำมาใช้พัฒนาประเทศพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นได้อย่างมากทีเดียวครับ
3: MCOT Radio Network ร่วมรณรงค์เยาวชนสร้างชาติต่อต้านคอร์รัปชัน
4: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว

ราอยู่ด้วยกันนะคะกับเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะเคยเจอไหมคะปัญหาไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุนะคะวันนี้แนะนำเป็นเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอด LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานให้ความสว่างสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุ 50,000 มิลลิแอมชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งใช้งานต่อเนื่องกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรนะคะพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำระดับ IP67 นะคะไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีหวั่นเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์นะคะแล้วก็ตอนนี้รับเลยเมกาสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคลาสแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรเลย02-114-3990 นะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

ร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909มาแล้ว

ทับ16 กรัมแค่20 บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย

0: านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันบวงสรวงพระแม่คงคาเปิดมหกรรมใส่น้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสารวิถีรัตนโกสินทร์คณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจัดพิธีบวงสรวงพระแม่คงคาบริเวณติมน้ำหน้าสวนสาธารณะป้อมมหาการและกำแพงพระนครเขตพระนครก่อนจัดกิจกรรมใส่น้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสารวิถีรัตนโกสินทร์เพื่อความเป็นสิริมงคลและน้อมสำรึกในพระคุณของสายน้ำและร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา74พรรษาวันที่28กรกฎาคม2569โหรพราหมณ์กองพระราชพิธีสำนักพระราชวังเป็นผู้ประกอบพิธีตามแบบแผนราชประเพณีภายหลังเสร็จสิ้นพิธีได้มีการซักซ้อมและเตรียมความพร้อมจัดขบวนเรือ40ลำเตรียมจัดพิธีตักบาตรทางเรือกับพระภิกษุสงฆ์ครั้งประวัติศาสตร์และถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์จะนิมนต์พระสงฆ์225รูปจาก3สายคลองสำคัญรอบเกาะรัตนโกสินทร์ล่องเรือมาบรรจบกันณสวนสาธารณะป้อมมหาการถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสำหรับงานสายน้ำแห่งชีวิตใต้ร่มพระบารมีสืบสานวิถีรัตนโกสินทร์จัดขึ้นระหว่างวันที่24ถึง31กรกฎาคมนี้ตำรวจสอบสวนกลางรวบหนุ่มซุกยาบ้าท้ายกระบะเฉียด 300,000 เมตรตำรวจสอบสวนกลางโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงภายใต้การอำนวยการของพลตำรวจตรีพรศักดิ์เหล่าลุจิราไรผู้บังคับการตำรวจทางหลวงพร้อมเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมร่วมกันจับกุมนายวัชรหรือลีอายุ39ปีกระทำความผิดฐานจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1เม็ดเอมเฟตามีนพร้อมตรวจยึดยาบ้าบรรจุในห่อซุกซ่อนอยู่ภายในรถยนต์จำนวน 294,000 เมตรโดยจับกุมได้ที่ริมถนนพระราม2อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครตำรวจทางหลวงได้พบรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนจึงส่งสัญญาณให้รถหยุดพบผู้ขับขี่มีท่าทางพิรุธผิดสังเกตพร้อมกับเจ้าหน้าที่ได้กลิ่นคล้ายยาเสพติดภายในห้องโดยสารและพบว่าพื้นปูกระบะท้ายมีลักษณะนูนสูงผิดปกติจึงตรวจสอบพบห่อวัตถุต้องสงสัยซุกซ่อนอยู่ภายในเปิดออกมาพบยาบ้าทั้งสิ้น294,000 เมตรสารภาพรับการติดต่อจากบุคคลใช้นามว่านายโมบิลผ่านแอปพลิเคชัน Facebook ให้ทำหน้าที่ลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากกรุงเทพมหานครไปส่งมอบให้เครือข่ายในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ตอนล่างได้รับเงินค่าจ้าง 150,000 บาทเบื้องต้นแจ้งข้อหาจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1เม็ดแอมเฟตามีนโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสภ.บางโทรัฐดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทอง30บาทครอบคลุมบริการผ่าตัดโรคอ้วนนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือบัตรทอง30บาทช่วยให้คนไทยกว่า47ล้านคนเข้าถึงการรักษาพยาบาลได้อย่างเท่าเทียมครอบคลุมตั้งแต่โรคทั่วไปจนถึงโรคเรื้อรังที่มีค่าใช้จ่ายสูงทั้งนี้จากผลสำรวจพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อบัตรทอง30บาทในระดับสูงมากโดยมองว่าเป็นนโยบายที่คุ้มค่าช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและทำให้เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้สะดวกขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมการรักษาประชาชนมากขึ้นบัตรทอง30บาทครอบคลุมบริการผ่าตัดรักษาโรคอ้วนสำหรับผู้ป่วยที่มีภาวะอ้วนรุนแรงและเข้าเกณฑ์ตามข้อบ่งชี้ทางการแพทย์เพื่อช่วยลดน้ำหนักลดความรุนแรงของโรคร่วมและลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนที่ส่งผลต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตทั้งนี้การผ่าตัดดังกล่าวเป็นการรักษาทางการแพทย์ไม่ใช่การผ่าตัดเพื่อความสวยงามและไม่ใช่วิธีรักษาที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีภาวะอ้วนทุกคนผู้ป่วยต้องได้รับการประเมินตามหลักวิชาการโดยพิจารณาทั้งค่าดัชนีมวลกายโรคร่วมประวัติการรักษาความพร้อมของร่างกายและจิตใจรวมถึงความสามารถในการดูแลตนเองและติดตามการรักษาหลังผ่าตัดหลักเกณฑ์ซึ่งหลักเกณฑ์ทั้งหมดกำหนดให้ผู้ที่รับบริการมีอายุ 18-65 ปีและมีภาวะอ้วนตามข้อบ่งชี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
2: และใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
7: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: เสียงเพี้ยวมี

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HBC 17-69A
1: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: รสครับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านช่ำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: M-Pod Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Pod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
3: ณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
4: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
5: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

าสู่ชั่วโมงที่3กันนะคะสุขกายบายใจอสมท.พัทลุงยังคงดูแลคุณผู้ฟังกันต่อเนื่องนะคะในช่วงนี้กับจ๋ากฤษณิพานิลเขตนะคะผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด MCOT Connect นะคะติดตามเราได้

มาดูกิจกรรมดีๆในพื้นที่จังหวัดพัทลุงกันบ้างนะคะพัทลุงได้มีการเปิดส่งน้ำพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้วครบ 1,087 ปีแล้วก็เปิดเส้นทางท่องเที่ยวมิติศาสนาตามรอยแห่งศรัทธากระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนนะคะภายในงานก็มีพิธีบวงสรวงอันศักดิ์สิทธิ์และการรำถวายพระบรมธาตุโดยนางรำกว่า200คนอย่างงดงามท่ามกลางพุทธศาสนิกชนนักท่องเที่ยวและเครือข่ายทางวัฒนธรรมที่เข้าร่วมงานอย่างคับคั่งสะท้อนพลังแห่งศรัทธาและความร่วมมือในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดพัทลุงนะคะโดยเส้นทางท่องเที่ยวมิติศาสนานะคะก็เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของอำเภอเขาใจสนไม่ว่าจะเป็นบ่อน้ำร้อนเขาใจสนวัดถ้ำเขาใจสนบ้านหนังตะลุงวัดพระบรมธาตุเจดีย์เขียนบางแก้วถ้ำน้ำลอดเขาแดงวัดดอนศาลานะคะโดยมุ่งส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ศึกษาประวัติศาสตร์เรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมและสัมผัสวิถีชุมชนนะคะเพื่อช่วยสร้างรายได้กับผู้ประกอบการในท้องถิ่นด้วยนะคะ

0: ครือข่ายวิทยุอสมทภูมิภาค41สถานีขอชวนทุกคนค่อยๆปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่ Clean Style ตามแนวคิด 8R ที่ไม่ยากจนเกินไปที่จะเริ่มต้นดูแลสิ่งแวดล้อม Rethink คิดให้ถี่ถ้วนก่อนซื้อ Reduce ลดการบริโภคที่เกินความจำเป็น Reuse ใช้ซ้ำให้นานที่สุด Recycle แยกขยะเพื่อให้นำกลับมาใช้ใหม่ได้ Repair ซ่อมแซมให้ใช้งานได้ต่อ Regift ส่งต่อของที่ไม่ได้ใช้ให้ผู้อื่น Recover นำของกลับมาใช้ประโยชน์รูปแบบใหม่ Refuse ไม่รับผลิตภัณฑ์ที่ไม่จำเป็นที่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหมดนี้ช่วยลดการเกิดขยะลดก๊าซมีเทนและคาร์บอนไดออกไซด์เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำรวมสร้างวิถี Clean Style แยกขยะลดใช้ทรัพยากรสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายใต
2: ้วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ฐานรับฟังปักใต้บ้านเรา
3: สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
4: ผมเข้าร่วมภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันผมว่าการคอร์รัปชันเป็นภัยกับประเทศชาติอย่างที่สุดประเทศเราต้องสูญเสียเงินไปกับการคอร์รัปชันหลายแสนล้านบาทในแต่ละปีเงินจำนวนนี้เราสามารถนำมาใช้พัฒนาประเทศพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นได้อย่างมากทีเดียวครับ
5: MCOT Radio Network ร่วมรณรงค์ยุวชนสร้างชาติต่อต้านคอร์รัปชัน
6: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้

ดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์นะคะช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตนะคะด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ทานอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มลผสมน้ํา200ถึง500ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่5ถึง7ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้ในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนนะคะ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: เรสทับ16กรัมแค่20บาทอร่อยคุ้มทั้งสัปดาห์ที่ร้านชำใกล้บ้านคุณซื้อเลย
1: ขณะนี้เวลา 11:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่

0: ินิจสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสิงห์ทุวราวรรณนายกรัฐมนตรีเปิดงานกรีนบริดจ์ฟอรัมครั้งที่1สนับสนุนการลงทุนในเศรษฐกิจสีเขียวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวปาฐกถาพิเศษในการประชุมเสวนาคณะทำงานด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมระดับภูมิภาคและภาคีที่เกี่ยวข้องครั้งที่1ณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติหนองนุชพัทยาสวนหนองนุชพัทยาอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนายกรัฐมนตรีกล่าวปาฐกถาพิเศษภายใต้หัวข้อประเทศไทยกับการเปลี่ยนผ่านสู่อนาคตสีเขียวบทบาทของภาครัฐในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืนว่าการประชุมในครั้งนี้ถือเป็นเวทีที่สำคัญที่จะเชื่อมโยงการตรวจสอบภาครัฐเข้ากับวาระด้านสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งเกี่ยวกับวิถีชีวิตรวมถึงอาชีพของประชาชนว่าจะทำอย่างไรให้ประเทศไทยมีความพร้อมในโครงสร้างพื้นฐานที่จะสามารถยืนหยัดอยู่ในวิกฤตเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมได้โดยที่ประเทศยังมีการเจริญเติบโตอย่างเหมาะสมประเทศไทยจึงได้มีการสนับสนุนการลงทุนในเศรษฐกิจสีเขียวและนวัตกรรมที่ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อสิ่งแวดล้อมตนจึงมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะได้เห็นการนำเรื่องของความยั่งยืนในภาครัฐมาใส่ในรายงาน Green Bridge Forum ที่จะประกาศในวันนี้ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีเปิดนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมนิทรรศการด้านการตรวจสอบสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืนณบริเวณภายในศูนย์ประชุมและเดินทางต่อไปเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดชลบุรีณห้องสัมมนาลอยฟ้าหอ1สวนหนองนุชพัทยาเหตุคาร์บอมหน้าสภ.ตันหยงใช้ระเบิดพ่วงกัน2ลูกหนัก70กิโลเจ้าหน้าที่บุกค้นบ้านผู้ต้องสงสัยแต่หนีไม่ไปไม่รอดความคืบหน้าเหตุคนร้ายวางระเบิดคาร์บอมหน้าสภ.ตันหยงหลังเก่าพื้นที่ตำบลกะลุวอเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงค่ำวานนี้ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานล่าสุดพบว่าซากรถยนต์เก๋งคาร์บอมคันดังกล่าวถูกอนุภาพของระเบิดกระเด็นกระจัดกระจายสร้างความเสียหายแก่กำแพงรั้วของป้ายสภ.ตันหยงและตัวอาคารสภ.ตันหยงหลังเก่ากระจกหน้าต่างแตกเกือบทั้งหมดนอกจากนี้รถยนต์กระบะ4ประตูของตำรวจสภ.ตันหยงที่จอดไว้หน้าอาคารห่างจากจุดคาร์บอม10ถึง15เมตรถูกเพลิงไหม้และแรงระเบิดได้รับความเสียหายทั้งคันจากการตรวจสอบพบว่าระเบิดแสวงเครื่อง2ลูกที่คนร้ายนำมาซุกซ่อนในรถยนต์คันก่อเหตุได้ประกอบใส่ไว้ในภาชนะถังปิกนิก1ลูกน้ำหนัก20กิโลกรัมและอีก1ลูกประกอบใส่ไว้ในแก๊สหุงต้มน้ำหนัก50กิโลกรัมคาดว่าต่อพ่วงจุดชนวนด้วยรีโมทคอนโทรลที่ทำงานสมบูรณ์ส่วนรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุเป็นรถยนต์เก๋งยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น Lancer หมายเลขทะเบียนพ.พ.ค.ควาย4927กรุงเทพมหานครติดทะเบียนปลอมเจ้าของอาศัยอยู่นครชัยศรีจังหวัดนครปฐมมีการโอนลอยให้เจ้าของใหม่มาใช้ในพื้นที่นราธิวาสระยะหนึ่งแล้วเจ้าหน้าที่ได้นำกำลังเข้าตรวจสอบที่บ้านของภรรยาในพื้นที่ตำบลบางปออำเภอเมืองนราธิวาสแต่ไม่พบตัวบุคคลดังกล่าวเตรียมขยายผลไปตรวจสอบบ้านพักซึ่งเป็นภูมิลำเนาเดิมในพื้นที่สุงไหงปาดีต่อไปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังส่งผลทำให้จ่าสิบตำรวจอภิสิทธิ์อนุชาติผบ.หมู่งานปราบปรามสภ.ตันหยงซึ่งขณะปฏิบัติหน้าที่เข้าเวรยามหน้าป้อมถูกสะเก็ดระเบิดได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหลังเกิดเหตุพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9สั่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดทุกจุดพบว่าคนร้ายจำนวน2คนขับรถยนต์เก๋งคาร์บอม1คนและขี่รถจักรยานยนต์1คนตามหลังรถยนต์เก๋งคาร์บอมมาจากถนนแยกวงเวียนอบต.กะลุวอเหนือเมื่อถึงบริเวณ3แยกได้ชะลอความเร็วรถยนต์เพื่อบังคับให้เลี้ยวขวาจากนั้นคนร้ายได้เปิดประตูและกระโดดลงมาจากรถวิ่งไปซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ก่อนที่จะเกิดระเบิดขึ้นโดยรถจักรยานยนต์ที่ใช้หลบหนีมุ่งหน้าไปเส้นทางข้างสภ.ตันหยงผ่านมัสยิดที่สามารถไปยังพื้นที่อำเภอตากใบสำหรับคนร้ายกลุ่มนี้คาดว่าเป็นกลุ่มระดับปฏิบัติการน่าจะเกี่ยวโยงกับเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดเหตุ3ครั้งที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
6: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้
4: ติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
7: รับออกแบบเขียนแบบบ้านอาคารพาณิชย์และวางผังหมู่บ้านตกแต่งภายในภายนอกปรับปรุงต่อเติมแต่งหน้าอาคารออกแบบรั้วกำแพงซุ้มประตูและจัดสวนสวยให้ลงตัวโดยสถาปนิกสนใจปรึกษาหรือเรียกใช้บริการโทรเลย0986241452ย้ำ0986241452
8: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
9: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
8: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
10: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม
11: ขอโทษครับ
12: ไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
13: ขอบคุณค่ะ
12: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
13: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน

MCOT Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

าสู่ช่วงของสุขกายบายใจอสมทพัทลุงนะคะช่วงนี้นะคะอยู่ด้วยกันกับทีพีคอนกรีตค่ะคุณผู้ฟังและสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงด้วยนะคะ

ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนะคะพัทลุงของเราก็จะมีกิจกรรมหลากหลายพื้นที่นะคะอย่างเช่นในช่วงที่24กรกฎาคมเป็นต้นไปก็จะเป็นงานเกษตรแฟร์นะคะจังหวัดพัทลุงที่มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปีนะคะ26กรกฎาคมนะคะร่วมตักบาตรพระ 1,102 รูปนะคะในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะคะ

0: ที่คอนกรีตคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมผ่านการรับรองจากมอกเลขที่213-2552
1: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอสมทสายตาย
2: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอสมทที่ท่านรับฟัง
1: ปักใต้บ้านเรา
3: สัญญาณบ่งบอกโรคซึมเศร้าอาจเกิดได้หลายสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการทำงานของสมองที่ผิดปกติสารสื่อประสาทในสมองไม่สมดุลกันเช่น 1. มีอารมณ์ซึมเศร้าหรือหงุดหงิดก้าวร้าว 2. ขาดความสนใจความชอบในกิจกรรมต่างๆที่เคยทำ 3. เบื่ออาหารน้ำหนักลดลงอย่างมาก 4. นอนไม่หลับหรือนอนนานกว่าปกติ 5. รู้สึกอ่อนเพลียเหนื่อยตลอดเวลาการเคลื่อนไหวการพูดจาช้ากว่าปกติ 6. มองโลกในแง่ร้ายคิดว่าตัวเองไม่มีค่าโดดเดี่ยวและรู้สึกผิด 7. ขาดสมาธิความจำแย่ลงขาดการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ8. มีความสนใจในเรื่องเพศลดลงหรือมากขึ้น 9. เจ็บปวดตามร่างกายโดยไม่รู้สาเหตุ 10. ทำร้ายร่างกายตัวเองมีความคิดที่จะฆ่าตัวตายหรือพยายามฆ่าตัวตายสัญญาณเตือนเหล่านี้อาจเป็นสัญญาณที่บ่งบอกถึงการเป็นโรคซึมเศร้า
4: ผมเข้าร่วมภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชันผมว่าการคอร์รัปชันเป็นภัยกับประเทศชาติอย่างที่สุดประเทศเราต้องสูญเสียเงินไปกับการคอร์รัปชันหลายแสนล้านบาทในแต่ละปีเงินจำนวนนี้เราสามารถนำมาใช้พัฒนาประเทศพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นได้อย่างมากทีเดียวครับ
5: MCOT Radio Network ร่วมรณรงค์ยุวชนสร้างชาติต่อต้านคอร์รัปชัน
6: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้

คอนกรีตจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จคุณภาพมาตรฐานราคายุติธรรมงานเล็กงานใหญ่เราพร้อมให้บริการห้างคุณซูนจำกัด PP คอนกรีตสอบถามรายละเอียดได้ที่0820829888หรือ0864905181

ช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันกับดินเน่านะคะสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนซุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยนะคะพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการเข้าการใช้งานก็ง่ายนะคะดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ํา 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษนะคะดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมาน1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนนะคะ02-114-3990 02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

สภ.ตันหยงจังหวัดนราธิวาสฆ่าฝีมือนายร่วมกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงสร้างสถานการณ์ปั่นป่วนกองปราบเผยคดีกองสอบท้องถิ่นช่วงบ่ายจะมีความชัดเจนเรื่องการออกหมายจับตัวการใหญ่เพิ่มอีก2คนจับตาการประชุมกตร.ช่วงบ่ายนี้วาระสำคัญคือการคัดเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ท่ามกลางแคนดิเดต4นายพลตำรวจเอกโดยผู้มีสิทธิ์ร่วมพิจารณาเหลือ12คนสหรัฐเผยตัวเลขงบสงครามอิหร่านพุ่งสูงถึง 37,500 ล้านดอลลาร์แล้วมียอดทหารเสียชีวิต18นายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บราว430นาย

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงนะครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่22กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณกฤติยาสินทุวราวันและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับดูเรื่องของสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดภาคใต้กันก่อนเลยนะครับเพราะว่าล่าสุดมีเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดคาร์บอมสภ.ตันหยงมักตันหยงจังหวัดนราธิวาสครับคาดว่าเป็นฝีมือแนวร่วมกลุ่มก่อเหตุรุนแรงเพื่อสร้างสถานการณ์ปั่นป่วนให้เกิดในพื้นที่ครับโดยเหตุการณ์ดังกล่าวภาพจากกล้องวงจรปิดสามารถบันทึกวินาทีคนร้ายก่อเหตุคาร์บอมหน้าสภ.ตันหยงหลังเก่าจังหวัดนราธิวาสเหตุเกิดเมื่อช่วงค่ำของวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาก็คือเมื่อคืนนี้นะครับโดยคนร้าย2คนคนหนึ่งขับรถยนต์มิตซูบิชิแลนเซอร์ติดทะเบียนปลอมอีกคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์ตามหลังมาจากแยกวงเวียนอบต.กะลุวอกะลุวอเหนือเมื่อมาถึง3แยกครับคนร้ายได้ชะลอความเร็วบังคับรถเก๋งเลี้ยวขวาก่อนจะเปิดประตูปล่อยให้รถไหลไปแล้วก็กระโดดลงจากรถวิ่งไปซ้อนท้ายจักรยานยนต์ของเพื่อนที่ขี่มารอรับหลบหนีไปก็มุ่งหน้าไปทางเส้นทางข้างสภ.ตันหยงผ่านมัสยิดนะครับแล้วก็สามารถไปยังพื้นที่อำเภอตากใบได้และเพียงเสี้ยววินาทีครับขณะคนร้ายกำลังวิ่งขึ้นไปที่รถจักรยานยนต์ระเบิดแสวงเครื่องหนักกว่า70กิโลกรัมซึ่งซุกซ่อนอยู่ในถังปิกนิกและแก๊สหุงต้ม2ลูกก็เกิดระเบิดขึ้นอย่างแรงโดยคนร้ายจุดชนวนด้วยรีโมทคอนโทรลครับส่งผลให้จ่า10ตำรวจอภิสิทธิ์อนุชาติผบ.หมู่ปราบปรามสภ.ตันหยงที่เข้าเวรยามอยู่หน้าป้อมได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจากสะเก็ดระเบิดหลังสิ้นเสียงระเบิดนะครับเพลิงได้ลุกไหม้ซากรถของคนร้ายแล้วก็รถยนต์กระบะ4ประตูของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จอดอยู่ใกล้เคียงเจ้าหน้าที่เองก็ต้องเร่งประสานรถน้ำดับเพลิงเข้าฉีดระงับเหตุอย่างเร่งด่วนท่ามกลางความตื่นตระหนกครับแรงระเบิดก็ทำให้อาคารสภ.ตันหยงกระจกหน้าต่างแตกเสียหายเกือบทั้งหมดซากรถคาร์บอมกระเด็นฉีกขาดออกเป็น2ส่วนชิ้นใหญ่ๆชิ้นส่วนรถแล้วก็เศษซากระเบิดตกกระจายเกลื่อนพื้นจากการตรวจสอบพบว่ารถยนต์คันดังกล่าวมีการโอนลอยมาจากอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมก่อนเอามาใช้ในพื้นที่ครับขณะนี้เจ้าหน้าที่รู้ตัวผู้ต้องสงสัยแล้วพร้อมบุกค้นบ้านภรรยาในพื้นที่ตำบลบางปออำเภอเมืองนราธิวาสแต่ว่าคนร้ายไหวตัวหลบหนีไปได้ซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมขยายผลเข้าตรวจค้นบ้านเกิดที่อำเภอสุงไหงปาดีต่อไปล่าสุดช่วงเช้าที่ผ่านมาพลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9และนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่เร่งรัดคดีโดยจุดเกิดเหตุได้รับการเคลียร์พื้นที่แล้วก็ใช้แสลนสีดำปกปิดความเสียหายเอาไว้ขณะที่ช่างก็เร่งก่อสร้างกำแพงรั้วที่เสียหายขึ้นใหม่เบื้องต้นเชื่อว่าเหตุการณ์นี้ครับเป็นการกระทำของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงกลุ่มเดิมใช้วิธีเดียวกันก่อเหตุมา3ครั้งแล้วในจังหวัดนราธิวาสเพื่อสร้างสถานการณ์ปั่นป่วนและก็สร้างความหวาดกลัวในพื้นที่ครับ
1: ไปดูผลพิสูจน์ล่าสุดเป็นรถมิตซูบิชิแลนเซอร์สีเทาเจ้าของรถมีหมายจับ2หมายก็คือเหตุลอบยิงและวางระเบิดบริเวณที่ว่าการอำเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่8มีนาคมปีที่แล้วนะคะและเหตุล้นร้านทองเยาวราชกรุงเทพภายในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีอำเภอสุงไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่5ตุลาคมปีที่แล้วเช่นเดียวกันซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีก็กล่าวถึงเหตุคาร์บอมที่นราธิวาสเมื่อคืนนี้สถานการณ์ภาคใต้ที่เกิดขึ้นในขณะนี้มีการกำชับอะไรเป็นพิเศษหรือไม่ทุกคนต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือพยายามทุกวิถีทางไม่ให้เกิดความเดือดร้อนแก่ประชาชนโดยเฉพาะเรื่องของการบาดเจ็บและเสียชีวิตต้องไม่ให้เกิดทุกฝ่ายต้องทำหน้าที่อย่างเต็มที่ส่วนการเดินหน้าเจรจาสันติสุขชายแดนใต้ที่มีนายวันมูฮัมหมัดนอมาทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรียังเดินหน้าต่อไปหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันว่ายังเดินหน้าต่อกับผู้ที่ไปเจรจาตั้ง ที่ตนแต่งตั้งขึ้นก็คือนายธนัทสุวรรณนนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติทำงานร่วมกันในพื้นที่ตอนที่ไปมาเลเซียได้มีการพูดคุยกับฝ่ายมาเลเซียส่วนสาเหตุที่ก่อเหตุเป็นเพราะอะไรหรือว่ามีสถานการณ์อะไรที่จะต้องเคลียร์ในพื้นที่อีกหรือไม่เรื่องนี้นายกรัฐมนตรีบอกว่ามีหลายสาเหตุสิ่งสำคัญที่สุดก็คือจะต้องมีการข่าวและการป้องกันให้มีประสิทธิภาพสูงสุดคนตั้งใจมาก่อเหตุร้ายเราก็ต้องพยายามที่จะรักษาสถานการณ์ให้ได้มากที่สุดทหารก็ทำหน้าที่เต็มที่อำนาจอยู่ตรงนั้นทั้งหมดค่ะ
0: วันนี้ครับครบรอบ1ปีโศกนาฏกรรม BM 21ถล่มร้านสะดวกซื้อปตท.บ้านผือญาติผู้สูญเสียครับร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลรำลึกผู้จากไปครับบรรยากาศแห่งการรำลึกบริเวณร้านสะดวกซื้อภายในสถานีบริการน้ำมันปตท.บ้านผืออำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษครับจุดที่เคยเกิดเหตุโจมตีด้วยจรวด BM 21จากสถานการณ์ความไม่สงบตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาเมื่อวันที่24กรกฎาคม2568ส่งผลให้มีผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตภายในร้านสะดวกซื้อ7รายเสียชีวิตบริเวณสวนยางพาราใกล้เคียงอีก1รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายรายนับเป็นหนึ่งในเหตุการณ์ที่สร้างความสะเทือนใจแก่คนไทยทั้งประเทศครับวันนี้ครับ22กรกฎาคมครอบครัวผู้สูญเสียบางส่วนและตัวแทนได้เดินทางมาร่วมประกอบพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลและรำลึกถึงผู้จากไปโดยมีนางกมลรัตน์พลเศรษฐเลิศเจ้าของสถานีบริการน้ำมันปตท.บ้านผือเป็นเจ้าภาพร่วมจัดพิธีพร้อมด้วยพันเอกพิเศษสุรกิจการเนตรผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจที่1กองกำลังสุรนารีและก็พันเอกธรัตน์ภูลสวัสดิ์ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่23เข้าร่วมพิธีครับเพื่อแสดงความอาลัยและให้กำลังใจแขกครอบครัวผู้สูญเสียพิธีสงฆ์ได้รับความเมตตาจากหลวงตาเยื้อนขันติพโลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และก็ประกอบพิธีอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตท่ามกลางญาติผู้สูญเสียประชาชนและผู้ที่เคยอยู่ในเหตุการณ์อันสะเทือนใจต่างร่วมกันรำลึกถึงผู้จากไปพร้อมอธิษฐานขอให้ดวงวิญญาณของผู้สูญเสียไปสู่สุคตินะครับภายในพิธีบรรยากาศเต็มไปด้วยความอาลัยหลายครอบครัวนำภาพถ่ายของผู้ล่วงลับมาร่วมประกอบพิธีญาติผู้สูญเสียยังคงคิดถึงบุคคลอันเป็นที่รักสะท้อนให้เห็นความเจ็บปวดจากเหตุการณ์เมื่อ1ปีก่อนยังไม่เคยเลือนหายไปจากหัวใจของผู้สูญเสียแม้เวลาจะผ่านไปเกือบ1ปีร่องรอยความเสียหายของอาคารและก็สถานที่ที่ได้รับการยิงจาก PM 21ตอนนี้ซ่อมแซมกลับมาใช้งานได้ตามปกติแต่ว่าความสูญเสียกลับยังคงเป็นบาดแผลลึกในหัวใจของครอบครัวผู้เสียชีวิตผู้รอดชีวิตและประชาชนในพื้นที่เหตุการณ์ครั้งนั้นยังคงเป็นภาพจำยากจะลืมเลือนและก็เป็นเครื่องเตือนใจถึงผลกระทบอันรุนแรงของความขัดแย้งที่เกิดขึ้นกับผู้บริสุทธิ์ครับการทำบุญอุทิศส่วนกุศลครั้งนี้จึงไม่ใช่เพียงพิธีทางศาสนาเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับแต่เป็นการรวมพลังแห่งความรักความอาลัยและก็ความคิดถึงของครอบครัวผู้เสียชีวิตตลอดจนเป็นสัญลักษณ์แห่งความหวังที่ทุกคนปรารถนาให้สันติภาพกลับคืนสู่พื้นที่ชายแดนเพื่อไม่ให้โศกนาฏกรรมอันแสนเจ็บปวดเช่นนี้เกิดขึ้นกับผู้บริสุทธิ์หรือว่าครอบครัวใดๆอีกในอนาคต 12:09 น.เดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้ามีความคืบหน้าเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้า

0: 02-201-6512หรือ089-499-0909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: มาติดตามกันต่อกับคดีความคืบหน้าของทุจริตการสอบคัดเลือกบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีการจับกุมตัวการสำคัญไปแล้วหลายคนค่ะไม่ว่าจะเป็นนายพิชิตแล้วก็นายบิ่นนะคะล่าสุดค่ะทางพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพสวรรณซึ่งเป็นผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยว่าล่าสุดเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอบสวนกองปราบปรามอยู่ระหว่างเร่งรวบรวมพยานหลักฐานและประสานข้อมูลร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินคดีแก่กลุ่มผู้ที่กระทำผิดมีรายงานระบุว่าในส่วนของเบาะแสนายวินให้การสะท้อนถึง2บิ๊กผู้บริหารมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสทเบื้องต้นยังเป็นเพียงคำให้การสะท้อนของผู้ต้องหาเท่านั้นเจ้าหน้าที่ต้องสืบสวนแสวงหาหลักฐานเพิ่มเติมโดยเฉพาะหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เส้นทางการเงินจากปปง.เพื่อนำมาประกอบสำนวนให้มีความรัดกุมก่อนที่จะพิจารณาออกหมายจับต่อไปนะคะโดยแนวทางในการดำเนินคดีค่ะหลังจากที่รวบรวมพยานหลักฐานได้แล้วมี2แนวทางก็คือพนักงานสอบสวนกองปราบปรามเสนอต่อศาลออกหมายจับและรวบรวมหลักฐานส่งให้ปปช.กับแนวทางที่2ก็คือพนักงานสอบสวนของกองปราบส่งหลักฐานทั้งหมดให้แก่ปปช.และให้พนักงานสอบสวนในส่วนของปปช.ขออนุมัติหมายจับเองนะคะเพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของปปช.ซึ่งกรณีดังกล่าวก็คาดว่าจะมีความชัดเจนเรื่องของการดําเนินการดังกล่าวในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะสำหรับกลุ่มผู้ต้องสงสัยหรือว่ากลุ่มนายหน้า11คนที่มีการกล่าวอ้างถึงก่อนหน้านี้ขณะนี้คดีอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ซึ่งปปช.ก็ได้กันบุคคลที่เกี่ยวข้องไว้เป็นพยานโดยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเตรียมทำเรื่องขออนุมัติจากปปช.เพื่อเรียกตัวบุคคลดังกล่าวนั้นมารับทราบข้อในคดีนี้ทำหน้าที่เป็นหน่วยงานปฏิบัติตามการสั่งการแล้วก็การสนับสนุนข้อมูลจากปปช.และคณะทำงานชุดใหญ่ซึ่งเน้นการจับกุมและดำเนินคดีตามพยานหลักฐานที่ชัดเจนส่วนกรณีผู้เข้าสอบที่มีรายงานข่าวเกี่ยวข้องมากกว่า 1,000 รายขณะนี้ก็ยังรอการประสานงานแล้วก็ขอความร่วมมืออย่างเป็นทางการจากปปช.อีกครั้งหนึ่งนะคะส่วนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนายวรศิษฐ์เลียมประสิทธิ์ค่ะก็ได้ชี้แจงกรณีที่สท.ออกหนังสือส่วนที่สุดสั่งเลื่อนประชุมกกลาง23กรกฎาคมนี้ออกไปก่อนว่าขณะนี้รอกระบวนการของคณะกรรมการกลางสอบการแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.ซึ่งก็อยู่ระหว่างการทำงานและขณะนี้ใกล้ที่จะแล้วเสร็จแล้วแต่ว่าไม่ทันการประชุมกกลางซึ่งกำหนดเดิมนัดประชุม23กรกฎาคมนะคะพอไม่ทันจึงมีการขยับเวลาออกไปเพื่อที่จะรอกสท.ดำเนินการทุกอย่างเสร็จสิ้นก่อนที่จะกำหนดวันประชุมอีกครั้งเพื่อดำเนินการส่งเรื่องเข้าที่ประชุมกกลางและยืนยันว่างานนี้ไม่มีมวยล้มต้มคนดูอย่างแน่นอนเป็นแค่ระยะเวลาที่ไม่พอดีกันเท่านั้นแล้วก็ไม่เดือนออกไปไกลนะคะพอกสท.ทำเสร็จแล้วเรียบร้อยก็นัดประชุมได้ทันทีมีรายงานว่าประธานได้เห็นชอบให้ฝ่ายเลขานุการแจ้งเลื่อนกำหนดการประชุมดังกล่าวออกไปก่อนแล้วก็จะแจ้งกำหนดการประชุมใหม่ให้ทราบอีกครั้งหนึ่งค่ะ
2: แล้วก็ช่วงบ่ายวันนี้ครับต้องจับตาประเด็นการประชุมของกตร.หรือว่าคณะกรรมการข้าราชการตำรวจนะครับที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติวาระสำคัญก็คือเรื่องของการคัดเลือกผบตร.คนใหม่ครับท่ามกลางแคนดิเดตที่เข้าชิง4นายพลตำรวจเอกโดย13ตุลาคมนี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือว่ากตร.ครับจะเดินทางไปเป็นประธานการประชุมกตร.ครั้งที่7/2569ที่ห้องประชุมศรียานนท์อาคาร1ชั้น2สำนักงานตำรวจแห่งชาติวาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้อยู่ในวาระที่4ครับก็คือการคัดเลือกและแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16แทนพลตำรวจเอกกิติรัตน์พันเพชรที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้สำหรับคณะกรรมการกตร.ที่เข้าร่วมประชุมมีทั้งหมด16คนครับประกอบด้วยกรรมการดูตำแหน่ง10คนก็ได้แก่นายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลใน ในฐานะประธานกตล.พลตำรวจเอกกีรัตน์ผันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรองประธานกตล.พลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผบตร.พลตำรวจเอกกรชัยคล้ายคลึงรองผบตร.นางสาวอ้อนฟ้าเวชชาชีวะเลขาธิการกพร.และนายปิยวัฒน์ศิวรักษ์เลขาธิการกพ.ครับส่วนแคนดิเดตชิงตำแหน่งผบตร.มี4นายครับก็ได้แก่พลตำรวจเอกนิรันดร์เหลื่อมศรีรองผบตร.ซึ่งอาวุโสสูงสุดพลตำรวจเอกทัศชัยปีตะนีระบุตรรองผบตร.พลตำรวจเอกสำลันนวลมารองผบตร.และพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์เจรตำรวจแห่งชาตินอกจากนี้ครับก็ยังมีกตร.ผู้ทรงคุณวุฒิอีก6คนได้แก่พลตำรวจเอกวินัยทองสองพลตำรวจเอกมนูเมฆหมอกพลตำรวจเอกรุ่งโรจน์แสงคล้ามนายชัดชัยพรมเลิศรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ปฏิทิสันติประภพแล้วก็นายวิทวันสุนทรขจิตทางนี้ตามระเบียบการประชุมครับเมื่อเข้าสู่วาระพิจารณาเลือกผบตร.แคนดิเดตทั้ง4นายจะต้องออกจากห้องประชุมทำให้คณะกรรมการที่เหลืออยู่ในห้องก็จะมีทั้งหมด12คนรวมประธานกตร.ด้วยโดยปกติประธานกตร.ในฐานะผู้เสนอ

0: ื่อจะไม่ใช้สิทธิ์ลงคะแนนครับเว้นแต่กรณีผลลงมติของกรรมการออกมาเท่ากันจึงจะใช้สิทธิ์ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้ข้อยุติจึงต้องจับตาว่าการประชุมกตรช่วงบ่ายนี้จะสามารถหาข้อยุติและก็ทราบผลการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งผบ.ตร.คนที่16หรือจะมีการใช้เสียงชี้ขาดจากประธานกตร.ก็คือนายกรัฐมนตรีหรือไม่สำหรับบรรยากาศภายในสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เป็นไปอย่างคึกคักครับสื่อมวลชนหลายสำนักเดินทางมาปักหลักเพื่อติดตามการประชุมกตร.นัดสำคัญซึ่งการคัดเลือกผู้ดำรงตำแหน่งผบ.ตร.ครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการเลือกผู้นำหน่วยงานแต่ว่ายังเป็นการส่งสัญญาณถึงทิศทางขององค์กรตำรวจว่าใครจะเหมาะสมจะมาขับเคลื่อนองค์กรตำรวจต่อจากนี้ทางนี้ครับเมื่อมติเห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือนำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าแต่งตั้งอย่างเป็นทางการต่อไปครับ
1: ในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะคะก็ได้กล่าวถึงกรณีที่มีประชาชนที่เดินทางไปยืนยันตัวตนแล้วก็สแกนใบหน้ารับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเป็นลมหมดสติจนเสียชีวิตอันนี้เกิดขึ้นที่จังหวัดน่านรวมไปถึงกรณีที่จังหวัดเพชรบูรณ์ที่มีการเสียชีวิตถึง2รายจากอุบัติเหตุหลังจากเดินทางมาดำเนินการเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเช่นเดียวกันนะคะนายกรัฐมนตรีบอกว่ากระทรวงมหาดไทยนั้นจะให้การบริการอย่างเต็มที่ซึ่งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ตนเองก็เป็นคนพูดเองว่าไม่ใช่ให้ประชาชนเดินทางมาอุทธรณ์แต่ว่าเราจะต้องลงไปในพื้นที่ต้องเดินไปหาประชาชนและไปตรวจสอบว่าใครยังมีสิ่งที่ตกหล่นหรือไม่และต้องมานั่งแก้ไขพร้อมย้ำว่าจะต้องเป็นฝ่ายที่ทำงานเชิงรุกนะคะ 12:18 เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักกันสักครู่ค่ะ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยเหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822 หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณอสมท
0: ติดตามข่าวกันต่อนะครับกรมการขนส่งทางรางครับลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุขบวนรถไฟฟ้าขัดข้องทางเทคนิคในศูนย์ซ่อมบำรุงพร้อมประสานจัดรถไฟชัตเตอร์และก็รถขอสมกครับวิ่งรับคนระหว่างรอแอร์พอร์ตเลียวลิงกลับมาให้บริการตามปกติครับนายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางรางพร้อมเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางรางครับลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีเกิดเหตุขัดข้องด้านเทคนิคของจุดกลับรถภายในศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเลียวลิงคลองตันช่วงประมาณ 14:30 กีดขวางทางขึ้นลงระหว่างทางวิ่งให้บริการศูนย์ซ่อมบำรุงส่งผลให้ไม่สามารถนำขบวนรถออกมาจากศูนย์ซ่อมบำรุงเพื่อให้บริการได้ครบทุกขบวนตามปกติและส่งผลให้สามารถบริการเดินรถชั่วคราวได้เพียง1ขบวนโดยมีความถี่ในการเดินรถประมาณ1ชั่วโมงครับนายพิเชษฐ์กล่าวว่าเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเลียวลิงได้ประสานการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดขบวนรถดีเซลรางปรับอากาศวิ่งบริการระหว่างสถานีหัวตะเข้หัวหมากอโศกมักกะสันทั้งไปและกลับแล้วก็ประสานขสมกครับจัดรถโดยสารชัตเทิลบัสรับส่งผู้โดยสารที่สถานีแอร์พอร์ตเลียวลิงมักกะสันพร้อมทั้งแอร์พอร์ตเลียวลิงบริหารจัดการความหนาแน่นของผู้โดยสารที่สถานีรถไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยควบคู่ไปด้วยนายพิเชษฐ์กล่าวปิดท้ายว่ากรมการขนส่งทางรางครับได้กำชับผู้ให้บริการรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเลียวลิงดำเนินการแก้ไขปัญหาจากเหตุดังกล่าวให้สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วต่อไปครับ
1: ไปดูเรื่องของคดีหัวสบกันบ้างนะคะนายณรงค์กลั่นวารินซึ่งเป็นประธานกกต.ก็พูดถึงความคืบหน้าการพิจารณาสำนวนคดีการทุจริตเลือกสบในวันเลือกตั้งระดับประเทศบอกว่าการพิจารณานั้นเป็นไปตามไทม์ไลน์ที่วางไว้โดยเหลือการพิจารณาสำนวนอีก4ครั้งซึ่งมีความคืบหน้าไปมากส่วนกรณีที่พรรคประชาชนและกลุ่มไอลอว์

0: นำข้อมูลการเลือกสว.ระดับจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกมาเปิดเผยและพบว่ามีบุคคลทางการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องก็ได้อยู่ในสำนวนด้วยหรือไม่นะคะเรื่องนี้ประธานกกต.บอกว่าไม่ทราบว่าเอาข้อมูลอะไรไปบ้างแต่ว่ากกต.ก็พิจารณาในสำนวนทั้งหมดขอให้วางใจกกต.พิจารณาเป็นไปตามไทม์ไลน์ไม่มีอะไรน่าหนักใจทุกอย่างอยู่ในสำนวนส่วนการเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองและภาคประชาชนที่มีการกดดันให้กกต.ส่งสารทั้งหมดนั้นนะคะประธานกกต.บอกว่ากกต.พิจารณาตามพยานหลักฐานโดยไม่ได้คิดว่าเป็นการกดดันทำหน้าที่อย่างดีที่สุดสำหรับกรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานในปี2568ของนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.นะคะประธานกกต.หัวเราะพร้อมบอกว่าก็ให้ไปถามเลขาในขณะที่นายแสวงเองปฏิเสธที่จะให้ความเห็นในกรณีดังกล่าวนะคะกรณีของไอลอที่ออกมาเปิดเผยนะคะว่ามีนักการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องกับการหัวสวถึง9คนแล้วก็เป็นคนของพรรคภูมิใจไทยด้วยเรื่องนี้ทางรองนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์ทองศรีนะคะก็บอกว่ากรณีที่ตนเองปรากฏชื่อ1ใน9นะคะว่าเขาพูดถึงเราแล้วก็มีชื่อของเราไปเกี่ยวข้องกับการหัวสวมีความเข้าใจว่าคำว่าหัวสวน่าจะเป็นเรื่องที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแน่นอนว่าถ้ามีชื่อเราในแง่ของทำให้เรานั้นเกิดความเสียหายเป็นเรื่องที่จะต้องให้กระบวนการทางกฎหมายดำเนินการต่อไปก็ถือว่าเป็นหลักสำคัญแต่ว่าคนที่เปิดเผยรายชื่อตนเองก็ไม่รู้ว่ามีเจตนาอะไรแต่อยู่ในสถานการณ์ที่คนสนใจในเรื่องนี้จริงๆแล้วต้องมีความชัดเจนมากการที่พูดพาดพิงถึงบุคคลอื่นที่ยังไม่มีข้อเท็จจริงที่ฟังได้ชัดเจนแต่ว่าทางการเมืองเป็นเรื่องปกติเป็นคนสาธารณะที่มีคนจับจ้องเป็นเรื่องปกติธรรมดาติดตามเรื่องทั่วไปได้แต่ว่าถ้าติดตามเรื่องที่ทำให้เกิดความเสียหายต้องเห็นใจกันสุดท้ายต้องกลับมาใช้กระบวนการทางกฎหมายเพื่อเรียกร้องสิทธิความชอบธรรมของตนเองซึ่งตนดูข่าวแล้วทีมกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยก็ดำเนินการตามกฎหมายค่ะ
1: ครูทรายครับไปร้องสบส.และแพทยสภาให้สอบมาตรฐานทั้งโรงพยาบาลแพทย์และพยาบาลครับนางสาวเบญญาพรพานเพชรหรือว่าครูทรายพร้อมด้วยนายธนกฤตจิตอารีรัตน์อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็เดินทางไปที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือว่าสปส.หลังสูญเสียสามีวัย31ปีหลังเข้ารับการรักษาอาการแน่นหน้าอกเหงื่อแตกแล้วก็หมอวินิจฉัยด้วยตาเปล่าแล้วก็ให้กลับบ้านจนทำให้สามีเสียชีวิตฉับพลันจากภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเพื่อยื่นเรื่องขอให้สปส.ครับมีการเข้าตรวจสอบโรงพยาบาลในจังหวัดราชบุรีกรณีสามีเข้ารับการตรวจและก็เสียชีวิตเพื่อตรวจสอบว่าเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาของโรงพยาบาลและแพทย์หรือไม่โดยนายธนกฤตบอกว่าได้ยื่นคำร้องสอบสวนการเสียชีวิตของสามีครูทรายต่อสปส.ให้ตรวจสอบเพื่อลงพื้นที่ตรวจซ้ำอีกครั้งรวมถึงต้องนำคำร้องส่งแพทยสภาและก็หากพบว่าการดำเนินการไม่เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพก็คงต้องมีการดำเนินการกับส่วนที่ดูแลการเสียชีวิตของสามีครูทรายรวมถึงประเด็นนักการพยาบาลที่ทำหน้าที่วินิจฉัยถ้าหากไม่สามารถดูแลวินิจฉัยโรคเบื้องต้นได้อย่างครบถ้วนจะต้องมีการยื่นไปที่สภาการพยาบาลต่อไปนอกจากนี้ครับครูทรายมอบหน้าที่ตนเองเป็นตัวกลางในการประสานงานพูดคุยเยียวยาค่าสินไหมทดแทนส่วนคดีแพ่งและก็คดีอาญายังคงดำเนินการอยู่ซึ่งในเรื่องนี้เชื่อว่าจะมีความคืบหน้าในสัปดาห์หน้าแน่นอนครับขณะที่ครูทรายบอกว่ารู้สึกสบายใจขึ้นนะครับขอบคุณทุกคนที่การช่วยเหลือสถานพยาบาลน่าจะรู้อยู่แก่ใจว่าอะไรที่เป็นจริงหรือไม่จริงเชื่อว่าสามีเชื่อใจว่าตนจะสามารถทำเพื่อสามีและลูกได้นะครับวันนี้เป็นวันสุดท้ายของการสวดจะกลับไปบอกสามีว่าคนช่วยเต็มไปหมดแล้วก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องห่วงจะดูแลลูกสาวเองนะครับขณะที่ทันตแพทย์อาคมประดิษฐ์ทสุวรรณรองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะครับหรือว่าสปส.บอกว่าขอแสดงความเสียใจกับครูทรายสปส.จะดำเนินการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมเนื่องจากตรงนี้มีความละเอียดอ่อนสปส.ลงพื้นที่ตรวจสอบไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าจะตรวจสอบอีกรอบหนึ่งครับหลังจากนั้นจะดูมาตรฐานการรักษาของผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นพยาบาลแพทย์มีความถูกต้องไปตามมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่หากไม่เป็นไปตามนั้นก็จะดำเนินการส่งสภาวิชาชีพต่อไปสปส.เองจะเป็นตัวกลางเชิญฝั่งโรงพยาบาลผู้เสียหายมาพูดคุยเพื่อให้มีการตกลงกันโดยเร็วที่สุดครับ
0: ไปติดตามค่ะต่างประเทศกันนะคะเริ่มกันที่กระทรวงกลาโหมของสหรัฐออกมาเปิดเผยว่าค่าใช้จ่ายในการทำสงครามกับอิหร่านนั้นพุ่งสูงขึ้นถึงประมาณ 37,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วโดยระบุว่ายอดเงินดังกล่าวนั้นครอบคลุมภารกิจบางส่วนแล้วก็ประเมินค่าใช้จ่ายล่วงหน้าไปจนถึง30กันยายนนะคะทางพีทเท็กซัสรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐได้เข้าชี้แจงต่อคณะกรรมการพิจารณางบประมาณแห่งวุฒิสภาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กองทัพเปิดฉากโจมตีรอบใหม่เพื่อขออนุมัติงบประมาณเพิ่มเติมอย่างเร่งด่วนโดยเตือนว่าหากรัฐสภาไม่อนุมัติงบประมาณงวดงบประมาณฉุกเฉินดังกล่าวรวมไปถึงงบประมาณประจำปี2570จำนวน 1.5 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐอาจจะส่งผลกระทบต่อค่าตอบแทนแล้วก็การฝึกทางทหารและทำให้สหรัฐต้องเผชิญกับภัยคุกคามครั้งใหญ่ที่สุดในขณะที่สมาชิกรัฐสภาจากทั้ง2พรรคต่างแสดงความไม่พอใจและตั้งคำถามถึงความชัดเจนเกี่ยวกับทิศทางของสงครามในครั้งนี้นะคะในขณะเดียวกันกองทัพสหรัฐแถลงว่าได้เสร็จสิ้นปฏิบัติการโจมตีทางอากาศใส่อิหร่านรอกล่าสุดแล้วซึ่งเป็นการโจมตีติดต่อกันเป็นคืนที่11มุ่งเป้าหมายศูนย์ปฏิบัติการทางทหารคลังเก็บโดรนแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานเพื่อลดขีดความสามารถของอิหร่านในการคุกคามเรือสินค้าในช่องแคบฮอร์มูซหลังจากพบว่าอิหร่านเข้าโจมตีเรือสินค้าไปแล้วมากกว่า30ลำในช่วง3เดือนที่ผ่านมานะคะซึ่งการสู้รบที่ดำเนินอย่างต่อเนื่องนั้นส่งผลให้ความสูญเสียของกองทัพสหรัฐเพิ่มสูงขึ้นมียอดทหารเสียชีวิตรวมเป็น18นายแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บราว430นายนะคะในขณะที่กระทรวงกลาโหมสหรัฐระบุว่ามีกำลังพลได้รับบาดเจ็บ100นายตั้งแต่วันที่7กุมภาพันธ์เป็นต้นมาด้านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะขู่ว่าจะขยายเป้าหมายการโจมตีให้ครอบคลุมถึงโรงงานไฟฟ้าสะพานคลังน้ำมันบนเกาะพาร์คและสถานที่มีความเชื่อมโยงกับนิวเคลียร์ใต้ดินในขณะที่นักกฎหมายระหว่างประเทศเตือนว่าการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของพลเรือนอาจเข้าข่ายอาชญากรรมสงครามตามอนุสัญญาเจนีวาในขณะที่มาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐชี้แจงต่อที่ประชุมอาเซียนที่กรุงมะนิลาฟิลิปปินส์ว่าสหรัฐพร้อมเปิดการเจรจาทางการทูตเพื่อยุติวิกฤตเสมอแต่มองว่าอิหร่านนั้นไม่มีความจริงใจในขณะที่มีรายงานว่าเรือขนส่งน้ำมันดิบของซาอุดีอาระเบีย3ลำที่จะเดินทางไปยังเอเชียต้องตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางกลางทะเลแดงนะคะเพื่อหลีกเลี่ยงภัยคุกคามจากกลุ่มฮูตีในเยเมนค่ะ
1: การประท้วงต่อต้านรัฐบาลอินเดียนำโดยกลุ่มเจนซียืดเยื้อและก็เริ่มบานปลายครับเมื่อตำรวจได้จับกุมตัวนายราหุลคานทีผู้นำฝ่ายค้านที่ไปประท้วงและก็พำนักณที่พำนักของนายกรัฐมนตรีครับการประท้วงยืดเยื้อมานานหลายสัปดาห์เพื่อกดดันให้นายกรัฐมนตรีนะครับและก็รัฐมนตรีศึกษาธิการลาออกจากปัญหาการทุจริตและก็บกพร่องในการจัดการระบบการศึกษาจนเมื่อรัฐบาลปฏิเสธสถานการณ์จึงยกระดับขึ้นเมื่อวันจันทร์และก็วันอังคารที่ผ่านมาครับได้มีการเดินขบวนใหญ่ที่สุดในรอบ5ปีในกรุงนิวเดลีผู้ประท้วงราวๆสัก 50,000 คนนำโดยขบวนคนหนุ่มสาวที่มีชื่อว่าพรรคประชาชนแมลงสาบหรือว่า CJP

0: ตำรวจกระทำรุนแรงเกินกว่าเหตุทำร้ายผู้ชุมนุมจนได้รับบาดเจ็บหลายร้อยคนบางคนมีอาการสาหัสในขณะเดียวกันนายลาหุนคานทีหัวหน้าพรรคคองเกรสผู้นำฝ่ายค้านในสภาได้ถูกตำรวจเข้าไปจับกุมตัวขณะร่วมประท้วงอีกจุดบริเวณหน้าบ้านพักของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีเพื่อเรียกร้องให้ลาออกจากตำแหน่งด้วยครับ
1: หมดเวลาแล้วกับช่วงของสรุปข่าวพักเที่ยงนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมวันนี้คุณณรงค์จันทร์ทองและดิฉันกฤติยาสินธุวราวันลาไปแล้วค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ใสทุกข่าวสารกระชับฉับไวทุกความเคลื่อนไหวทันสมัยไม่ซ้ำใครMCOT Radio Network 106.25 MHz อสมท.ตรังสนใจลงโฆษณาติดต่อ075-829-999 075-278-012
1: MCOT Radio Go Green
2: ผมเด็กสอบแล้วอันนี้มาคุยกันเดี๋ยวกันหลักตัวทิ้งไว้รอบเดี๋ยวนั้นให้มันดูดีดูหน้าตาดูตาทำไมวันตั้งแต่แบบไหนลูกต้นไม้เก็บกันเนี้ยอาจารย์ที่ช่วยงานมันเพื่อให้ดูแลว่าคนที่เขามาส่งเตียวมันเขาได้เห็นว่าโอ้สุนี้มันเป็นประตูเป็นหน้าตาของหมู่บ้านของเมืองดังของบ้านเรากับช่วยดูแลนะครับนะทิ้งไว้รอบทิ้งเราหลักหลวงกันกับขอบคุณมากครับ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังสวัสดีคุณผู้ฟังจากอสมททั่วทั้งภาคใต้ด้วยนะคะตอนนี้ก็อยู่กับเก๋ค่ะในสัปดาห์นี้นะคะทางสถานีวิทยุอสมทจังหวัดตรังก็รับหน้าที่เป็นแม่ข่ายในการจัดรายการในช่วงปักใต้บ้านเรานั่นเองค่ะเดี๋ยวเราก็ต้องมาเริ่มพูดคุยกันในส่วนของข่าวสารจากอสมทจังหวัดต่างๆนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนเลยละกันค่ะสำหรับจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะเมื่อวันที่20กรกฎาคม2569ค่ะเวลา10นาฬิกาณกองบิน7จังหวัดสุราษฎร์ธานีพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการทหารสูงสุดและพลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานเฉลิมฉลองครบรอบ15ปีการเข้าประจำการของเครื่องบินขับไล่ Gripen CD และเครื่องบินควบคุมและแจ้งเตือนทางอากาศ Z340 Airborne Early Warning and Control โดยมีนายจุมพศวรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีค่ะการจัดงานครั้งนี้นะคะมีการแสดงการบินหมู่ของเครื่องบิน Gripen CD และ Z340 Airborne Early Warning and Control การสาธิตสมรรถนะการบินเครื่องบินขับไล่ Gripen การจัดแสดงยุทโธปกรณ์และนิทรรศการภารกิจของกองทัพอากาศตลอดจนการแสดง Elephant Walk นะคะหรือการเคลื่อนขบวนอากาศยานบนทางขับอย่างพร้อมเพรียงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความพร้อมรบความเป็นเอกภาพและศักยภาพในการปฏิบัติภารกิจด้านการป้องกันระดับประเทศโดยการแสดงการจัดบินนะคะขึ้นในรัศมี15ไมล์ทะเลรอบกองบินระหว่างเวลา10โมงครึ่งจนถึง11โมงครึ่งค่ะ

ภายหลังการฝึกซ้อมเมื่อวันที่13และ16กรกฎาคม2569ที่ผ่านมานะคะกองบิน7จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเป็นฐานบินหลักของกองทัพอากาศในพื้นที่ภาคใต้และเป็นที่ตั้งของฝูงบินขับไล่ Gripen CD ควบคู่กับการขออภัยค่ะควบคู่กับเครื่องบินควบคุมและแจ้งเตือนทางอากาศ SEP 34ขออภัยค่ะ SEP340 Airborne Early Warning and Control นะคะรวมทั้งหมด18ลำซึ่งทำหน้าที่เฝ้าตรวจควบคุมและป้องกันน่านฟ้าของประเทศไทยรวมทั้งสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงและการช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์ต่างๆด้วยค่ะทั้งนี้เมื่อวันที่7กรกฎาคม2569นะคะก็เป็นการครบรอบ15ปีการเข้าประจำการของเครื่องบินทั้ง2แบบในกองทัพอากาศไทยการจัดงานเฉลิมฉลองครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงถึงการพัฒนาการด้านขีดความสามารถของกองทัพอากาศสร้างขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลตลอดจนสร้างการรับรู้แก่ประชาชนถึงความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจพิทักษ์อธิปไตยปกป้องน่านฟ้าไทยและเสริมสร้างความมั่นคงของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะขอบคุณข่าวจากทางอสมทจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะมาต่อกันที่จังหวัดยะลากันบ้างค่ะเมื่อวันที่20กรกฎาคม2569เวลา11นาฬิกานะคะนายวีรวัฒน์บุญทริกรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดกิจกรรมนะคะอนุรักษ์ฟื้นฟูและป้องกันการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้ชื่อ Save All River and Sea เก็บขยะแม่น้ำเพื่อคืนชีวิตให้ทะเลและคืนความใสให้แม่น้ำพร้อมทั้งปลูกต้นไม้ประกอบด้วยต้นตะเคียนทองหลุมพอกันเกลาพยอมและลิ้นฟ้าจัดโดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาและเทศบาลตำบลบาลอเพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลทรัพยากรน้ำและฟื้นฟูระบบนิเวศอย่างยั่งยืนค่ะโดยมีหัวหน้าส่วนราชการนะคะผู้นำชุมชนผู้นำศาสนาภาคีเครือข่ายทสม.จังหวัดยะลาตำรวจทหารและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกว่า100ชีวิตเลยทีเดียวณชุมชนมัสยิดกลางบาลอและบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสายบุรีบาลอสาวอตำบลบาลออำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะนายวีรพัฒน์ทองมากผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยะลากล่าวว่ากิจกรรมนี้มุ่งเน้นการเฝ้าระวังและฟื้นฟูคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายบุรีซึ่งเป็นลำน้ำสายหลักที่หล่อเลี้ยงวิถีชีวิตประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยะลาและปัตตานีนอกจากนี้ยังมีการปลูกต้นไม้พื้นเมืองนะคะอาทิเช่นตะเคียนทองพยอมหลุมพอกันเกราและลิ้นฟ้ารวม200ต้นเลยทีเดียวตามแนวพระราชดำริปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงทางอาหารและเศรษฐกิจชุมชนนายวีรวัฒน์บุญทริกผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาได้เน้นย้ำถึงวิกฤตการขยะไหลในแหล่งน้ำว่าแม่น้ำสายบุรีเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่สำคัญแต่ปัจจุบันกำลังเผชิญปัญหาขยะพลาสติกที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและห่วงโซ่อาหารการเริ่มต้นดูแลรักษาความสะอาดจากต้นน้ำเป็นหัวใจสำคัญที่จะช่วยลดปริมาณขยะที่จะไหลลงสู่ทะเลช่วยป้องกันปัญหาไมโครพลาสติกและรักษาคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาวกิจกรรมนี้ไม่เพียงแต่เป็นการจัดเก็บขยะและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นภารกิจร่วมกันของทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อส่งต่อทรัพยากรที่สมบูรณ์ให้แก่คนรุ่นต่อไปได้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะมาต่อกันที่จังหวัดภูเก็ตบ้างนะคะสำหรับจังหวัดภูเก็ตค่ะเมื่อวันที่20กรกฎาคม2569รัฐบาลเดินหน้าภูเก็ตโมเดลเอาจริงกับการทวงคืนทรัพยากรธรรมชาตินะคะโดยในวันที่20ค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำกำลังเจ้าหน้าที่กว่า200นายเปิดยุทธการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณหาดนุ้ยตำบลกะรนจังหวัดภูเก็ตพร้อมย้ำบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียมไม่เว้นผู้มีอิทธิพลหรือนายทุนนะคะปฏิบัติการครั้งนี้เป็นการสนที่กำลังระหว่างหน่วยเฉพาะกิจพยัคฆ์ไพรพญาเสือและฉลามขาวร่วมกับตำรวจฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิด11รายการหลังพ้นกำหนดอุทธรณ์ตามกฎหมายนะคะพบมีการแพ้วถางป่าและปรับพื้นที่รองรับธุรกิจท่องเที่ยวส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและชายหาดสาธารณะค่ะกรมป่าไม้ระบุว่าพื้นที่ป่าสงวนบริเวณหาดนุ้ยได้รับความเสียหายจากการบุกรุกรวมประมาณ15ไร่ขณะที่สิ่งปลูกสร้างอีก13-19รายการนะคะยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองและจะดำเนินการตามขั้นตอนตามกฎหมาย

0: ต่อไปค่ะนายสุชาติย้ำว่าที่ดินของรัฐป่าไม้และชายหาดเป็นสมบัติของประชาชนทุกคนหากตรวจพบเอกสารสิทธิ์ออกโดยมิชอบจะดำเนินการเพิกถอนและรื้อถอนตามกฎหมายพร้อมเร่งฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับมาเป็นป่านันทนาการและแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อเปิดให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างยั่งยืนด้านนายวรสิทธิ์เสียงประสิทธิ์ขออภัยค่ะด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าปฏิบัติการครั้งนี้สะท้อนความร่วมมือของทุกหน่วยงานในการทวงคืนพื้นที่ของรัฐพร้อมเดินหน้าปราบปรามการถือครองที่ดินโดยมิชอบนอมินีผู้มีอิทธิพลและการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบเพื่อรักษาประโยชน์ของประเทศและประชาชนนะคะและช่วงนี้ค่ะเรามาฟังข่าวนะคะในส่วนของจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุงกันค่ะ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนทุนร่วมจิตน้อมเกล้าติดตามผลการเรียนและดูแลความเป็นอยู่พร้อมรับฟังปัญหาความต้องการอย่างใกล้ชิดมุ่งช่วยเหลือและสร้างโอกาสทางการศึกษานายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามอบหมายให้นายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานการลงพื้นที่ติดตามดูแลและให้ความช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาที่เกี่ยวเนื่องกับสถาบันพระมหากษัตริย์โดยมีนายปฏิวัติทองเพชรจันทร์ในอำเภอจนะพร้อมด้วยผู้แทนจากสำนักงานจังหวัดสงขลาผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสงขลาผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลาผู้แทนสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสงขลาสมาชิกชมรมแม่บ้านมหาไทยจังหวัดสงขลาผู้แทนเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนณหมู่ที่5ตำบลจนงอำเภอจนะจังหวัดสงขลาในการลงพื้นที่ครั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาและคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนายวรวิทย์ทองชัยหรือน้องออโต้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลาผู้ได้รับทุนการศึกษาทุนร่วมจิตน้อมเกล้าซึ่งเป็นเยาวชนที่มีผลการเรียนดีมีคะแนนผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3.39 พร้อมได้รับความไว้วางใจจากโรงเรียนดำรงตำแหน่งประธานนักเรียนทำหน้าที่ดูแลและขับเคลื่อนกิจกรรมของสถานศึกษาอีกทั้งยังเป็นผู้มีความประพฤติดีมีความรับผิดชอบและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนนักเรียนโดยตนเองมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพื่อสานฝันในการประกอบอาชีพครูภาษาไทยในอนาคตทางด้านของนายสังคมเกิดก่อรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่าการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในครั้งนี้เพื่อสอบถามสารทุกข์สุขดิบติดตามผลการเรียนสภาพความเป็นอยู่ตลอดจนการรับฟังปัญหาและความต้องการของครอบครัวเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือทั้งการดูแลด้านการศึกษาความเป็นอยู่และการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพพร้อมให้กำลังใจต่อน้องออโต้ในการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนประพฤติตนเป็นคนดีมีวินัยและเดินตามความฝันในการเป็นครูเพื่อกลับมาพัฒนาและเป็นแบบอย่างที่ดีของสังคมต่อไปสำหรับทุนร่วมจิตน้อมเกล้าเป็นทุนการศึกษาที่มุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตเยาวชนผู้ได้โอกาสทั่วประเทศด้วยการให้ทุนการศึกษาอบรมอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เติบโตเป็นพลเมืองดีมีความรู้คุณธรรมและความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สำหรับคุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องเป็นผู้ที่กำลังศึกษาในระดับประถมศึกษามัธยมศึกษารวมถึงสามเณรอาชีวศึกษาหรืออุดมศึกษามีฐานะยากจนครอบครัวขาดแคลนทุนทรัพย์มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมครั้งสุดท้ายไม่น้อยกว่า 2.00 รวมถึงมีความประพฤติเรียบร้อยขยันหมั่นเพียรไม่กระทำผิดวินัยและกฎหมายโดยจำนวนทุนในแต่ละปีจะกำหนดและคัดเลือกโดยมูลนิธิซึ่งผู้ได้รับทุนจะสนับสนุนเงินทุนตามระดับการศึกษาระดับประถมศึกษา 3,500 บาทต่อปีระดับมัธยมศึกษาและสามเณร 4,500 บาทต่อปีและระดับอาชีวศึกษาอุดมศึกษา 9,000 บาทต่อปีลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
2: พัทลุงจุดประกายความฝันเยาวชนเปิดโครงการจุดประกายไฟในใจเธอสร้างแรงบันดาลใจผ่านบุคคลต้นแบบสืบสานศิลปะวัฒนธรรมสู่คนรุ่นใหม่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงเดินหน้าพัฒนาเยาวชนผ่านโครงการจุดประกายไฟในใจเธอเปิดพื้นที่แห่งการเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์จากบุคคลต้นแบบเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชนค้นพบศักยภาพของตนเองพร้อมปลูกฝังคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมและ

0: ภูมิปัญญาท้องถิ่นก้าวสู่การเป็นพลเมืองคุณภาพของสังคมณโรงแรมบ้านสวนพฤกษารีสอร์ทตำบลท่ามิรำอำเภอเมืองพัทลุงนางอภิญญาสุวรรณวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงเป็นประธานเปิดโครงการจุดประกายไฟในใจเธอโดยมีนางจิราพรอธิขจรฤทธิ์ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมกล่าวรายงานพร้อมด้วยคณะวิทยากรผู้บริหารสถานศึกษาครูและเยาวชนจากสถานศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดพัทลุงเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงโครงการดังกล่าวได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและจัดขึ้นเป็นปีแรกของจังหวัดพัทลุงมีเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน120คนจาก6สถานศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเปิดโลกทัศน์เรียนรู้จากประสบการณ์จริงและสร้างแรงบันดาลใจในการกำหนดเป้าหมายชีวิตโดยมุ่งหวังให้เยาวชนเติบโตเป็นกำลังใจสำคัญในการอนุรักษ์สืบสานและต่อยอดศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและคุณค่าความเป็นไทยภายในงานได้รับเกียรติจากบุคคลต้นแบบผู้ประสบความสำเร็จในหลากหลายสาขาร่วมแบ่งปันประสบการณ์และการสร้างแรงบันดาลใจทั้งด้านธุรกิจภาษาศิลปะและงานสร้างสรรค์เพื่อส่งต่อแนวคิดดีๆให้เยาวชนกล้าคิดกล้าฝันและกล้าสร้างอนาคตของตนเองสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพัทลุงคาดหวังว่าโครงการจุดประกายไฟในใจเธอจะเป็นหนึ่งเวทีสำคัญในการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างเยาวชนกับบุคคลต้นแบบพร้อมปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์และสืบสานมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมของจังหวัดพัทลุงและของชาติเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ไทยและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนกฤษณิพานิลเขตจากสถานีวิทยุอสมทจังหวัดพัทลุงรายงานค่ะ
1: ปักใต้บ้านเรา
2: ปักใต้บ้านเรา
3: ขอบคุณข่าวสารจากทางอสมทจังหวัดสงขลาและจังหวัดพัทลุงด้วยนะคะทีนี้เรามาต่อกันที่จังหวัดชุมพรกันบ้างค่ะจังหวัดชุมพรเตรียมความพร้อมการจัดงานประเพณีแห่ผ้าพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขึ้นห่มพระบรมธาตุสวีประจำปี2569ค่ะในวันที่21กรกฎาคม2569ที่ผ่านมานะคะนายชนะกิจคชชีวัฒนธรรมจังหวัดชุมพรเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประเพณีแห่ผ้าพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขึ้นห่มพระบรมธาตุสวีประจำปี2569เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานโดยมีพระครูจันทปัญโยภาสวินะคะขออภัยค่ะพระครูจันทปัญโยภาสเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุสวีนายทวีปไทยสวีนายอำเภอสวีและคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าร่วมการประชุมณวัดพระบรมธาตุสวีตำบลสวีอำเภอสวีจังหวัดชุมพรงานประเพณีแห่ผ้าพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขึ้นห่มพระบรมธาตุสวีประจำปี2569กำหนดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง29กรกฎาคม2569โดยในวันที่27กรกฎาคม2569เป็นพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าพระราชทานในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและในวันที่29กรกฎาคม2569จะเป็นขบวนแห่พระราชทานและผ้าห่มพระบรมธาตุสวีและพิธีอัญเชิญผ้าพระราชทานเพื่อเป็นการส่งเสริมและจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาพร้อมกับอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของชุมชนและส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมรวมเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ที่สำคัญของทางประวัติศาสตร์ที่ได้สร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยนะคะมาต่อกันที่ข่าวสารจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเตรียมพบกับปรากฏการณ์ครั้งประวัติศาสตร์มโนรากว่า 1,000 ชีวิตรวมพลังบนเวทีแห่งศรัทธาตระการตากับการแสดงโขนเฉลิมฉลองการก้าวสู่มรดกโลก 26-27 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 16 นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะณวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชอบจ.นครศรีธรรมราชโดยนายกน้ำวารินชินวงศ์ขอเชิญร่วมสัมผัสความยิ่งใหญ่ของศิลปะวัฒนธรรมไทยร่วมเฉลิมฉลองวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารกับการก้าวขึ้นสู่การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมของยูเนสโกมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์สำคัญของชาติมรดกแห่งศรัทธา

คุณค่าแห่งมนุษยชาติและพบกันในวันที่ประวัติศาสตร์จะถูกจารึกไปพร้อมกันนะคะก็เป็นข่าวสารที่เชิญชวนการท่องเที่ยวนะคะของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมาต่อกันที่จังหวัดตรังกันบ้างนะคะมทร.ศรีวิชัยวิทยาเขตตรังร่วมใจทำความดีเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาณวัดเขาแก้วเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นี้ค่ะเมื่อวันที่21กรกฎาคม2569ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธิโชคจันย่องรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตตรังมอบหมายให้บุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณวัดเขาแก้วหมู่ที่2ตำบลนาเมืองเพชรอำเภอสิเกาจังหวัดตรังโดยในเวลา 9:30 นาทีนายมานิตท่าจีนนายอำเภอสิเกาเป็นประธานในพิธีซึ่งมีนายสุวัฒน์พร้อมเพรียงผู้จัดการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดตรังเป็นผู้กล่าวรายงานกิจกรรมจากนั้นประธานในพิธีได้เปิดกรวยกระทงดอกไม้ธูปแพธูปเทียนแพถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณโอกาสนี้นะคะบุคลากรมทร.ศรีวิชัยวิทยาเขตตรังพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจิตอาสาได้ร่วมกันแสดงพลังความจงรักภักดีกล่าวคำปฏิญาณเราทำความดีด้วยหัวใจอย่างพร้อมเพรียงกันก่อนแยกย้ายกันปฏิบัติหน้าที่พัฒนาพื้นที่รอบบริเวณวัดเขาแก้วนั่นเองค่ะมาถึงข่าวส่งท้ายสำหรับวันนี้นะคะยังคงเป็นเรื่องราวของจังหวัดตรังค่ะมอ.ตรังเปิดอบรมฟรีหลักสูตรนอนดีกรีนักพัฒนานโยบายและแผนเชิงพื้นที่เพื่อความยั่งยืนสะสมหน่วยกิจเทียบโอนปอโทได้หลักสูตรรัฐประสานสนศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชานโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตตรังเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรนอนดีกรีนักพัฒนานโยบายและแผนเชิงพื้นที่เพื่อความยั่งยืนนะคะเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคคลด้านการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผนเชิงพื้นที่การพัฒนาที่ยั่งยืนเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมจนถึงวันที่9สิงหาคม2569โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะรับจำนวนจำกัดเพียง30คนเท่านั้นนะคะหลักสูตรดังกล่าวค่ะมุ่งสร้างนักพัฒนารุ่นใหม่ที่สามารถนำองค์ความรู้ด้านนโยบายสาธารณะและการวางแผนเชิงพื้นที่ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาชุมชนองค์กรและพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรมการเรียนรู้ที่ผสมผสานทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติโดยใช้พื้นที่จริงเป็นห้องเรียนนะคะแล้วก็เป็นการส่งเสริมการเรียนรู้นะคะทั้งในแบบออฟไลน์แล้วก็ออนไลน์นั่นเองค่ะผู้ผ่านการอบรมนะคะจะได้รับวุฒิบัตรพร้อมสามารถสะสมหน่วยกิจในระบบเครดิตแบงก์เพื่อนำไปเทียบโอนศึกษาต่อในระดับปริญญาโทได้อีกทั้งยังได้รับการพัฒนาทักษะด้านการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายและแผนพัฒนาพื้นที่ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงโดยมีคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะและการพัฒนาพื้นที่ร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้ตลอดหลักสูตรค่ะหลักสูตรเปิดรับสมัครบุคคลขออภัยค่ะหลักสูตรเปิดรับสมัครบุคลากรภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนภาคประชาสังคมนักพัฒนาพื้นที่ภาคีเครือข่ายตลอดจนผู้สนใจด้านการวิเคราะห์นโยบายการวางแผนเชิงพื้นที่และการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมอบรมในวันที่10สิงหาคม2569และดำเนินกิจกรรมระหว่างวันที่22สิงหาคมจนถึง20กันยายน2569ค่ะผู้สนใจนะคะสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ link.psu.th นะคะ /wgyf19 ทางนี้รับสมัครเพียง30คนเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิวัฒน์ฤทธิมาโทร0857926594ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิสุทธินีธานีรัตน์โทร0897836697หรือนางสาวงามทิพย์ชูเชิดรัตน์โท
ทร0951963569ขอบคุณข่าวสารนะคะจากทางสถานีวิทยุอสมททุกๆจังหวัดและจากทุกๆเพจข่าวของทางจังหวัดตรังเป็นอย่างยิ่งค่ะและดิฉันนางสาวพัสพรเลิศกุลินดีเจเก๋กู๊ดจากอสมทตรังขอจบรายการไว้เพียงเท่านี้

0: ี้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เช่นเคยกับรายการปักใต้บ้านเราค่ะสวัสดีค่ะ
1: ปักใต้บ้านเราข่าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาแล้วสไตล์เป็นกันเองกับดีเจออโซมาทอสายตาย
2: วันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข่าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุออโซมาทอ

0: เมืองไทยของเรามีที่เที่ยวมากมายใครชอบวิถีธรรมชาติต้องที่นี่เลยค่ะภูกระเหรี่ยงที่เที่ยวอันซีนของจังหวัดนครนายกมีสะพานไม้ไผ่พราวภูฟ้าทอดยาวให้เดินกินรมชมวิวลายร้อนด้วยทุ่งเขียวขจีไกลสุดตาสุขใจแบบบรรยายไม่ถูกเลยค่ะ
1: Mpot Radio Network ชวนคนไทยเที่ยวเมืองไทย
2: คุณกำลังฟัง

0: คลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองนายกรัฐมนตรีบอกยังไม่รู้เลื่อนการประชุมกกลางเร่งกสททำรายงานหลังมีมติเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่น 5,928 คนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีกกลางประชุมจากวันที่23กรกฎาคมนี้โดยเลื่อนประชุมออกไปอย่างไม่มีกำหนดว่ายังไม่ได้รับรายงานซึ่งตนได้เร่งรัดให้กสทเร่งรายงานมติในที่ประชุมครั้งที่แล้วโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานกสทรวมถึงรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นได้แถลงไปแล้วว่ามติอย่างไรออกมาแต่เรื่องนี้ต้องทำรายงานอย่างเป็นทางการและเมื่อส่งไปยังนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งตอนนี้มอบหมายให้กำกับดูแลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะต้องนำเรื่องไปพิจารณาเมื่อมีความพร้อมก็จะต้องเรียกประชุมส่วนกรณีที่ต้องให้นายประกรณ์ นิลประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นดูข้อกฎหมายที่มีการถกเถียงกันว่ากสทมีอำนาจในการเพิกถอนข้าราชการหรือไม่นั้นนายอรุทินกล่าวว่าไม่เกี่ยวกสทเป็นคณะกรรมการภายใต้กฎหมายซึ่งที่ประชุมมีมติอย่างไรก็ต้องดำเนินการตามนั้นโฆษกรัฐบาลไม่กังวลบินออนไลน์เยือนประเทศไทยกระทบภาพรัฐบาลเหตุเป็นประเทศเพื่อนบ้านคนอื่นไม่เข้าใจนางสาวรัชดาธนาดีเลขโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีพลเอกอาวุโสมินออนไลน์ประธานาธิบดีเมียนมามีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในช่วงต้นเดือนสิงหาคมว่าค่อยให้เมียนมาเข้ามามีบทบาทในอาเซียนมากขึ้นส่วนประเทศไทยจะเดินหน้าในเรื่องของการช่วยเหลือสร้างสันติภาพในประเทศของเขาเพราะถ้าเมียนมาสงบสุขคนที่อยู่ชายแดนในประเทศไทยจะมีความสุขไปด้วยดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในเมียนมาก็มีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทยถ้าจะให้เกิดการแก้ปัญหาความร่วมมือระหว่างประเทศได้ผลจึงต้องให้ผู้นำประเทศได้คุยกันโดยเร็วและนายกรัฐมนตรีได้เชิญพลเอกอาวุโสมินออนไลน์ประธานาธิบดีเมียนมาเยือนประเทศไทยผู้สื่อข่าวถามว่าจะมีวาระหารือเรื่องอะไรบ้างนางสาวรัชดากล่าวว่าจะมีการหารือทุกเรื่องทั้งเรื่องสันติภาพการแก้ปัญหายาเสพติดสแกมเมอร์ปัญหาสิ่งแวดล้อมการเผาทองต่างหรือสารพิษในแม่น้ำซึ่งมีผลเชื่อมต่อทั้งสองประเทศดังนั้นทุกเรื่องต้องนำมาคุยกันเมื่อถามอีกว่ากังวลเรื่องของภาพรัฐบาลพลเอกอาวุโสมินออนไลน์ประธานาธิบดีมาที่คนมองเป็นภาพลบหรือไม่นางสาวรัชดากล่าวว่าไม่กังวลเพราะคนอื่นที่ไม่ใช่ประเทศเพื่อนบ้านคงไม่เข้าใจว่าในความเป็นประเทศเพื่อนบ้านเราต้องอยู่ด้วยกันถ้ามีสันติภาพและสิ่งดีๆเกิดขึ้นในเมียนมาคนไทยและประเทศไทยจะได้ประโยชน์ตรงนั้นด้วยเราต้องช่วยกันไม่ใช่ไปกีดกันทางนี้พลเอกอาวุโสมินออนไลน์มีกำหนดการเยือนประเทศไทยเพื่อจะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำระดับภูมิภาคบิมสเทคที่กรุงเทพมหานครช่วงต้นเดือนสิงหาคมนี้กกต.ตั้ง7ข้อหาคดีหัวสว.ส่วนปมพาดพิงถึงนักการเมืองยังพิจารณาไม่ถึงนายสิทธิโชติอินทรวิเศษกรรมการการเลือกตั้งกล่าวถึงการเปิดหลักฐานว่ามีกระบวนการหัวสว.จริงโดยเฉพาะที่มีนักการเมืองระดับสูงอย่างนายกรัฐมนตรีเข้าไปเกี่ยวข้องว่าการพิจารณาของกกต.จะใช้สำนวนการสอบสวนที่คณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26ได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดไว้แล้วส่วนกรณีที่มีการเปิดเผยหากเป็นหลักฐานใหม่ที่ไม่ได้นำเข้าสู่ในสำนวนในชั้นคณะอนุกรรมการดังกล่าวไม่ว่าด้วยเหตุผลที่ว่าผู้เสนอหลักฐานไม่ได้แจ้งหรือคณะอนุไม่ทราบก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานปรากฏในสำนวนสำหรับความคืบหน้าในการพิจารณาคดีหัวสว.ได้พิจารณาทั้งหมด7ข้อหาขณะนี้เหลือเพียงปลีกย่อยและส่วนสำคัญที่ยังไม่ได้พิจารณาโดยเฉพาะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพาดพิงถึงนักการเมืองซึ่งคาดว่าจะมีการพิจารณาในช่วงกลางเดือนหน้าซึ่งประธานกกต.ได้วางไทม์ไลน์ไว้แล้วอยากจะให้จบภายในเดือนสิงหาคมนี
2: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้า

0: M-POD Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: M-COT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-COT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
4: ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ประกันสังคมไม่มีสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจและคุณเป็นคนไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักคุณคือผู้ที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลได้ที่สถานีอนามัยโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านผู้พักอาศัยในกรุงเทพติดต่อสำนักงานเขตหรือโทร1330กด2ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชนสายด่วนสปสช1330ดูแลทั่วไทยใส่ใจทั่วถึง
5: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
6: M-COT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
7: ไม่เปิดน้ำและไฟทิ้งไว้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับทุกคนทั้งในครัวเรือนหรือในระดับองค์กรช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยการใช้เท่าที่จำเป็นใช้อย่างคุ้มค่าและจำกัดการใช้ที่ไม่จำเป็นหรือมีแนวโน้มที่จะสูญเปล่าเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-COT Radio Go Green
8: ทำลายเส้นประสาททำลายตับทำลายกล้ามเนื้อและเซลล์หัวใจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอีกมากมายเลิกดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์ที่เป็นตัวบ่อนทำลายตับแค่คุณเลิกดื่มช่วยให้ตับไม่ต้องทำงานหนักและฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วลดละเลิกสร้างสุขให้สังคมตนเองและครอบครัว

MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงเสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนโดยกฤษณิภานิลเขต

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะช่วงที่นี่พัทลุงค่ะดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะในช่วงเวลา 13:00 นไปจนถึง 14:00 นนะคะผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด Mcot Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาเลยทีเดียวนะคะไม่ว่าจะชมสดหรือว่าออนไลน์หรือว่าจะไลฟ์สดนะคะผ่านเพจ Facebook อสมทพัทลุงนะคะวันนี้วันพุธที่22กรกฎาคม2569ค่ะวันนี้เช่นเคยนะคะก็มีผู้ร่วมรายการนะคะวันนี้หนึ่งท่านด้วยกันนะคะวันนี้ก็มาร่วมรายการจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุงนะคะนายสมศักดิ์บุญโยมสหกรณ์จังหวัดพัทลุงค่ะสวัสดีค่ะ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้นะคะแน่นอนนะคะว่ามาจากสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุงก็เกี่ยวข้องกับพี่น้องเกษตรกรเช่นเคยแล้วก็ส่วนใหญ่มาก็จะมีข่าวดีด้วยแล้วก็มีเรื่องการเตือนต่างๆด้วยนะคะเพื่อพี่น้องเกษตรกรนะคะวันนี้หัวข้อของเราก็จะเป็นแนวทางการส่งเสริมสถาบันเกษตรกรสู่ความเข้มแข็งนะคะซึ่งวันนี้ก็ท่านมาด้วยตนเองนะคะเดี๋ยวเราจะร่วมพูดคุยกันก่อนอื่นก็อยากจะให้ท่านพูดถึงภารกิจนะคะแล้วก็บทบาทหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุงค่ะเรียนเชิญค่ะ
1: ครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังที่กำลังฟังรายการนี้อยู่นะครับรวมทั้งคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นโชคดีของทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุงนะครับที่จะได้มีโอกาสมาพบปะกับ

0: คนผู้ฟังและคนผู้ชมซึ่งอยู่ทางบ้านนะครับจะได้มารับทราบเกี่ยวกับภารกิจและก็แนวทางในเรื่องของการที่จะส่งเสริมและก็พัฒนาสถาบันเกษตรกรในจังหวัดพัทลุงสู่ความเข้มแข็งนะครับสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุงนะครับก็ถือว่าเป็นหน่วยงานส่วนราชการอยู่ในส่วนภูมิภาคนะครับสังกัดกรมส่งเสริมสหกรณ์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับมีภารกิจหลักในเรื่องของการส่งเสริมการกำกับดูแลและการพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ทุกๆประเภทรวมทั้งกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ให้สามารถที่จะดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโปร่งใสและก็สามารถที่จะพึ่งพาตัวเองได้ตามหลักการของสหกรณ์และก็รวมถึงเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเรื่องของบทบาทและหน้าที่สำคัญของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุงนะครับผมก็ขออนุญาตที่จะนำเรียนภารกิจบทบาทของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดโดยสังเกตดังนี้นะครับในเรื่องของการกำกับดูแลตามกฎหมายนะครับคือก็จะมีกฎหมายเรื่องของสหกรณ์ว่าพระราชบัญญัติสหกรณ์และก็จะมีกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อที่จะได้ใช้บังคับแต่ก็ให้สหกรณ์และก็กลุ่มเกษตรกรเนี่ยดำเนินการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์นะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะควบคุมให้สหกรณ์สามารถดำเนินการได้ให้เป็นไปตามทั้งกฎหมายข้อบังคับและก็ระเบียบของสหกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอันนั้นเป็นประเด็นที่หนึ่งนะครับสำหรับในประเด็นที่สองก็ในเรื่องของการส่งเสริมและพัฒนารวมทั้งเรื่องของการให้คำปรึกษาให้คำแนะนำและก็การพัฒนาขีดความสามารถในด้านการบริหารจัดการการเรื่องเล็กเรื่องของการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์รวมทั้งเรื่องของการสนับสนุนและการสร้างเครือข่ายความร่วมมือต่างๆนะครับสำหรับในประเด็นที่3มีในเรื่องของการเผยแพร่องค์ความรู้และก็ให้องค์ความรู้เกี่ยวกับอุดมการณ์หลักการและวิธีการของสหกรณ์ทั้งแก่บุคคลที่อยู่ในกระบวนการสหกรณ์และก็ประชาชนทั่วไปเพื่อที่จะได้สร้างความเข้มแข็งในระดับรากหญ้านะครับสุดท้ายนะครับสุดท้ายภารกิจก็เกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขปัญหาและก็คุ้มครองสมาชิกในฐานะที่เป็นเจ้าของสหกรณ์เป็นผู้ใช้แล้วก็เป็นผู้รับบริการเนี่ยนะครับในเรื่องของการตรวจสอบและติดตามเกี่ยวกับการดำเนินงานเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาการทุจริตและก็จะให้ความช่วยเหลือและแก้ไขข้อปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบสหกรณ์นะครับอันนี้เป็นบทบาทแล้วก็ภารกิจหลักๆของทางสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุงนะครับรวมทั้งสำนักงานสหกรณ์จังหวัดอื่นๆทั่วประเทศนะครับก็ประมาณนี้
1: ค่ะก็จะเป็นหลักเกณฑ์เดียวกันนะคะก็ดูแลพี่น้องเกษตรกรโดยเฉพาะกันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นภารกิจแล้วก็บทบาทรวมไปถึงหน้าที่นะคะคราวนี้มาในถึงในส่วนการดำเนินงานของสหกรณ์กันบ้างนะคะมีการดำเนินงานอย่างไรแบบไหนบ้างคะ
0: ครับเดี๋ยวก่อนที่จะผมจะไปในเรื่องของการดำเนินงานของสหกรณ์นะครับก็อยากจะนำเรียนกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมสักนิดหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโครงสร้างของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุงนะครับเราก็มีทั้งบุคลากรที่เป็นข้าราชการเป็นลูกจ้างประจำพนักงานราชการแล้วก็พนักงานจ้างเหมานะครับก็จำนวน60ท่านด้วยกันนะครับเราก็จะมีเป็นกลุ่มวิชาการแล้วก็กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์นะครับในส่วนของกลุ่มวิชาการนะครับก็จะประกอบด้วยฝ่ายบริหารทั่วไปเนี่ยนะครับก็จะทำในเรื่องของหลักๆ ก็เรื่องของแผนงานโครงการต่างๆนะครับแล้วก็จะมีกลุ่มงานเกี่ยวกับกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์หลักๆ ก็จะทำในเรื่องของการจดทะเบียนจัดตั้งสหกรณ์ดูแลเรื่องของกฎหมายข้อบังคับเกี่ยวกับระเบียบนะครับต่อไปกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์นะครับก็จะทำหน้าที่ในเรื่องของการดูแลเรื่องของการทำธุรกิจของสหกรณ
1: ์
0: นะครับกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์นะครับก็จะดูแลในเรื่องของเงินทุนสหกรณ์ที่จะไปสนับสนุนเกี่ยวกับการดำเนินงานของสหกรณ์นะครับแล้วก็จะมีกลุ่มตรวจการสหกรณ์ก็จะดูแลในเรื่องของข้อกฎหมายและก็ในเรื่องของการที่จะเข้าไปตรวจสอบการดำเนินงานของสหกรณ์ว่าเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับระเบียบหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้เป็นส่วนที่อยู่บนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดนะครับนอกเหนือจากประมาณที่อยู่บนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดแล้วก็จะมีกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ที่จะเข้าไปทำหน้าที่ในการที่จะเข้าไปแนะนำส่งเสริมแล้วก็สนับสนุนดูแลซึ่งอยู่ในพื้นที่ก็จะมีกลุ่มส่งเสริมรวมทั้งหมด3กลุ่มด้วยกันนะครับเช่นว่าการเข้าไปร่วมประชุมคณะกรรม

0: การเข้าร่วมประชุมใหญ่แล้วก็การที่จะให้คำแนะนำต่างๆกับสากลนะครับอันนั้นเป็นโครงสร้างของสำนักงานสากลจังหวัดพัทลุงนะครับแล้วก็เราก็มีเป้าหมายเดียวกันนะครับในเรื่องของการที่จะทำให้สากลได้มีความเข้มแข็งบอกว่าการที่จะทำให้สากลหรือว่ากลุ่มเกษตรกรได้มีความเข้มแข็งเนี่ยนะครับเราบุคลากรของสำนักงานสากลจังหวัดนะครับเราก็มีเป้าหมายเดียวกันก็คือให้สากลได้เป็นองค์กรของสมาชิกอย่างแท้จริงนะครับเพราะว่าเราจะมีการพูดกันอย่างสม่ำเสมอว่าสากลมีสมาชิกเนี่ยเป็นเจ้าของเป็นผู้ใช้บริการแล้วก็เป็นผู้กำกับดูแลนะครับเพราะฉะนั้นองค์กรของเขานี่ต้องมีความเข้มแข็งแล้วก็เป็นองค์กรของตัวสมาชิกจริงๆจะต้องปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับระเบียบรวมทั้งคำสั่งคำแนะนำต่างๆของนายทะเบียนสากลนะครับและก็สากลจะต้องไม่คิดออกนอกกรอบนะครับการดำเนินการต่างๆก็อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายข้อบังคับและก็ระเบียบนะครับรวมทั้งเรื่องของกลุ่มการสากลก็คือเรื่องของความเชื่อมั่นว่าระบบสากลสามารถที่จะแก้ไขปัญหาในเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมเรื่องของความเป็นอยู่ของสมาชิกได้อย่างแท้จริงนะครับและก็รวมทั้งเรื่องของการที่จะป้องกันลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับนอกเหนือจากนั้นก็เป็นเรื่องของการใช้คำแนะนำช่วยเหลือในส่วนของสากลที่อาจจะมีปัญหานะครับเช่นว่าเรื่องของสากลที่ไม่สามารถจัดทำบัญชีได้สากลที่ตกค้างการปิดบัญชีสากลที่ประสบปัญหาเรื่องของการขาดทุนรวมทั้งเรื่องของการที่จะให้ความช่วยเหลือในเรื่องของการจัดทำแผนฟื้นเพื่อฟื้นฟูสากลเหล่านี้นะครับแล้วก็การที่จะช่วยเหลือในการกำหนดแผนกลยุทธ์ของสากลสำหรับของสากลที่ได้มีการจัดทำแผนกลยุทธ์แล้วก็อาจจะมีการทบทวนเพื่อที่จะให้มีความสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทบาทแล้วก็เป็นภารกิจแล้วก็เป็นเป้าหมายของบุคลากรของสำนักงานสากลจังหวัดพัทลุงนะครับ
1: ค่ะนี่ก็เป็นการดำเนินงานด้วยนะคะแล้วก็บทบาทหน้าที่ที่สำคัญนะคะส่วนใหญ่ก็แน่นอนว่าเราต้องเกี่ยวข้องกับพี่น้องเกษตรกรด้วยแล้วก็สากลนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกับว่าเป็นการรวมกลุ่มแล้วก็เพื่อที่จะทำให้เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มมูลค่าแล้วก็เพิ่มในเรื่องของอื่นๆที่จะสร้างประโยชน์ให้กับพี่น้องเกษตรกรที่ต่อเนื่องด้วยนะคะก็เป็นหลักก้อนนี่แหละสำนักงานสากลจังหวัดพัทลุงกันนะคะเราไปต่อที่ในส่วนโครงสร้างของสากลกันบ้างนะคะที่มีการจัดตั้งณตอนนี้ค่ะ
0: ครับผมคือผมนักเรียนแบบนี้นะครับว่าสากลนี่เป็นองค์กรธุรกิจนะครับที่ได้มีการรวมตัวของผู้ที่มีความเดือดร้อนในลักษณะเดียวกันเนี่ยนะครับเพื่อที่จะมาขอจดทะเบียนต่อรองนายทะเบียนสากลหรือว่าสากลจังหวัดพัทลุงหรือว่าจังหวัดอื่นๆก็เช่นเดียวกันเนี่ยนะครับสากลเมื่อมีการจดทะเบียนจะตั้งแล้วก็จะมีสภาพเป็นนิติบุคคลคำว่านิติบุคคลนี่หมายถึงว่าในการดำเนินธุรกิจหรือว่าการทำธุรกรรมต่างๆก็จะมีกฎหมายรองรับกฎหมายที่จะรองรับก็คือกฎหมายของสากลหรือว่าพระราชบัญญัติสากลรวมทั้งกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับถามว่าโครงสร้างของสากลใช่ไหมครับเมื่อสักครู่เนี่ย
1: ค่ะ
0: โครงสร้างของสากลก็ประกอบด้วยที่ประชุมใหญ่นะครับที่ประชุมใหญ่ของสมาชิกนะครับที่ประชุมใหญ่ก็จะมีการเลือกตั้งตัวแทนขึ้นมาก็คือคณะกรรมการดำเนินการของสากลที่จะเข้ามาทำหน้าที่เรื่องของการกำหนดนโยบายกำหนดแผนแล้วก็กำหนดทิศทางในการขับเคลื่อนสากลนะครับคณะกรรมการของสากลจะมีการจัดจ้างเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งผู้จัดการผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าแผนกต่างๆนะครับอันนี้ถือว่าเป็นโครงสร้างหลักๆของสากลนะครับที่ประชุมใหญ่คณะกรรมการแล้วก็เจ้าหน้าที่ของสากลนะครับในการดำเนินงานของสากลเนี่ยนะครับในการดำเนินของสากลคณะกรรมการเจ้าหน้าที่หรือว่าที่ประชุมใหญ่ถามว่าในจะมีความสำคัญนะครับก็ถือว่ามีความสำคัญทุกๆส่วนนะครับเราจะบอกกันตลอดว่าสากลเนี่ยเป็นของสมาชิกนะครับดำเนินการเพื่อสมาชิกและผลประโยชน์จะตกกับพี่น้องสมาชิกในการดำเนินธุรกิจต่างๆของสากลก็หลักๆนะครับหลักๆก็จะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจสินเชื่อ นะครับเรียกว่าธุรกิจการให้เงินกู้แก่สมาชิกสหกรณ์

0: ครับไม่ว่าจะเป็นเงินกู้ลักษณะไหนก็ตามนะครับซึ่งแต่ละสากลก็จะมีความแตกต่างกันนะครับธุรกิจสินเชื่อธุรกิจจัดหาสินค้ามาจำหน่ายก็เป็นเรื่องของการจัดหาสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเครื่องจักรกลทางด้านการเกษตรครุภัณฑ์อุปกรณ์ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจของสากลนอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของธุรกิจรวบรวมผลผลิตของสมาชิกเช่นว่าธุรกิจรวบรวมข้าวเปลือกธุรกิจรวบรวมยางธุรกิจรวบรวมปาล์มน้ำมันนะครับหลายๆสากลเมื่อมีธุรกิจรวบรวมแล้วเนี่ยก็จะนำมาสู่ในเรื่องของธุรกิจแปรรูปนะครับแปรรูปเพื่อที่จะส่งจำหน่ายเพื่อที่จะได้มีอะไรได้เพิ่มขึ้นนะครับนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการรับฝากนะครับเป็นจากสมาชิกในรูปแบบต่างๆนะครับเป็นสัจจะเป็นออมทรัพย์เป็นพิเศษเป็นเงินฝากระยะยาวก็แล้วแต่นะครับแล้วก็จะมีธุรกิจบริการนะครับหลายๆสากลก็จะมาให้บริการกับสมาชิกในรูปแบบต่างๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นธุรกิจหลักๆของสากลนะครับ
1: อันนี้ก็จะเป็นตัวโครงสร้างนะคะของสากลนะคะอันนี้สากลนี่ก็คือที่มีการรวมกลุ่มกันนะคะเราไม่ได้จำกัดใช่ไหมคะว่าเป็นแบบอาชีพใดอาชีพหนึ่งหรือว่าเฉพาะ
0: คือเป็นเฉพาะนะครับคือยกตัวอย่างนะครับ
1: ค
0: ิดว่าสากลภาคการเกษตรเนี่ยคุณสมบัติหลักๆของคนที่จะมาเป็นสมาชิกของสากลการเกษตรก็คือมีอาชีพในด้านการเกษตรนะครับปลูกทำนาทำไร่ปลูกยางปลูกปาล์มอะไรหรือว่าเลี้ยงสัตว์นะครับจะเป็นสากลประเภทการเกษตรนะครับส่วนอีกประเภทหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นสากลนอกภาคยกตัวอย่างเช่นว่าสากลออมทรัพย์ครูนะครับสากลออมทรัพย์ครูพัทลุงจำกัดเนี่ย คนที่จะเป็นสมาชิกได้ก็จะต้องอยู่ในพวกบ้านเราก็คืออยู่ในวงการที่เป็นครูใช่ไหมเป็นครูเป็นการเป็นเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษา
1: ค่ะ
0: นะครับก็จะมีความแตกต่างกัน
1: อ๋อเป็นเฉพาะเหมือนอาชีพนั้นๆเป็นการรวมตัวกัน
0: ใช่ครับ
1: เหมือนที่หัวหน้าบอกว่าต้องเป็นแบบกลุ่มเหมือนแวดวงเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วก็มีการรวมกลุ่มกันแล้วก็เป็นรวมกลุ่มเป็นสากล
0: ในปัจจุบันเนี่ยเราจะมีประเภทของสากลนี่8ประเภทด้วยกัน
1: ค่ะ
0: คือประเภทเกษตร
1: ค่ะ
0: ประมงนิคมร้านค้าบริการออมทรัพย์คลินิกยูเนียนและก็ประเภทอื่นๆนะครับ8ประเภทด้วยกันนะครับในส่วนของพัทลุงอาจจะไม่ครบทุกประเภทนะครับจะไม่ครบทุกประเภท
1: ค่ะแต่ละประเภทนี้ถ้าเกิดมีการจัดตั้งนี่ก็คือต้องเป็นหน่วยงานหรือว่ากลุ่มประเภทเดียวกันที่จัดตั้งกันเองอะคะการเหมือนแบบว่าจะรวมกลุ่มกันเป็นสากลอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: ครับยกตัวอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าจะจดทะเบียนจะตั้งสากลประเภทการเกษตรนะครับก็แต่ว่าคนที่มีความเดือดร้อนเรื่องเนี่ยเรื่องของการประกอบอาชีพเรื่องของการทำมาหากินนะครับก็รวมตัวกันนะครับแล้วก็ไปยื่นต่อสำนักงานสากลจังหวัดสำนักงานสากลจังหวัดก็จะไปให้ความรู้นะครับเกี่ยวกับกระบวนการขั้นตอนต่างๆนะครับรายละเอียดทั้งหมดเพื่อที่จะให้บุคคลเหล่านั้นได้มีความรู้ได้มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบของสากลว่าเมื่อมีการจดทะเบียนจัดตั้งแล้วเนี่ยสากลจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับจะต้องอยู่ในกลุ่มอาชีพเดียวกันนะครับ
1: แล้วมีการกำหนดไหมคะว่ากลุ่มการจัดตั้งกลุ่มสากลในอาชีพนั้นๆอ่ะต้องแบบเริ่มตั้งแต่2คนขึ้นไปหรือว่าต้อง10คนหรือว่ากี่คนอะไรประมาณนี้คะ
0: นะครับคือถ้าตามหลักของกฎหมายนะครับตามหลักกฎหมายบอกว่า10คน30คน
1: ค่ะ
0: นะครับสากลเนี่ยเป็นเรื่องของความร่วมมือ
1: ค่ะ
0: นะครับเป็นความร่วมมือสมมติระหว่างจำนวนสมาชิกที่น้อยกับจำนวนสมาชิกที่มากเนี่ยเราก็บอกว่าถ้าดีที่สุดก็คือจำนวนสมาชิกที่มากนะครับเพราะว่ามันจะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของการร่วมมือร่วมใจกันนะครับที่จะไปลงทุนในเรื่องของการถือหุ้นในเรื่องของการฝากในต่างๆเนี่ยซึ่งจะดำเนินการโดยตัวสมาชิกถ้าจำนวนสมาชิกมากเนี่ยนะครับในการไประดมการถือหุ้นในระดมการฝากเงินก็การทำธุรกิจต่างๆเนี่ยมันจะมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับมากกว่าจำนวนสมาชิกที่น้อย
1: ค่ะแล้วก็อาจจะแบบต่อยอดในการเพิ่มมูลค่าต่างๆอะไรต่างๆได้เยอะด้วยถ้าเกิดว่าหลายๆคนเนี่ยค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะคราวนี้มาต่อในเรื่องของ

0: มาในเรื่องของเกษตรกรนะคะคราวนี้ในเรื่องของการส่งเสริมพัฒนาแล้วก็กำกับในส่วนของสถาบันเกษตรกรนะคะที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ในการ
1: การ

0: ไปให้คำแนะนำนะครับให้คำแนะนำให้ความรู้แก่คนที่อยู่ในกระบวนการสากลไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเป็นคณะกรรมการเป็นฝ่ายจัดการเป็นผู้ตรวจสอบกิจการหรือรวมทั้งบุคคลอื่นๆนะครับเพื่อที่จะได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องบริบทของสากลเกี่ยวกับอุดมการณ์ของสากลหลักการวิธีการของสากลนะครับให้บุคคลเหล่านั้นได้มีความรู้ได้มีความเข้าใจรวมทั้งเรื่องของตัวกฎหมายของสากลกฎหมายอื่นในเรื่องของข้อบังคับในเรื่องของระเบียบคำสั่งคำแนะนำของสากลนะครับอันนั้นประการที่หนึ่งในเรื่องของการแนะนำอันที่สองเนี่ยที่ทำในเรื่องของการกำกับนะครับการกำกับเพื่อเป็นการปกป้องความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับสหกรณ์หรือกลุ่มเกษตรกรนะครับเป็นการปกป้องอันนี้ก็ลักษณะใกล้เคียงกันนะครับอันแรกเนี่ยไปให้ความรู้อันที่สองเนี่ยไปกำกับนะครับไปดูไปแนะนำเหมือนกันนะครับเพื่อที่ให้สหกรณ์เหล่านี้ได้ปฏิบัติตามกฎหมายตามข้อบังคับตามระเบียบถ้าสากลได้ปฏิบัติเป็นไปตามกฎหมายก็มันครับระเบียบคำสั่งคำแนะนำต่างๆแล้วก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแต่ถ้าสากลไหนที่คิดออกนอกกรอบปฏิบัติไม่เป็นไปตามทั้งกฎหมายก็มันครับระเบียบนะครับทางสากลจังหวัดนะครับในฐานะกองรองในทะเบียนสากลเนี่ยเราก็จะสั่งให้สากลได้มีการแก้ไขที่ว่าจะเป็นการแก้ไขตามข้อสังเกตก็ได้แก้ไขตามข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นก็ได้นะครับในเรื่องของข้อสังเกตเนี่ยนะครับข้อสังเกตก็อาจจะมาจากหลายแหล่งด้วยกันนะครับอาจจะมาจากทางสำนักงานสากลจังหวัดนะครับเวลาลงไปให้การแนะนำลงไปตรวจสอบการดำเนินงานของสากลอาจจะเจอว่าสากลอาจจะปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายก็มาครับระเบียบก็จะเขียนเป็นรายละเอียดขึ้นมานะครับทางสากลจังหวัดในฐานะกองรองทะเบียนสากลก็จะแจ้งให้สากลได้มีการแก้ไขสิ่งที่ดำเนินการไม่ถูกต้องเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายก็มาครับระเบียบนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็สังเกตที่เกิดขึ้นอาจจะได้มาจากทางสำนักงานตรวจบัญชีสากลนะครับที่ลงไปดูเรื่องของระบบบัญชีของสากลลงไปตรวจสอบการดำเนินของสากลว่าถูกต้องเป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับระเบียบหรือไม่นะครับถ้าไปเจอว่าสากลปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎหมายข้อบังคับระเบียบนะครับทางสำนักงานตรวจบัญชีสากลก็จะส่งรายละเอียดให้สากลกลุ่มเกษตรกรได้มีการแก้ไขทางหนึ่งนะครับทางที่สองก็จะส่งตัวสำเนามาที่สำนักงานสากลจังหวัดนะครับเพื่อให้ทางสำนักงานสากลจังหวัดได้ไปแจ้งสากลอีกรอบหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการเจอข้อสังเกตเหล่านั้นเพื่อที่จะให้ทางสากลได้มีการแก้ไขข้อสังเกตเหล่านั้นนะครับข้อสังเกตของสากลอาจจะเป็นประเด็นที่อาจจะไม่ใหญ่นักนะครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าสากลปฏิบัติไม่ถูกต้องแค่นั้นเองนะครับที่ใหญ่ไปกว่าข้อสังเกตก็คือในเรื่องของข้อบกพร่องของสากลนะครับข้อบกพร่องของสากลก็ในพัทลุงก็มีอยู่บ้างนะครับแต่ถามว่ามากไหมก็ไม่ถึงกับมากเช่นว่าเรื่องของการสร้างความเสียหายเกิดขึ้นในสากลหรือว่าการทุจริตที่เกิดขึ้นในสากลนะครับปัญหาเหล่านี้ถ้าเราเจอนะครับเราเจอว่าสากลได้มีการกระทำลักษณะแบบนี้ซึ่งมองว่ามันจะสร้างความเสื่อมเสียแล้วก็สร้างความเสียหายแก่ทรัพย์สินของสากลนะครับก็จะสั่งให้สากลได้มีการแก้ไขโดยกำหนดระยะเวลาให้แล้วเสร็จนะครับ
1: ค่ะ
0: ถ้าทางสากลไม่ปฏิบัติตามนะครับทางรองนายทะเบียนสากลก็จะใช้อำนาจตามกฎหมายที่กำหนดไว้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการปกป้องผลประโยชน์ของสากลแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ถือว่าเป็นการป้องปรามสากลเป็นตัวด้วยนะครับ
1: ก็มีทั้งการพัฒนาแล้วก็ส่งเสริมก็คือให้ความรู้ไปด้วยแล้วก็กำกับนะคะอยู่ในกฎของระเบียบนะคะจะได้แบบนะเอามาดูแลง่ายขึ้นแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหากันได้ด้วยนะคะคราวนี้ถ้าเกิดว่าพี่น้องเกษตรกรก็อยากจะรวมตัวกันเป็นสหกรณ์นะคะแต่เขาคิดกันอยู่ระหว่างว่าสหกรณ์กับองค์กรอื่นๆนะคะมีข้อแตกต่างกันยังไงนะคะนะพอจะแจ้ง
0: อันนี้เป็นเรื่องของความแตกต่างระหว่างสหกรณ์กับองค์กรอื่นนะครับคืออย่างนี้ครับ
1: ค
0: ือสากลนี้จะมุ่งเน้นในเรื่องของการให้บริการและเรื่องของการที่จะช่วยเหลือสมาชิกนะครับมากกว่าในเรื่องของการที่จะมาแสวงหากำไรนะครับเพื่อที่จะนำมาแบ่งปันกันนะครับอันนี้หลักๆของสากลดำเนินการเพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือนะครับตัวสมาชิกเป็นหลักด้วยการช่วยเหลือตนเองช่วยเหลือซึ่งกันและกันการอดออมการประหยัดการที่จะน้อมนำหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้นะครับอันนี้หลักๆเลยนะครับแต่ว่าจะต่างกับบริษัทหรือว่าองค์กรอื่นๆนะครับที่จะเน้นในเรื่องของผลประโยชน์ด้วยผลกำไรจากการดำเนินธุรกิจนะครับที่จะมาแบ่งปันกัน

0: ครับอันนั้นในเรื่องของวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจแล้วก็ในเรื่องของชิ้นเรื่องของการตัดสินใจเนี่ยสากลนะครับสากลที่เกิดจากการรวมตัวรวมคนเนี่ยหลักในการตัดสินใจก็ทุกคนไม่ว่าจะถือหุ้นมากจะถือหุ้นน้อยจะเป็นก่อนเป็นหลังเนี่ยสิทธิในการออกสิทธิ์ออกเสียงก็1คน1เสียงแค่นั้นเองนะครับซึ่งจะแตกต่างจากบริษัทจะอยู่ที่จำนวนผู้ถือหุ้นใช่มั้ยครับถือหุ้นมากก็จะมีสิทธิ์มีเสียงมากนะครับถือหุ้นน้อยก็จะมีสิทธิ์มีเสียงน้อยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการปันผลต่างๆนะครับการปันผลต่างๆเนี่ยของสากลเนี่ยก็จะมีการจัดสรรปันส่วนเรื่องของการปันผลตามส่วนธุรกิจที่มาทำกับทางสากลนะครับปันถือหุ้นกับสากลมากนะครับก็สิ้นปีถ้าสากลมีกำไรนะครับทางสากลที่ประชุมใหญ่ก็สามารถได้จัดสรรเป็นเงินปันผลให้กับสมาชิกได้มากนะครับรวมทั้งเรื่องของเงินเฉลี่ยคืนตามส่วนธุรกิจที่สมาชิกมาทำไว้กับสากลนะครับซึ่งจะมีความแตกต่างกับองค์กรอื่นๆ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: อันนี้ก็เป็นข้อแตกต่างกันนะคะสำหรับสากลแล้วก็องค์กรอื่นๆนะคะคราวนี้ให้หัวหน้าแบบว่าเชิญชวนหรือว่าเชิญชวนพี่น้องเกษตรกรนะคะหรือว่าจะเป็นกลุ่มสากลกลุ่มพี่น้องเกษตรกรนะตอนนี้ค่ะที่คิดแล้วก็อยากจะรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะจัดตั้งสากลนะคะว่ามันไม่ได้ยากเนาะ
0: ครับคือพูดถึงในจังหวัดพัทลุงในขณะนี้นะครับเราที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งไปแล้วเนี่ยถือว่าเยอะไหมนะครับก็เยอะถ้าดูตามจำนวนแล้วสากลที่มีการดำเนินการอยู่ในปัจจุบันเฉพาะสากลนะครับเฉพาะสากล74แห่งด้วยกัน74สากลนะครับแล้วก็กลุ่มเกษตรกรเนี่ย33กลุ่มเกษตรกรทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กในขณะเดียวกันเนี่ยในส่วนของสากลนะครับที่เมื่อจดทะเบียนจัดตั้งแล้วเนี่ยที่ไม่สามารถที่จะดำเนินการหรือไม่สามารถจะขับเคลื่อนไปได้ก็จะต้องเลิกแล้วก็จะต้องมีการแต่งตั้งผู้ชำระบัญชีนะครับประเทศลุงก็เยอะนะครับ33เองด้วยกันนะครับจาก107สากลทั้งหมดที่มีการดำเนินการอยู่ปัจจุบัน74แล้วก็อยู่ระหว่างชำระบัญชีเนี่ย33นะครับในส่วนของกลุ่มเกษตรกรทั้งหมดนะครับทั้งหมดจำนวน39กลุ่มนะครับที่ดำเนินการอยู่ปัจจุบันนี้33แล้วก็อยู่ระหว่างการชำระบัญชีเนี่ย6กลุ่มด้วยกันนะครับถามว่าทั้งสากลและก็กลุ่มเกษตรกรเนี่ยก็อยู่กระจัดกระจายอยู่ทุกอำเภอนะครับอยู่ทุกอำเภอนะครับถามว่าครอบคลุมไหมนะครับก็ครอบคลุมทีนี้ถ้าจะถามว่าถ้าเราจะมีการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ใช่ไหมครับเมื่อสักครู่คำถามเนี่ยถ้ามีการจดทะเบียนจัดตั้งใหม่นะครับก็สามารถที่จะตั้งได้นะครับแต่ว่าต้องเป็นบุคคลกลุ่มบุคคลนะครับกลุ่มบุคคลที่มีความเดือดร้อนในลักษณะเดียวกันนะครับสามารถที่จะรวมตัวแล้วก็ไปยื่นขอจดทะเบียนได้กับสำนักงานสากลจังหวัดพัทลุงแต่ผมอยากจะให้ข้อแนะนำแบบนี้นะครับ
1: เช่น
0: ว่ายกตัวอย่างว่ามีพี่น้องเกษตรกรนะครับเอาเป็นพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในอำเภอเมืองพัทลุงนะครับที่มันยังไม่ได้เป็นสมาชิกของสากลก็ได้มีความเดือดร้อนในเรื่องของการประกอบอาชีพนะครับมีความเดือดร้อนในเรื่องของเกี่ยวกับต้องการที่จะใช้เงินนะครับมาเป็นทุนในการซื้อสร้างทำอะไรก็แล้วแต่นะครับอยากจะให้ท่านเนี่ยได้ไปสมัครก็เป็นสมาชิกของสากลที่ได้จัดตั้งอยู่เดิมก่อนอยู่แล้วนะครับเช่นว่าในอำเภอเมืองก็คือสากลการเกษตรเมืองพัทลุงจำกัดซึ่งเป็นสากลที่ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งแล้วก็มีจำนวนสมาชิกที่เยอะอยู่แล้วแล้วก็มีการดำเนินธุรกิจที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของสมาชิกได้อย่างเพียงพอและก็เป็นสากลการเกษตรระดับอำเภอแล้วด้วยนะครับคือถ้าไปสมัครเป็นสมาชิกของสากลเนี่ยนะครับก็ถือว่าคือพอเราสมัครปั๊บเนี่ยนะครับเราสมัครปั๊บเนี่ยเราก็สามารถที่จะใช้บริการได้เลยซึ่งจะแตกต่างกับถ้าเราไปรวมตัวแล้วก็ไปจดทะเบียนจัดตั้งใหม่เนี่ยนะครับก็จะดูในดุลพินิจของรองนายทะเบียนสากลอีกว่ามีผลเพียงพอหรือไม่ที่จะไปจดทะเบียนจัดตั้งสากลใหม่จะไปซ้ำซ้อนกับสากลเดิมไหมในเรื่องของพื้นที่แดนดำเนินการของสากลเนี่ย นะครับถ้ามีเหตุผลเพียงพอเราก็สามารถที่จะจดทะเบียนได้แต่ถ้ามีเหตุผลไม่เพียงพอหรือไม่มีความจำเป็นนะครับก็อาจจะไม่พิจารณาในการรับจดทะเบียนสากลนะครับคืออยากจะแนะนำว่าไปกล้าเป็นสมาชิกของสากลเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับซึ่งสากลการเกษตรระดับอำเภอก็จะมีอยู่เกือบครบทุกอำเภอนะครับจะมีขนาดใหญ่บ้างขนาดเล็กบ้างนะครับในพัทลุงเราก็ถือว่าสากลค่อนข้างที่จะมีความเข้มแข็งนะครับทั้งสากลแล้วก็กลุ่มเกษตรกรค่อนข้างที่มีความเข้มแข็งดูจากเรื่องของการจัดชั้นสากลดูในเรื่องของการดำเนินธุรกิจที่ให้บริการกับตัวสมาชิกของสากลดูในเรื่องของทุนดำเนินการดูในเรื่องของปัจจัยต่างๆนะครับก็ถือว่าเป็นสากลที่มีความเข้มแข็งแล้วก็จะสามารถพูดได้ว่าพัทลุงเนี่ยอาจจะปีเว้นปีนะครับที่เราส่งสากลเข้ารับการพิจารณาการเลือกเป็นสากลดีดินในระดับชาติเนี่ยนะครับเราได้มาอย่างต่อเนื่องนะครับทั้งสากลภาคเกษตรบ้างนอกภาคเกษตรบ้างรวมทั้งกลุ่มเกษตรกรนะครับเราก็ได้มาอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็สะท้อนให้เห็นที่ว่าความเข้มแข็งของสากลหลังจากที่ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งแล้วถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับสามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการของตัวสมาชิกสากลในฐานะที่ก็เป็นเจ้าของสากลได้อย่างดีนะครับ
1: ค่ะกลุ่มสากลที่มีความเข้มแข็งอะค่ะส่วนใหญ่ก็จะปฏิบัติตัวยังไงอะคะหรือว่ามีเจ้าหน้าที่ลงไปให้ความช่วยเหลือหรือว่ามีการลงพื้นที่หรือให้คำแนะนำหรือว่าการปฏิบัติตัวของสมาชิกในกลุ่มเองอะไรประมาณนี
0: ้คือ
1: จะเป็นแบบตัวอย่างอะ
0: ครับผมถามว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไรยกตัวอย่างก็แล้วกันยกตัวอย่างเช่นว่าสากลการเกษตรเมืองพัทลุงจำกัดอยู่ใกล้ๆตัวนี้นะอยู่ใกล้ๆเนี่ยนะครับหลักๆก็คือตัวสมาชิกของสากลครับทั้งสมาชิกสามัญสมาชิกสมทบเนี่ยบุคคลเหล่านี้นะครับจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตัวเองในเรื่องของสิทธิเรื่องของหน้าที่ของตัวเองว่าตัวเองมีบทบาทหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าของสากลอย่างไรบ้างนะครับมีสิทธิ์ที่จะไปใช้บริการในธุรกิจของสากลอย่างไรบ้างคือจะต้องมีความรู้หนึ่งก่อนที่จะมีความรู้นี่คือจะต้องมีเรื่องของอุดมการณ์ก็คือเรื่องของความเชื่อว่าระบบของสากลเนี่ยสามารถจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมเรื่องของความเป็นอยู่เรื่องของการที่จะสร้างรายได้เรื่องของการที่จะลดค่าใช้จ่ายลดต้นทุนการผลิตพอมีความเชื่อปั๊บเนี่ยเราจะมีความรักในองค์กรของเราพอมีความรักในองค์กรของเราเนี่ยตัวสมาชิกจะให้ความร่วมมือในการทำธุรกิจในการทำกิจกรรมทุกๆเรื่องกับสากลทุกๆแห่งนะครับทุกๆสากลตัวสมาชิกถือว่ามีความสำคัญมากที่สุดนะครับไม่ได้อยู่ที่ว่าจำนวนสมาชิกจะมากจะน้อยนะครับอยู่ที่ว่าสมาชิกจะมีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจของสากลเท่าไหร่แค่นั้นเองนะครับอันนี้คือส่วนของสมาชิกนะครับจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและก็จะต้องมีความร่วมมือส่งคณะกรรมการของสากลซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งกันมาเพื่อทำหน้าที่ในเรื่องของการบริหารเรื่องของการวางแผนการกำหนดทิศทางของสากลเนี่ยถ้าเราได้คณะกรรมการที่มีความรู้มีความสามารถในเรื่องของการในเรื่องของการบริหารองค์กรแล้วเนี่ยนะครับก็ถือว่าโชคดีของสากลนะครับแต่แค่นั้นไม่พอนะครับคือจะต้องมีเรื่องของความซื่อสัตย์ความสุจริตด้วยนะครับจะต้องมีมากๆด้วยนะครับเข้ามาเพื่อที่จะไม่หวังผลประโยชน์จากสากลนะครับแต่เข้ามาเพื่อที่จะทำประโยชน์ให้กับองค์กรทำประโยชน์ให้กับตัวสมาชิกนะครับถือว่ามีความสำคัญแล้วก็มีบทบาทนะครับส่วนที่3ก็คือเจ้าหน้าที่ของสากลทั้งผู้จัดการผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้าฝ่ายหัวหน้าแผนกรวมทั้งเจ้าหน้าที่ต่างๆเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลหรือว่าเป็นบุคลากรที่ทางคณะกรรมการได้มีการจัดจ้างขึ้นมานะครับก็มาทำหน้าที่โดยรับนโยบายจากคณะกรรมการมาสู่การปฏิบัตินะครับมาดำเนินการในตำแหน่งต่างๆบุคคลเหล่านี้ก็ปฏิบัติไปตามหน้าที่ตามความรู้ตามความสามารถซึ่งผ่านการคัดเลือกโดยด้วยวิธีการต่างๆนะครับแต่ว่าเช่นเดียวกันกับคณะกรรมการนอกจากว่าปฏิบัติให้เป็นไปตามหน้าที่แล้วเนี่ยก็จะต้องมีในเรื่องของความซื่อสัตย์ความสุจริตเพราะว่าถ้ากรมจัดจ่ายคือได้ยินข่าวเรื่องของการทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นในสากลนะครับไม่ว่าในจังหวัดพัทลุงหรือว่าจังหวัดไหนก็ตามเนี่ยจะเกิดขึ้น าจจะสองส่วนนะครับมีคณะกรรมการร่วมมือกับฝ่ายจัดการฝ่ายจัดการร่วมมือกับคณะกรรมการนะครับเกิดจากการกระทำของบุคคลแค่ไม่กี่คนแต่ว่ามูลค่าของความเสียหายที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างมากนะครับความเสียหายเกิดขึ้นมากคนที่เดือดร้อนก็คือตัวสมาชิกของสหกรณ์นะครับถึงแม้ว่าภายหลังเราจะมีจัดตรวจสอบพบผู้กระทำความผิดได้มีการแจ้งความดำเนินคดีแต่ว่าคดีกว่าที่มันจะสิ้นสุดนั้นต้องใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานแล้วก็บางครั้งบางคราวนี่บางสหกรณ์เนี่ยจำนวนเงินที่ออกไปเนี่ยในการที่จะเรียกกลับคืนมานี่ยากนะครับยากแล้วก็อาจจะได้กลับมาไม่ครบทุกบาททุกสตางค์ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเพราะฉะนั้นจันทร์ที่ของสหกรณ์ก็จะต้องมีในเรื่องของความซื่อสัตย์ความสุจริตความรักในอาชีพที่ทำนะครับรักเกียรติยศรักชื่อเสียงของตัวเองนะครับก็ถือว่ามีความสำคัญ
1: ครับ
0: อันนี้เป็นเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์นะครับนอกจากนั้นก็จะมีผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ซึ่งที่ประชุมใหญ่ก็เลือกเข้ามาเพื่อทำหน้าที่ในเรื่องของการตรวจสอบว่าสหกรณ์ปฏิบัติถูกต้องเป็นไปตามข้อบังคับกฎหมายระเบียบหรือไม่อย่างไรนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่จะเข้ามาทำหน้าที่แทนสมาชิกก็มาทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยคณะกรรมการมาดูแลอีกชั้นหนึ่งนะครับถ้ามาเจอว่าสหกรณ์ปฏิบัติไม่เป็นไปตามข้อบังคับกฎหมายระเบียบอะไรต่างๆก็จะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการของสหกรณ์เพื่อให้คณะกรรมการได้รับทราบเพื่อจะได้ไปแก้ไขปัญหาเหล่านั้นนะครับบุคคลนี้ก็ถือว่ามีความสำคัญ
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: อันนี้ล่ะก็จะทำให้สหกรณ์นั้นเข้มแข็งนะคะก็อยู่นั่นแหละสมาชิก
0: ท
1: ุ
0: กส
1: ่
0: วน
1: สมาชิกคณะกรรมการก็บุคคลที่มารวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์นั่นแหละเพราะว่าตั้งแต่เริ่มต้นนะคะการรวมกลุ่มมาเป็นสหกรณ์ก็คือบุคคลที่แบบมีความเดือดร้อนประเภทเดียวกันก็แบบต้องนึกถึงใจเขาใจเราอะนะการรวมกลุ่มกันเนี่ยค่ะความซื่อสัตย์ก็เป็นส่วนสำคัญนะคะที่หัวหน้าได้แจ้งกันไปส่งท้ายแล้วหัวหน้ามีฝากอะไรเพิ่มเติมไหมคะเผื่อเป็นการย้ำเตือนหรือว่าเชิญชวนหรือว่าการเข้าไปขาข้อคำปรึกษาที่สหกรณ์จังหวัดอะค่ะ
0: ครับก็อยากจะฝากถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะครับถ้าว่าท่านมีความเดือดร้อนนะครับในเรื่องของการประกอบอาชีพในเรื่องของการทำมาหากินซึ่งในปัจจุบันเห็นว่าเรื่องของเศรษฐกิจนะเราก็ทราบกันอยู่นะครับหลายๆครอบครัวก็อาจจะมีภาระของหนี้สินนะครับซึ่งเกิดจากค่าใช้จ่ายต่างๆที่มันมีอัตราที่ค่อนข้างสูงขึ้นนะครับถ้าท่านยังไม่สังกัดกับสถาบันการเงินหนึ่งหรือว่าสถาบันการเงินใดนะครับท่านลองอันมาทางสหกรณ์ดูนะครับทางสหกรณ์นะครับเพราะผมมองว่าถ้าจะพูดถึงตอนนี้นะครับมองว่าระบบสหกรณ์นี่น่าจะถือว่าเป็นระบบที่ดีที่สุดนะครับที่จะเข้าไปเป็นองค์กรที่จะให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีความเดือดร้อนเรื่องของเศรษฐกิจเรื่องของสังคมเรื่องของความเป็นอยู่นะครับในส่วนของนอกภาคเกษตรเนี่ยมาสักครู่ยกตัวอย่างขององค์ทรัพย์ครูนะครับอันนี้ก็เฉพาะอยู่แล้วนะครับก็เฉพาะอยู่แล้วนะครับขององค์ทรัพย์ครูองค์ทรัพย์ตำรวจสาธารณสุขโรงพยาบาลอะไรต่างๆเฉพาะแล้วแต่ว่าที่กำลังพูดเนี่ยในส่วนของตัวเกษตรกรตัวเกษตรกรผมมองว่ายังมีอยู่เยอะนะครับมีอยู่เยอะที่อาจจะยังพอมีความเดือดร้อนปั๊บไม่รู้จะไปทางไหนไปไม่ถูกเพราะว่าก็ไม่รู้จะถามใครนะครับไม่รู้จะถามใครไปไม่ถูกนะครับเพราะว่าไปทางสหกรณ์นะครับน่าจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าอาจจะไม่สามารถแก้ปัญหาให้กับพี่น้องได้ 100% นะครับแต่คิดว่าก็ได้ในระดับหนึ่งนะครับตามศักยภาพของสหกรณ์ที่เราจะไปเป็นสมาชิกนะครับตัวผมมองว่าผู้ที่มีความเดือดร้อนในพัทลุงยังมีเยอะนะครับที
1: ่
0: ยังไม่ได้สังกัดสถาบันไหนนะครับก็สามารถที่จะไปสอบถามรายละเอียดนะครับที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุงก็ได้นะครับเลขที่13ถนนธรรมจักรตำบลกัวสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงนะครับไปพูดไปคุยไปขอความรู้ว่าถ้าเรามีความเดือดร้อนลักษณะแบบนี้จะไปทำยังไงจะไปสมัครเป็นสมาชิกของสหกรณ์ที่ไหนดีจะต้องดำเนินการอย่างไรบ้างนะครับก็ไปพูดไปคุยกับทางบุคลากรว่าเจ้าหน้าที่ของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดได้หรือว่าจะไปที่ถ้าท่านรู้จักสหกรณ์เนี่ยนะครับเช่นยกตัวอย่างอำเภอเมืองอีกนะครับสหกรณ์การเกษตรเมืองพัทลุงนะครับก็อยู่ที่ตำบลท่ามีหลังอยู่ที่ กวนปลงนะครับอยู่ที่บ้านกวนปลงนะครับอันนั้นท่านก็สามารถไปสอบถามกับเจ้าหน้าที่หรือบุคลากรของทางสากลได้ว่าเรามีความเดือดร้อนเราอยากจะเข้ามาสมัครเข้าเป็นสมาชิกของสากลด้วยเราจะต้องดำเนินการเราจะต้องเอาเอกสารข้อมูลอะไรต่างๆอย่างไรนะครับซึ่งคิดว่าทุกๆสากลก็

0: ยินดีที่จะเปิดรับสมาชิกใหม่อยู่อย่างต่อเนื่องนะครับ
1: ค่ะน่าจะครบถ้วนแล้วนะคะวันนี้ถ้าเกิดมีข้อสงสัยใดๆนะคะก็สามารถที่จะตรงไปได้เลยนะคะที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพัทลุงนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะเลยนะคะแล้วก็เราก็จะมีการลงพื้นที่ไปด้วยใช่ไหมคะมีการให้คำแนะนำทั้งสหกรณ์ที่จัดตั้งมานานแล้วแล้วก็พี่น้องสหกรณ์ที่อาจจะแบบขอคำปรึกษาด้วยอะไรอย่างนี้นะคะ
0: เจ้าหน้าที่ที่มาสักครู่ที่บอกว่าจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ในกลุ่มส่งเสริมเนี่ยก
1: ็
0: จะเป็นเจ้าหน้าที่ที่จะไปให้คำแนะนำกับสากลที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งอยู่แล้วสากลอยู่ในพื้นที่นะครับจะไปร่วมประชุมคณะกรรมการไปให้คำแนะนำไปตรวจสอบข้อมูลไปดูเอกสารหลักฐานต่างๆก็จะมีเจ้าหน้าที่ประจำอยู่แล้ว
1: ค่ะครับเขามาแบบเป็นพี่เลี้ยงไปด้วยนะคอยประคับประคองกันไปนะคะให้เป็นสากลเข้มแข็งนะคะอันนี้ก็น่าจะครบถ้วนกันแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะคะนายสมศักดิ์บุญโยมสากลจังหวัดพัทลุงนะคะจากสำนักงานสากลจังหวัดพัทลุงนะคะที่มาให้ข้อมูลดีๆให้กับพี่น้องเกษตรกรนะคะอันนี้ก็เป็นการแบบแนะนำแล้วก็ที่สำคัญเหมือนที่ท่านหัวหน้าได้บอกกันไปเมื่อสักครู่นี้นะคะพี่น้องเกษตรกรอาจจะถึงเวลาในจุดจุดหนึ่งมองหาที่พึ่งนะคะแล้วก็มีการพูดคุยกันกับอาจจะเป็นเกษตรกรในพื้นที่แต่ว่าหาทางออกไม่เจอสากลเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะช่วยกันนะคะ
0: ค่ะขออนุญาตเพิ่มเติม
1: ได้ค่ะได้ค่ะ
0: ขออนุญาตเพิ่มเติมว่าสากลที่ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งแล้วนะคร
1: ับ
0: นอกจากเราจะเข้าไปในเรื่องของให้องค์ความรู้และก็เรื่องของการกำกับดูแลแล้วเนี่ยเราก็จะไปสนับสนุนในด้านอื่นๆด้วยนะครับเช่นเรื่องของเงินทุนจากกองทุนพัฒนาสหกรณ
1: ์
0: นะครับเข้าไปสนับสนุนในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์เช่นว่ารถไถนานะครับรถอุปกรณ์เช่นว่าเครื่องผสมปุ๋ยอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเป็นเงินสนับสนุนนะครับที่จะให้สหกรณ์เนี่ยนำอุปกรณ์เหล่านี้มาใช้ประโยชน์เพื่อที่จะให้ตัวสมาชิกมารับบริการในราคาต้นทุนที่ต่ำนะครับอันนี้ก็ถือว่าหลายๆสหกรณ์ในจังหวัดพัทลุงเราก็ได้รับการสนับสนุนแล้วก็ได้รับการดูแลจากภาคราชการนะครับจากแจ้งความประสงค์มาที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสำนักงานสหกรณ์จังหวัดก็แจ้งไปที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เพื่อที่จะไปดูเรื่องของงบประมาณที่จะมาสนับสนุนให้กับสหกรณ์ต่างๆเหล่านี้ได้เยอะอยู่ครับได้เยอะในพัทลุงเนี่ยในคนกว้างมากเพราะว่าอะไรครับเราก็มองว่าทั้งสหกรณ์แล้วก็กลุ่มเกษตรกรในจังหวัดพัทลุงหนึ่งมีความเข้มแข็งและก็มีความต้องการอุปกรณ์เหล่านี้มาเพื่อที่จะบริการให้กับสมาชิกต้องการที่จะลดต้นทุนด้านการผลิตแล้วก็เพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องสมาชิกสากลนะครับ
1: ค่ะครบถ้วนแล้วนะคะมันก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ

0: สาทำความดีด้วยหัวใจ
1: ไมค์ธัญไมค์อนันตกรณีวัฒน์สถานีวิทยุอสมทคลื่น FM 100.5 MHz ไมค์เป็นคนหนึ่งที่ทำกิจกรรมอาสาบ่อยมากนะคะตั้งแต่ตอนเรียนจนกระทั่งทำงานรู้สึกเติมคุณค่าให้กับตัวเองมากขึ้นทุกครั้งที่ได้ทำงานอาสาค่ะมาทำความดีด้วยหัวใจด้วยการเป็นจิตอา

0: มวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
1: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
2: ไม่เปิดน้ำและไฟทิ้งไว้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับทุกคนทั้งในครัวเรือนหรือในระดับองค์กรช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยการใช้เท่าที่จำเป็นใช้อย่างคุ้มค่าและจำกัดการใช้ที่ไม่จำเป็นหรือมีแนวโน้มที่จะสูญเปล่าเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radioไม่บุกรุกพื้นที่ป่าเนื่องจากป่าไม้เป็นแหล่งการหมุนเวียนของสารระหว่างออกซิเจนคาร์บอนไดออกไซด์น้ำและสารอื่นๆในระบบนิเวศที่สำคัญการทำลายป่าจึงมีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการสะสมของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในบรรยากาศเพิ่มมากขึ้นจนเกิดภาวะเรือนกระจกซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อุณหภูมิของโลกสูงขึ้นเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
3: ผมเป็นคนไทยเกิดบนผืนแผ่นดินไทยรักและภูมิใจความเป็นไทยผมว่าสำนึกรักในแผ่นดินเกิดเป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนมีอยู่แล้วเมื่อเรามีหัวใจที่รักชาติแบบเดียวกันนี่คือพลังที่ยิ่งใหญ่ที่จะช่วยให้ประเทศชาติเดินหน้าพัฒนาได้อย่างยั่งยืนสังคมไทยของเราก็จะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขอีกด้วยครับ
4: Mcot Radio Network รักประเทศไทย
5: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ Mcot Radio Networkร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
0: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
2: ขณะนี้เวลา 14:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
6: ต่อไปด้วยสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนัก

0: ่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองจับตาการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.นายกรัฐมนตรีเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.เดินทางมาเป็นประธานการประชุมกตร.ครั้งที่7/2569ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยมีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อม4แคนดิเดตประกอบด้วยพลตำรวจเอกนิรันดร เหลื่อมศรีรองผบตร.พลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิลบุตรรองผบตร.พลตำรวจเอกสำราญดวนมารองผบตร.และพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์เจรตำรวจแห่งชาติร่วมต้อนรับผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะเดินทางมาถึงสำนักงานตำรวจแห่งชาติแคนดิเดตชิงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เดินลงมาที่ห้องโถงอาคาร1เพื่อรอรับนายกรัฐมนตรีโดยพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนิลบุตรรองผบตร.และพลตำรวจเอกสำราญดวนมารองผบตร.เดินมาพร้อมกันก่อนจะโอบเอวกันเดินเข้าไปในห้องรับรองจากนั้นพลตำรวจเอกอิทธิพลอัจฉริยประดิษฐ์เจรตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจเอกนิรันดร เหลื่อมศรีรองผบตร.ได้เดินมารอแถวต้อนรับนายกรัฐมนตรีโดยทันทีที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงมีสีหน้ายิ้มแย้มและได้ทักทาย4แคนดิเดตผู้ที่จะได้รับการเสนอชื่อคัดเลือกตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและไม่ได้ตอบคำถามสื่อมวลชนว่าจะมีเซอร์ไพรส์หรือไม่จากนั้นนายกรัฐมนตรีและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิได้ครองรับรองส่วนตัวเพื่อหารือทางนี้นายกรัฐมนตรีมีการเรียกคณะกรรมการข้าราชการตำรวจผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง12คนหารือนอกห้องประชุมที่ห้องพรมนอกเป็นเวลา30นาทีจากนั้นเมื่อประชุมวงเล็กเสร็จสิ้นนายกรัฐมนตรีได้เดินทางกลับมาที่ห้องประชุมศรียาดลโดยใบหน้ายิ้มแย้มไม่มีความกังวลเช่นเดียวกับแคนดิเดตทั้ง4คนนั่งรออยู่ที่ห้องประชุมใหญ่มีสีหน้ายิ้มแย้มและพูดคุยกันตลอดเวลาวิรยุทธ์ซัดรัฐบาลทำงานไม่เป็นไม่เห็นหัวประชาชนลั่นครม.ทำงานผิดพลาดทั้งชุดหลังปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐผิดซ้ำซากทำคนจำนวนมากถูกตัดสิทธิ์ในวิรยุทธ์การชูฉัตรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะประธานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจแถลงข่าวก้องวนต่อการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งสะท้อนปัญหาว่ารัฐทำงานไม่เป็นและไม่เห็นหัวประชาชนคนวุ่นวายถูกตัดสิทธิ์ไม่ใช่ปัญหาของกระทรวงการคลังและนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเท่านั้นแต่ปัญหาของการทำงานไม่เป็นการตัดสินใจร่วมกันของทั้งครม.รวมถึงตัวนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยแต่ทำไมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมถึงไม่ได้สนใจดูเรื่องของรถยนต์และรถจักรยานยนต์ควรจะมีอายุเท่าไหร่เข้าไปพิจารณาส่วนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ไม่ได้ช่วยดูเรื่องของคนพิการให้แม่นยำในจำนวนคนเปราะบางส่วนกรณีของเกษตรกรที่พบว่าปัจจุบันค่าเฉลี่ยของเกษตรกรไทยที่ถือครองที่ดินประมาณ17ไร่ 60% ที่ดินเกิน10ไร่ทั้งนั้นปัญหาคือการมีที่ดิน10ไร่รัฐจะนับว่าพ้นเกณฑ์ความยากจนหรือไม่จากข้อมูลปี2567พบว่าเกษตรกรที่ปลูกข้าวหอมมะลิมีผลตอบแทนสุทธิหักต้นทุนแล้วเหลือ 1,300 บาทต่อไร่แปลว่าผลตอบแทนรายได้สุทธิ 13,000 บาทต่อปีเท่ากับว่าจะตกเกณฑ์หากเอาเกณฑ์การถือครองที่ดินเท่านั้นไม่ได้ดูเรื่องผลผลิตและยังไม่นับคนที่จะปลูกข้าวประเภทอื่นที่ผลกำไรอาจไม่ได้ตามนี้เครื่องบินขัดข้องบนรันเวย์สนามบินอุดรธานีล่าสุดเปิดทางวิ่งตามปกติแล้วกรมท่าอากาศยานแจ้งว่ากรณีเกิดเหตุอากาศยานขัดข้องบนทางวิ่งณท่าอากาศยานอุดรธานีในวันนี้ทำให้ต้องปิดใช้งานทางวิ่งเป็นการชั่วคราวระหว่างเวลา 9:30 นถึง 10:30 นเพื่อเคลื่อนย้ายอากาศยานที่ขัดข้องและตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่ตามมาตรฐานความปลอดภัยภายหลังการดำเนินการแล้วเสร็จทางวิ่งได้เปิดใช้งานตามปกติเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้มีเที่ยวบินได้รับผลกระทบล่าช้าขาเข้า3เที่ยวบินและขาออก2เที่ยวบิน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: สนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
0: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.
4: ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์

0: โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก

M-COT Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการ Radio โอห้างโดยจ้าจ๋ากฎชนิพานิลเขต

อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนะคะนัดช็อปนัดหม่ำนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียมความสุขของคุณค่ะช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันนะคะกับแอโร่นะคะลดสูงสุดถึง 50% แห้งไวใสสบายไม่ร้อนไม่อมเหงื่อนะคะดูแลรักษาง่ายในราคาส่วนลด 50% ค่ะชุดกีฬาเดฟโฟนะคะระบายอากาศได้ดีผลิตด้วยเส้นใยสังเคราะห์แล้วก็ช่วยให้ร่างกายเย็นสบายลดสูงสุด 70% ยีนเดวิโจนนะคะใส่สบายเนื้อผ้ายืดหยุ่นราคาจับต้องได้วันนี้นะคะในราคาส่วนลด 50% นะคะ3แบรนด์นะคะจัดโปรพิเศษสุดสำหรับทุกท่านนะคะ 50% ขึ้นไปพร้อมที่จะให้คุณได้ช็อปกันแล้ววันนี้ที่ลานโปรชั้น1ไปจนถึงวันที่4สิงหาคม2569นะคะ

0: ศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงจัดโปรลดแรงสนั่นเมืองลดสูงสุด 70% เสื้อผ้าสุภาพบุรุษแอโร่ลดสูงสุด 50% ชุดกีฬาเดฟโฟระบายอากาศได้ดีผลิตด้วยเส้นใยสังเคราะห์ลดสูงสุด 70% ยีนเดวิดโจนใส่สบายเนื้อผ้ายืด
1: ทนทาน
0: ลดสูงสุด 50% โปรลดโปรแรง22กรกฎาคมถึง4สิงหาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดหม่ำนัดดูหนังนัดกันที่โคลอสเซียมโคลอสเซียมความสุขของคุณเมื่อความลับถูกวางไว้กลางโต๊ะใครจะโดนเปิดโป่งเป็นคนแรก
1: เพื่อนรัก
0: เพื่อนลับเราขอชวนคุณเข้าร่วมมื้อค่ำจะเปลี่ยนค่ำคืนแห่งความเชื่อใจให้กลายเป็นคืนของการแตกหัก เตรียมใจให้พร้อมแล้วมาดูกันว่าความลับหรือความรักอะไรจะพังลงก่อนกันเพื่อนรักเพื่อนลับ23กรกฎาคมนี้ที่โคลอสเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุง
1: รับสิคะเกมค่ะ
0: มหากาพย์โอดิสซีพร้อมท้าทายลาวถวยเทพเรื่องราวการเดินทางสุดทรหดของวีรบุรุษร้อยเล่โอดิสซีอุสบทประพันธ์มหากาพย์กรีกโบราณ1ใน2เรื่องของโฮเมอร์ตำนานมหากาพย์หลังสงครามกรุงทรอยมหากาพย์โอดิสซีพร้อมท้าทายลาวถวยเทพเตรียมพบกับมหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโรงภาพยนตร์16กรกฎาคมนี้ที่โคลอสเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงหนีให้รอดทางที่ว่าหนีพ้นภาพยนตร์สยองขวัญไทยลาวเมื่อแก๊งเพจล่าท้าผีหิวยอดผีจะใช้พิธีกรรมปัดกรรมบังหน้าเพื่อเรียกกระแสแต่พวกมันไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังก้าวขาเข้าสู่กับดักล้างแค้นของร่างทรงลี้ลับที่เตรียมเปลี่ยนไลฟ์สดให้กลายเป็นงานศพของทุกคนก้องก้อย16กรกฎาคมนี้ที่โคลอสเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุง

ทุกท่านนะคะในวันที่12สิงหาคมนี้นะคะกับคอนเสิร์ตเพื่อแม่นะคะซึ่งศูนย์การค้าโคลอเซียมพัทลุงร่วมกับหมายสตูดิโอนะคะจัดคอนเสิร์ตนะคะให้กับคุณผู้ฟังแล้วก็ทุกท่านนะคะที่มาช็อปบริเวณศูนย์การค้าโคลอเซียมพัทลุงนะคะสามารถที่จะร่วมกิจกรรมกับเราได้เลยนะคะตั้งแต่ในชั่วโมงพักบ่ายนะคะที่บริเวณชั้น2นะคะของศูนย์การค้าโคลอเซียมพัทลุง

0: ช้าเช้า
1: วันนี้เข้าสู่วันที่3แล้วนะคะในส่วนของต้องบอกว่า7 Sen นะคะ7 Sen นะคะซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าซื้อ1ฟรี1นะคะ1ฟรี1นะคะครั้งแรกที่จัดขึ้นนะคะได้รับการตอบรับอย่างดีเลยทีเดียวนะคะใครไปทานสาขาไหนเป็นยังไงคอมเมนต์มาได้เลยนะคะตอนนี้7เมนูที่ร่วมรายการเมนูละ189บาทนะคะซื้อ1ฟรี1ก็ได้ไปเลย2ถ้วยนะคะแล้วก็มีเมนูใหม่กะทิมะพร้าวอ่อนสังขยาใบเตยเสิร์ฟพร้อมข้าวเหนียวอัญชันซันเดย์นะคะแล้วก็มีทุเรียนข้าวเหนียวอัญชันด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็เมนูอย่างเมนูมิ้นช็อกบราวนี่ช็อกโกบราวนี่คุกกี้แอนด์ครีมกาแฟกล้วยหอมแล้วก็สตรอเบอรี่กล้วยหอมนะคะเสิร์ฟวันนี้จนถึงวันที่24กรกฎาคมนะคะใครที่ยังไม่ได้ไปทานแนะนำเลยนะคะคุ้มมากโปรนี้นะคะไป2ไป4ไป6นะคะจับคู่จะคุ้มมากเพราะว่า1ฟรี1หรือว่าใครจะทานคนเดียว2ถ้วยก็ได้ไม่ว่ากันนะคะที่เซเว่นเซนสาขาโคลอสเซียมพัทลุงและเซเว่นเซนสาขาโลตัสพัทลุงนะคะ

0: ไปดูภาพยนตร์กันบ้างนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงนะคะภาพยนตร์ที่อยู่ในโรงกับเรานะคะก็จะมีเรื่องก้องก้อยมหากาพย์โอดิซีผีอมตะแผ่นเผาโมอานานะคะ4เรื่อง4รสแล้วก็ที่จะเข้าโรงในวันที่23คือวันพรุ่งนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเพื่อนรักเพื่อนลับนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุงค่ะ
1: เมื่อความลับถูกวางไว้กลางโต๊ะใครจะโดนเปิดโปงเป็นคนแรก
2: เพื่อนรัก
1: เพื่อนลับ
2: เราขอชวนคุณเข้าร่วมมื้อค่ำ
1: ที่จะเปลี่ยนค่ำคืนแห่งความเชื่อใจ
2: ให้กลาย
1: เป็นคืนของการแตกหักเตรียมใจให้พร้อมแล้วมาดูกันว่าความลับหรือความรักอะไรจะพังลงก่อนกันเพื่อนรักเพื่อนลับ23กรกฎาคมนี้ที่โคลิเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุง
3: รับสิคะเกมค่ะ
1: มหากาพย์โอดิสซีพร้อมท้าทายลาวถวยเทพเรื่องราวการเดินทางสุดทรหดของวีรบุรุษร้อยเล่โอดิสซีอุสบทประพันธ์มหากาพย์กรีกโบราณ1ใน2เรื่องของโฮเมอร์ตำนานมหากาพย์หลังสงครามกรุงทรอยมหากาพย์โอดิสซีพร้อมท้าทายลาวถวยเทพเตรียมพบกับมหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโรงภาพยนตร์16กรกฎาคมนี้ที่โคลิเซียมซินีเพล็กซ์พัทลุง

0: อย
1: ผีให้รอด
0: ทางผีเพ
1: ชรนี้พ้น
0: ภาพยนตร์สยองขวัญไทยลาว
2: เมื่อ
0: เก๊งเพจล่าท้าผี
1: หิวยอดผี
0: จะใช้พิธีกรรมปัดกรรมบางหน้า
1: เพื่อเรียกกระแส
0: แต่พวกมันไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังก้าวขาเข้าสู่กับดักล้างแค้นของร่างทรงลี้ลับเตรียมเปลี่ยนไลฟ์สดให้กลายเป็นงานศพของทุกคนก้องก้อย16 กรกฎาคมนี้ที่โคลีเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง

0: ศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงจัดโปรลดแรงสนั่นเมืองลดสูงสุด 70% เสื้อผ้าสุภาพบุรุษแอโร่ลดสูงสุด 50% ชุดกีฬาเดฟโฟระบายอากาศได้ดีผลิตด้วยเส้นใยสังเคราะห์ลดสูงสุด 70%ยีนเดวิดโจนใส่สบายเนื้อผ้ายืดทนทานลดสูงสุด 50% โปรลดโปรแรง22กรกฎาคมถึง4สิงหาคม2569ณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดหม่ำนัดดูหนังนัดกันที่โคลอสเซียมโคลอสเซียมความสุขของคุณ
1: ช่วงนี้แนะนำย้ำนะคะในส่วนของบูติกสตรีของคุณสุภาพสตรีโดยเฉพาะนะคะมิกเซลแล้วก็บูตองลดสูงสุด 50% นะคะพร้อมที่ใจคุณได้เป็นเจ้าของกันใครที่มองหานะคะแนะนำเลยนะคะที่ชั้น2ของศูนย์การค้าโคลอสเซียมพัทลุงนะคะ

ส่งท้ายแล้วล่ะค่ะในชั่วโมงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมความสุขของคุณค่ะ

0: ถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองรักษาการอธิบดีสธ.มอบนโยบายประกาศฟื้นศรัทธาองค์กรย้ำสอบสายบริหารโปร่งใสกำชับเด็ดขาดไม่ให้มีการนำตำแหน่งหน้าที่แอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ทุกกรณีนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรักษาการอธิบดีกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นเป็นประธานการประชุมกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นมอบนโยบายแก่ผู้บริหารและบุคลากรของกรมเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนองค์กรสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนและฟื้นฟูภาพลักษณ์ของกรมภายหลังวิกฤตด้านความเชื่อมั่นเกิดขึ้นโดยได้ประกาศนโยบายสำคัญด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยกำชับอย่างเด็ดขาดไม่ให้มีการนำตำแหน่งหน้าที่หรือชื่อของผู้บริหารไปแอบอ้างเรียกรับผลประโยชน์ในทุกกรณีพร้อมย้ำว่าการสอบคัดเลือกบุคลากรโดยเฉพาะการสอบสายบริหารที่จะมีขึ้นในวันที่26กรกฎาคมนี้จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสสุจริตและตรวจสอบได้ห้ามมีการซื้อขายตำแหน่งการวิ่งเต้นหรือการส่งรายชื่อแทรกแซงกระบวนการสอบโดยเด็ดขาดนอกจากนี้ได้สั่งการให้ทบทวนมาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการสอบอย่างรัดกุมโดยประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะผู้ดำเนินการจัดสอบเพื่ออุดช่องโหว่ที่อาจจะเกิดขึ้นและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สังคมว่าการสอบของกรมส่งเสริมกับปกครองท้องถิ่นจะดำเนินการที่มาตรฐานสูงสุดพร้อมเตือนเจ้าหน้าที่ทุกคนว่าการกระทำที่ไม่ถูกต้องในปัจจุบันสามารถถูกตรวจสอบและเปิดเผยได้ทุกเวลาจึงต้องยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตอย่างเคร่งครัดสุขสมรวยเตรียมบินอำนาจเจริญแจ้งความข้อหาหมิ่นประมาทยิ่งชีพไอลอหลังปูดเอี่ยวคดีหัวสว.เชื่อเป็นเกมการเมืองนางสุขสมรวยวันธนียกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีส.ส.อำนาจเจริญพรรคภูมิใจไทยกล่าวถึงกรณีที่นายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอกล่าวหาบุคคลพรรคภูมิใจไทย9คนมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.โดยมีชื่อนางสุขสมรวยรวมอยู่ด้วยว่าจะปล่อยให้คณะกรรมการการเลือกตั้งและฝ่ายกฎหมายดำเนินการเชื่อว่าอีกไม่นานจะมีข้อสรุปและส่วนตัวยังเชื่อได้ว่าเป็นเรื่องของเกมการเมืองข้อความที่เอามาลงยังไม่รู้เลยว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะที่ผ่านมาเคยมีหนังสือมาถึงเฉพาะคณะกรรมการชุดที่26ได้ปฏิเสธไปและในข้อกล่าวหาไม่ได้บอกรายละเอียดตรงนี้อีกทั้งจะได้รู้จักไม่รู้จักรีสอร์ทที่ไหนยิ่งชีพกล่าวอ้างถึงด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเชื่อว่าหากมีมูลมีข้อเท็จจริงทางกกต.และฝ่ายกฎหมายก็จะเรียกไปสอบแล้วแต่ที่ผ่านมาปรากฏแต่ชื่อไม่เคยโดนเรียกไปสอบทางนี้จะแจ้งความดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทนายยิ่งชีพที่จังหวัดอำนาจเจริญและคงไม่ตอบโต้อะไรไปมากกว่านี้เพราะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้พูดไปหมดแล้วทางนี้จะไม่หลงกลฝ่ายค้านที่จะให้ไปร้องต่อศาลเชื่อว่าใครที่ทำอะไรจะนอนไม่หลับอย่างแน่นอนสิริพงษ์นำทีมกรมรางรฟท.และบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดลงพื้นที่ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าคลองตันเร่งแก้เหตุขัดข้องแอร์พอร์ตเรลลิงนายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ณศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าคลองตันพร้อมเรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยกรมการขนส่งทางรางการรถไฟแห่งประเทศไทยบริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดและบริษัทเอเชียเอราวัณจำกัดเพื่อติดตามความคืบหน้าการแก้ไขเหตุขัดข้องของระบบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิงภายหลังเกิดเหตุขบวนรถตกรางบริเวณประแจภายในศูนย์ซ่อมบำรุงส่งผลกระทบต่อการเปิดให้บริการเดินรถพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือเร่งดำเนินการแก้ไขสถานการณ์นายอนันต์พรมนิ่มแดงผู้ว่าการการรถไฟประเทศไทยเปิดเผยว่าเมื่อเที่ยงคืน47นาทีเกิดเหตุขบวนรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรลลิง1ขบวนประกอบด้วย4ตู้ซึ่งเดินรถกลับเข้าศูนย์ซ่อมบำรุงหลังเสร็จสิ้นการให้บริการโดยระหว่างนำขบวนเข้าศูนย์ซ่อมบำรุงตู้โดยสารคันที่3ได้ตกรางบริเวณประแจภายในศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าคลองตันส่งผลให้กีดขวางเส้นทางเข้าและออกของระบบแอร์พอร์ตเรลลิงทำให้ไม่สามารถนำรถให้บริการเดินรถได้ตามปกติในเส้นทางระหว่างสถานีพญาไทสถานีสุวรรณภูมิขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุที่แท้จริงอย่างละเอียด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคต ภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
4: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
7: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
8: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
9: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
10: ทุกวินาทีมีค่ากับชีวิต
11: การช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินยิ่งใช้เวลาน้อยเท่าไหร่ก็จะเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วยฉุกเฉินมากขึ้นเท่านั้น
10: เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณไซเรนขอทางจากรถพยาบาลฉุกเฉินควรหลีกทางให้เสมอ
9: MCOT Radio Network ขอบคุณทุกน้ำใจไทยที่มีให้กับสังคม

M-Cod Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการลดต้นทุนชีวิตกับปุ๋ยบุญพืชโดยเตือนใจชมพู

ษตรกรไทยเชิญฟังรายการดีเพลงดังพร้อมฟังสาระชีวิตและสาระทางด้านการเกษตรในรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชครับ

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544บริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยภายใต้การดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพดีลดการใช้สารเคมีเพื่อช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินทำให้ได้คุณภาพ

ินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทปูนพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อพื้นแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานปูนพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

ียงขึ้นจมูกไหมวันนี้ไม่ได้เป็นหวัดไม่ได้เป็นอะไรนะคะแต่ว่าอะไรรู้ไหมใส่แว่นแล้วตอนหลังๆมามีความรู้สึกว่าใส่แว่นถ้าเกิดว่าใส่ขึ้นไปข้างบนอ่ะมันหนีบมันเหมือนจะหนีบยังไงก็ไม่รู้อ่ะหรือว่ามันกรอกตาไม่ชัดก็ไม่รู้อะไรสักอย่างนึงนี่แหละแล้วมีความรู้สึกว่าถ้าใส่แว่นแล้วก็หลุดมาเหมือนคนแก่เอ้ยหรือว่าเราแก่โอ้รับไม่ได้คือถ้าหลุดถ้ามันดึงแว่นลงมาหน่อยอ่ะให้มันหนีบกับตรงปีกจมูกอ่ะเออมันรู้สึกว่ามันใส่สบายขึ้นหรือว่าเอาปีกจมูกช่วยพยุงมันสบายขึ้นแต่มันหนีบจมูกทำให้เสียงเตือนอ่ะเหมือนคนเป็นหวัดเหมือนขึ้นจมูกทำยังไงดีเนาะไม่ใส่แว่นก็มองไม่เห็นนะคะต้องขออภัยคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยเสียงอาจจะไม่ใสแต่ว่าใจใสสะอาดใส่ซื่อบริสุทธิ์แน่นอนคุณผู้ฟังไม่เชื่อนะคุณผู้ฟังบอกนะพูดอย่างนี้ดูไม่เชื่อดูไม่น่าเชื่อถือเลยเอาจริงนะจริงจังจริงใจนะคะจริงโจ้ด้วยเออนะคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างสบายดีกันอยู่ไหมนะเตือนใจอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังกันไม่ว่าคุณฟังจะสบายกายไม่สบายใจสบายใจไม่สบายกายหรือไม่สบายทั้งสองอย่างเหรอขนาดนั้นเลยเออนั่นแหละนะคะอะไรยังไงก็ตามเรามาอยู่เป็นเพื่อนกันมาเป็นกำลังอกกำลังใจผ่านรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชถึงพ่อแม่พี่น้องคุณผู้ฟังแล้วก็พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรที่ตอนนี้หลายคนอาจจะประสบกับปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำเพราะอะไรเพราะว่ามันมีคู่แข่งเนาะเรียกว่าเป็นคู่แข่งก็ได้แหละจากสินค้าจากต่างประเทศนะคะซึ่งก็มีข้อเสนอหลายอย่างในการที่เราจะรับสินค้าจากต่างประเทศแต่ถ้าเรารับมาหมดนะคะหอมกระเทียมพริกอะไรต่างๆนะคะแล้วเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกำลังการผลิตของเราน้อยกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วพื้นที่การผลิตของเราก็ไม่ได้ใหญ่เท่ากับประเทศคู่แข่งแล้วเขาเนี่ยนำเขาสามารถที่จะปลูกได้เยอะพอได้เยอะต้นทุนก็ลดลงนะคะแล้วก็รวมไปถึงเทคโนโลยีอะไรต่างๆของเขาด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดเขาผลิตต้นทุนเขาต่ำกว่าถึงแม้เขาจะขนส่งเข้ามาแต่ว่าเขาได้ราคาต้นทุนที่ต่ำกว่าแล้วเราอ่ะเกษตรกรบ้านเราอ่ะมันอยู่ยากเนาะอยู่ยากมันก็ต้องมีจุดขายของเราแหละนะคะอย่างแรกอ่ะเติมมีความรู้สึกว่าผักผลไม้บ้านเราอ่ะรสชาติดีจริงๆนะคะกระเทียมเราก็หอมกว่านะถึงแม้ว่ามันจะไม่อันใหญ่และปอกง่ายเหมือนกับของจีนก็ตามเถอะพูดอย่างนั้นนะหรือว่าผักผลไม้อื่นๆตึงก็มีความรู้สึกว่าของบ้านเราอ่ะรสชาติดีนะคะอาจจะเนื่องจากดินเนื่องจากสภาพอากาศอะไรต่างๆนะคะก็ขอให้รักษามาตรฐานคุณภาพดีๆเอาไว้นะคะเพราะว่าไม่งั้นถ้าไปแข่งเรื่องของราคาเรื่องของปริมาณอะไรอย่างเงี้ยต้นทุนอย่างเงี้ยเราอาจจะยากในการที่จะไปสู้กับเขานะคะมันก็ต้องมาชูเรื่องของคุณภาพแล้วก็คุณสมบัติอะไรต่างๆของเราที่เรามีมากกว่ารสชาตินะคะคุณภาพรสชาติอะไรต่างๆเนี่ยก็ควรจะรักษามาตรฐานเอาไว้ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้พี่น้องเกษตรกรแล้วก็คุณผู้ฟังทุกท่านผ่านพ้นทุกๆปัญหาไปได้ด้วยดีด้วยกันกับพวกเราชาวบุญพืชและวันนี้นะคะสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านไหนสนใจอยากให้ผลิตภัณฑ์ของบุญพืชเป็นส่วนหนึ่งในไร่ในสวนในนาของพี่น้องเกษตรกรเป็นส่วนหนึ่งในการลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตพิชิตผลกำไรของพี่น้องเกษตรกรก็เชิญกันได้นะคะมาลองปุ๋ยสักกระสอบตาตาสักขวดก็ได้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านนะคะภายใต้การควบคุมการดูแลการผลิตของบุญพืชมีปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาตาแล้วก็บิ๊กทวีนะคะแวะมาศูนย์บุญพืชสัก

0: หรือว่าจะโทรมาสอบถามรายละเอียดกันก่อนก็ได้นะคะที่สายด่วนบุญพืชสายด่วนบุญพืช0861849000ค่ะ0861849000ทุกวันทุกเรื่องราวกับพวกเราชาวบุญพืชนะคะ LINE @บุญพืชก็ได้ใช้ LINE ติดต่อกันทาง LINE ก็ได้ไม่ใช่มิจฉาชีพแน่นอนมิตรภาพมิตรภาพนะคะใส่อะไรนะ LINE @บุญพืช @bp2544 LINE @บุญพืช @bp2544 ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนมาเป็นครอบครัวบุญพืชด้วยกันนะคะ
1: บุญพืชผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรคุณภาพดีคุ้มเกินราคา
2: ต้นยางมันจะสวยมันจะออกดีเปอร์เซ็นต์อะไรมันก็ดีที่แดกมาใช้เนี่ยก็คิดว่าจะลดต้นทุนแหละคือมันไม่ไหวหรอกถ้าเราไม่ลดต้นทุนลงมาบ้าง
3: ราคาถือว่าถูกมันประหยัดปุ๋ยแล้วอย่างนึงปุ๋ยตัวอื่นถ้าเราใส่อ่ะถึงพูดเตี้ยๆเนี่ยมันโดนลูกๆเนี่ยมันจะเสียตัวเนี้ยมันโดนไม่เป็นไร
4: ราคามันไม่สูงแล้วก็เปลือกมันจะนิ่มแล้วก็ไม่ตายเนื้อเปอร์เซ็นต์มันก็ดีก็ใช้ตลอด
5: พอหน่วยลิ้นจี่แม่บ่เคยหันกําเตื้อนี่แม่ต้องยอมรับแต่ๆเลยนะทุนเฮาก็บ่ต้องได้ใจนักแน่นอนแล้วก็ผลผลิตของเฮาก็ดีขึ้นเนี่ยมันก็ม่วนใจ
6: มันช่วยลดต้นทุนปุ๋ยเคมีด้วย1แล้วก็อย่างนึงมันใส่บำรุงดินไปด้วยบำรุงลูกไปด้วยในตัวน่ะที่ว่ามันดี
1: ถูกและดีมีอยู่จริงบุญพืชโทร086-184-9000 086-184-9000 หรือแอดไลน์บุญพืชได้ที่ @bp2544
7: การค้นพบครั้งสำคัญที่ทำให้โฉมหน้าการเกษตรกรรมไทยเปลี่ยนไปต้าต้าให้อาหารเสริมทางใบพืชเสริมสร้างความสมบูรณ์แข็งแรงแก่พืชตั้งแต่ระดับเซลล์สะอาดหมดจดพืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีพืชสมบูรณ์แข็งแรงทนโรคทนแล้งได้ดีให้ผลผลิตที่มีคุณภาพขายได้ราคาดีใช้ต้าต้าฉีดพ่นทางใบแทนฮอร์โมนพืชได้ทุกชนิดเพื่อคุณภาพผลผลิตที่ดีกว่าคุ้มค่าเกินราคาต้าต้าใช้ฉีดพ่นทางใบหรือใช้แค่เมล็ดก่อนหว่านหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้าน

0: คะปูนพืชแต่แน่จริงๆของแท้แน่นอนนะคะหาซื้อง่ายราคาไม่แพงที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านภายใต้การควบคุมการดูแลการผลิตของบริษัทบุญพืชรับรองรับประกันคุณภาพ25ปีเป็นประกันยืนหยัดยืนยันเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรไทยค่ะ
1: ผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุทางธรรมชาติช่วยปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพของดินให้ดีขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับปุ๋ยให้แก่ดินมีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมที่สำคัญและจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชธาตุอาหารจะถูกปลดปล่อยอย่างช้าๆทำให้พืชสามารถนำไปใช้ได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานประหยัดปุ๋ยเท่ากับประหยัดเงินใช้บุญพืชประหยัดเงินประหยัดปุ๋ยบุญพืชผลิตภัณฑ์ดีที่พี่น้องเกษตรกรไทยวางใจมาจนถึงวันนี้25ปีเป็นประกันสนใจผลิตภัณฑ์บุญพืชปุ๋ยพลังปุ๋ย The Kings บุญพืชตาต้าและ Big Twees พบกันที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านทั่วประเทศ
2: แสงแดดเมืองไทยไม่เคยปราณีใครช่วงนี้พืชที่ปลูกเฉาเฉาเหงาหงอยอยู่ใช่ไหมล่ะอยากให้พืชที่ปลูกไว้กลับมาสดชื่นสดใสเขียวสะพรึงต้องลองสารสกัดจากพืชธรรมชาติที่ให้การบำรุงถึงระดับเซลล์ของพืชบำรุงลึกบำรุงหนักบำรุงให้เซลล์ของพืชสมบูรณ์แข็งแรงแม้อากาศจะร้อนแรงแค่ไหนต้าต้าก็เอาอยู่จะปล่อยให้พืชของคุณเฉาอยู่ทำไมมาคืนความสมบูรณ์สดใสให้พืชที่ปลูกไว้ด้วยต้าต้ากันดีกว่าต้าต้าสูตรพืชผักต้าต้าสูตรนาข้าวต้าต้าสูตรไม้ผลและต้าต้าสูตรมันหัวโตฉีดพ่นทางใบให้พืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงใช้ทุก15วันแล้วมาดูผลกันไม่ว่าจะแรงแค่ไหนพืชที่สมบูรณ์เขียวสดใสก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนหยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
0: 25ปีเป็นประกันยืนหยัดยืนยันเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรไทยภายใต้การควบคุมการดูแลการผลิตของบริษัทบุญพืชรับรองรับประกันคุณภาพผลผลิตออกมารับรองว่าพี่น้องเกษตร

0: รภูมิใจถูกใจไว้ใจได้ถ้าใช้บุญพืชนะคะแล้วช่วงนี้ไปฟังสิ่งสัมภาษณ์ของพี่น้องเกษตรกรครอบครัวบุญพืชกันพี่บุญเลิศนะคะคุณบุญเลิศทำสวนยางพาราอยู่ที่ปะเหลียนจังหวัดตรังนะคะจะมาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆกับการใช้บุญพืชในสวนยางพาราให้พวกเราได้ฟังกันวันนี้ค่ะ
1: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืช
2: ฮัลโหลครับ
3: ครับ
2: ลูกค้าใช้บุญพืชอยู่ไหมครับ
3: อ๋อใช้
2: อยู่กี่ปีแล้วพี
3: ่2ปี3ปีแล้ว
2: อ๋อ2 3ปีใช่พี่บุญเลิศไหมครับ
3: ใช
2: ่พี่บุญเลิศนี่ผมโคใหญ่นะครับสอบถามพี่บุญเลิศหน่อยว่าใช้มันพืชมาประมาณ3ปีเนี่ยมันดีอย่างไรพี่ลองบอกผมหน่อยได้ไหมครับ
3: อ๋อดี
2: ใช้กับยางพาราใช่ไหมครับดีอย่างไรพี่บุญเลิศบอกผมหน่อย
3: ช่วงกรีดยางเปลือกมันนวลดี
2: เปลือกนวลนะฮะเปอร์เซ็นต์เป็นไงครับ
3: เปอร์เซ็นต์ก็ดี
2: ได้เท่าไหร่ครับเปอร์เซ็นต
3: ์ได้30-31
2: มันคงที่อยู่ไหมครับการปุ๋ยพืช
3: มันคงที่
2: คงที่สภาพใบเป็นไงครับที่ใช้พืชเนี่ยใบเขียวดีไหม
3: ใบเขียวดี
2: ใบเขียวดีใช่ไหมครับ
3: ใบเขียวดี
2: สภาพดินเป็นยังไงพี่สภาพดิน
3: ดินก็ดี
2: การใช้ปุ๋ยพืชดินดีมีขี้ไส้เดือนไหมครับมีไส้เดือนไหม
3: มี
2: เนาะตอนนี้มั่นใจยังครับ3ปีที่ใช้ปุ๋ยพืชมาม
3: ั่นใจ
2: นะพี่บุญเลิศอยู่ที่ไหนครับ
3: บ้านนาปะเหลียน
2: บ้านนาอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังเน
3: า
2: ะลูกค้าแถวนั้นก็ใช้ปุ๋ยพืชกันเยอะมากนะอำเภอปะเหลียน
3: คุณพืชช่วงตัดเปลือกอะไรมันนวลดีเปอร์เซ็นต์ก็ดีแต่วันนี้ก็ใส่กันหลายเจ้าหลายคน
2: ใช้กันเยอะแถวนั้นเน
3: า
2: ะขอบคุณมากพี่บุญเลิศนะครับที่ให้ผมสัมภาษณ์นิดนึงนะครับขอบคุณมากพี่สวัสดีครับ
3: ครับ
4: พี่น้องชาวสวนยางโปรดทราบปลูกยางพาราอย่างไรให้ได้ผลผลิตดีมีกำไรต้องใช้บุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราเท่านั้นบุญพืชนำมาใช้แทนปุ๋ยเคมีได้เลยเร่งสร้างน้ำยางเร่งสะสมน้ำยางเพิ่มน้ำยางให้มากขึ้นน้ำยางเข้มข้นขึ้นมากกว่าเดิมถึง2 เท่าต้องใช้บุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมีรับประกันหน้ายางไม่ตายเปลือกยางหนาหน้ายางนิ่มกรีดง่ายต้องใช้บุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมีป้องกันและรักษายางเป็นโรครากเน่าโรคโคนเน่าแก้ปัญหายางต้นเหลืองโศกยืนต้นตายต้องใช้บุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมีหาซื้อบุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราไปใช้แทนปุ๋ยเคมีได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้าน
0: ถามดินก็ดินดีถามใบก็ใบเขียวเข้มดำมันเป็นเงาถามหน้ายางก็กรีดง่ายนะคะนิ่มกรีดง่ายถามเปอร์เซ็นต์น้ำยางก็ดีถามอะไรก็ดีนี่ไม่ใช่หน้าม้าแต่ว่าคือเกษตรกรตัวจริงเสียงจริงที่ใช้บุญพืชในสวนยางพาราจริงๆพี่บุญเลิศทำสวนยางพาราอยู่ที่ปะเหลียนจังหวัดตรังมาบอกเล่า90เรื่องราวของการใช้บุญพืชในสวนยางพารากับตัวเองนะคะของพี่บุญเลิศให้พวกเราได้เอาไปปรับใช้ในไร่ในสวนในนาเอามาให้พวกเราได้ประกอบการตัดสินใจว่าเอ๊ะใครที่ยังไม่เคยใช้บุญพืชนะอยากจะลองได้นะคะวันนี้ปุ๋ยสักกระสอบตาสักขวดแล้วจะรู้ว่าคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์ที่จ่ายไปที่เตือนใจบอกน่ะคือยังไงนะคะทุกผลิตภัณฑ์ของบุญพืชค่ะขายแล้ววันนี้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้ๆบ้านทั่วประเทศเนาะแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่สายด่วนบุญพืชนะคะ0861849000 0861849000แล้วก็ที่ LINE นะคะ LINE แอดบุญพืชแอด BP 2544และแอดบุญพืชแอด BP 2544ค่ะ
4: ถึงแดดจะร้อนฝนตกหนักลมหนาวมาภัยแล้งถามหาเราไม่กลัวเพราะเรามีบุญพืชที่ช่วยให้พืชแข็งแรงต้านทานโรคทนแล้งดินดีที่สำคัญราคาเป็นมิตรกับเกษตรกรแน่นอนคุ้มสุดๆกับบุญพืชที่ร้านปุ๋ยใกล้บ้านโทร0861849000หรือ LINE @bp2544 บุญพืชมั่นใจทั้งแผ่นดิน
0: เป็นเม มิตรกับเกษตรกรแน่นอนผลิตภัณฑ์ของบุญพืชค่ะเอาล่ะค่ะตอนนี้ไปฟังเพลงกันเลยเริ่มต้นเจ้าชายลงท้ายเจ้าชู้อันนี้ไม่ดีเลยนะคะส่วนแต่ว่าจริงๆแล้วส่วนใหญ่ก็จะแรกเริ่มเดิมทีอ่ะก็นั่นแหละนะคะเอานิสัยไม่ดีใส่หีบไว้แล้วก็โชว์แต่ข้างหน้านะคะที่มันดีๆแต่ว่าพอคบกันไปหรือว่าผู้หญิงตกลงปลงใจแล้วก็อาจจะเขาอาจจะรักษามาตรฐานได้หรือว่าบางคนก็นะอะไรที่ซุกในหีบก็เอาออกมาเนาะอย่างข่าวที่น้องผู้หญิงที่คนนั้นน่ะที่เขาเป็นพริตตี้ใช่ไหม

ใจคบกันไปอยู่ด้วยกันได้แค่ไม่กี่เดือนก็ออกไลน์นะคะซ้อมใช้ความรุนแรงโมโหง่ายหงุดหงิดง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้มันคือไม่ใช่ธงแดงแล้วนะเป็นผู้ชายธงดำปึ๊ดเลยทีเดียวถ้าใครเจอผู้ชายหัวร้อนหงุดหงิดง่ายทำลายข้าวของเนี่ยให้ระมัดระวังตัวเองนะคะเอาไว้ให้ดีๆแล้วก็อีกอย่างนึงคืออย่าคิดว่าถ้ามันมีครั้งแรกเป็นแค่ครั้งเดียวมันยากนะคะคือเขาเรียกว่าสันดานน่ะว่าอย่างนั้นเถอะมันแก้ไขยากนะคะมันอาจจะครั้งต่อไปอาจจะรุนแรงขึ้นแล้วก็อาจจะทำให้เราออกจากสถานการณ์นั้นได้ยากก็ต้องหาทางหนีที่ไล่ถ้าเกิดว่ายังไม่ไปนะยังตัดใจไม่ได้ก็ต้องหาทางหนีที่ไล่หาทางป้องกันตัวเองเอาไว้ด้วยนะคะก็เป็นห่วงเป็นใยเนาะจากใจพวกเราชาวบุญพืช

0: คุณรู้หรือไม่ที่ไส้เดือนหรือขุยไส้เดือนคือผลผลิตจากเศษซากอินทรีย์วัตถุต่างๆที่ถูกย่อยในระบบย่อยอาหารของไส้เดือนทำให้ขี้ไส้เดือนอุดมไปด้วยจุลินทรีย์และธาตุอาหารหลายชนิดที่พืชสามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้โดยง่ายช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และยังมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ดินดีร่วนสุยระบายน้ำระบายอากาศได้ดีดินไม่แน่นแข็งรากพืชชอนชัยไปหาอาหารได้ง่ายรากแก้วขยายและโตเร็ว wow. ที่สำคัญขี้ไส้เดือนยังเป็นอินทรีย์วัตถุจากธรรมชาติจึงปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้างไม่เป็นอันตรายต่อพืชและสิ่งแวดล้อมแล้วจะทำยังไงให้ดินดีมีไส้เดือนบุญพืชคือคำตอบของพี่น้องเกษตรกรไทยใช้บุญพืชผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุธรรมชาติจากแหล่งแร่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยดินดำดินดีดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่มากมายใช้บุญพืชบุญพืช25ปีเป็นประกันโทร0861849000 LINE แอดบุญพืชแอด BP2544
1: ไม่ใช่ฮอร์โมนไม่ใช่สารเคมีแต่ต้าใช้ฉีดพ่นทางใบหรือใช้แช่เมล็ดก่อนการเพาะปลูกช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้แก่พืชได้ทุกชนิดช่วยป้องกันและลดการเข้าทำลายของโรคและแมลงและโรคที่เกิดจากเชื้อราได้เป็นอย่างดีต้นทุนต่ำเพิ่มผลผลิตได้มากถึง 50% ต้าหาซื้อได้แล้ววันนี้ทั่วประเทศ
2: วันปุ๋ยทั้งดีเลยอย่าลืมฉีดพ่นทางใบด้วยต้าต้ารับรองว่าผลผลิตออกมาซูเปอร์จัมโบ้สุดยอดเร่งสีเร่งหวานยืดอายุการเก็บเกี่ยวยืดอายุการเก็บรักษาผลผลิตด้วยต้าต้าจากบุญพืชค่ะไปฟังเพลงกันต่อเลยดีกว่านะเป็นเรื่องเพลงคิดถึงเหลือเกินจากน้องลิลลี่ฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ

0: เนี่ยเพื่อนรักอ่ะจะมาบอกให้เราเปลี่ยนไปใช้ปุ๋ยอะไรเนี่ยก็ใช้บุญพืชมายาวนานที่ผ่านมาใช้บุญพืชมาตลอดไม่เคยคิดเปลี่ยนไปใช้ได้ผลมาตั้งแต่ครั้งแรกที่ทดลองใช้สังเกตได้เลยอ่ะใช้แล้วดินดีขึ้นลำต้นกิ่งใบสมบูรณ์ขึ้นติดดอกออกผลได้เพิ่มขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อหลังจากนั้นมานะชีวิตก็ไม่เคยนอกใจเปลี่ยนใจไปใช้ปุ๋ยไหนเลยบุญพืชนี่แหละบุญพืชบุญของพืชบุญของเกษตรกรไทย
1: บุญพืชดียังไงเรามาฟังกันครับ
2: ครับวันนี้ผมได้มาแอลฮะพ่อแม่พี่น้องนะครับที่ทำไร่ข้าวโพดนะครับเดี๋ยวผมขอคุณพ่อนะครับแนะนำตัวหน่อยครับคุณพ่อ
3: สวัสดีครับผมชื่ออันปอสมบูรณ์เนาะสมบูรณ์ไซริเนาะเอาบนผืนมาใจนะโอ้สวัสดีผมใจปีที่สองนะปีนี้นะไม่ได้เอาปุ๋ยอย่างอื่นมาใจซากแต่ละมอบพืชเนี่ยเอาของปอนาเนี่ยนอกบ้านพี่ซ้อผมมาได้2ปีนี่ละโอเซวดีแล้วก็ผมก็เอาหมูปีหมูน้องมาใจนอกก็นี่นอกเขาว่าโอเซวดีดีแต่ละมันเขียวเหมือนฟักเต็มมันก็เขียวเหมือนมันก่อนจะได้ฮักไอ้ที่นี่นี่
2: อันนี้คือเอาบุญพืชสูตรอะไรอย่างนะครับ
3: ดีคิงนะครับ
2: เดอะคิงนะครับเอามาใส่เต้ข้าวโพด
3: ครับ
2: ปกติเนี่ยป้อหวานปุ๋ยเนี่ยวัวทุกครั้งนี่หวานปุ๋ยอะไรอย่างไรครับเมื่อก่อนยังไม่ได้ใจเดอะคิงของบุญพืชเนี่ยป้อใจตัวไหนอยู
3: ่แต่ก่อนมันใจมันสูตร15มันก็ใจมากก็ดินก็แห้งเนาะ
2: ดินแห้ง
3: ก็ดินแห้งมันบ่ได้มื้นเราพอบุญพืชลงไปนี่พี่ซื้อใส่รู้สึกว่ามันดีมาน้อยนี่ปีนี้ใส่ว่าจะดีกว่าเก่าที่ป้อเอาบุญพืชมาลงนี่นะ
2: เอาเดอะคิงมาใส่เนี่ยนะครับ
3: มาใส่ปีนี้รู้สึกว่าดีขึ้นมาจากนัก
2: ป้อบอกผมว่าอย่างไรก็ตะกี้ผ่านมาบอกจี้ผมว่าอันนี้ของเฮาใส่เดอะคิงนะครับแล้วของเปิ้ลบ่ได้ใส่เนี่ยตะกี้ป้อบอกผมว่ามันต่างกันอย่างไรนะครับผม
3: มันต่างกันว่าของเฮามันเฉียวเหมือนนอกม
2: ัน
3: จะงามกว่าเขาที่เขาไปใส่ดีคิงมันจะแห้งเร็วฟักไข่เต็มหน่วยเต็มฟ
2: ักอันนี้ถือว่าเม็ดหน่วยเต็มฟักเต็มเม็ดนอก
3: สมมติเขาแจกปุ๋ยมันจะห่างไงปุ๋ยในมันจะมาเต็มแล้วใจดีคิงมันจะนับในน้ำหนักด้วย
2: ตอนนี้ถ้าเต้าที่เขาดูเม็ดข้าวโพดตอนนี้ถือว่าได้คุณภาพเนาะมีคุณภาพนะครับผม
3: 100% นะครับ
2: คือว่าเต็มฟัก
3: เต็มฟักเต็มหน่วย
2: เต็มหน่วยนะครับแล้วเปอร์เซ็นต์นี่เขาขายนี่เขาเอาเปอร์เซ็นต์แป้งก่อนเขาได้มีตรวจก่อน
3: ตรวจครับถ้าอู้ถึงความชื้นเนาะ
2: ครับความชื้น
3: ความชื้นเนี่ยมันตกอยู่อู้แต่ว่าอย่างดีที่สุด14ลงมา14มันก็ได้มา9 บาท 9 บาท 10ละ
2: ครับผม
3: ถ้า10ขึ้นไปก็จะได้8 บาทปลายน้อยนี่8 บาท 10 บาท 10เนี่ย
2: ตัวเดอะคิงของบุญพืชเนี่ยที่เขามาใจในไต้ข้าวโพดเนี่ยก็หวานกี่ครั้งหรือแล้วก็หวานเฉพาะเดอะคิงหรือว่าเอาตัวไหนมาผสมมาร่วมกับครับปอ
3: ครับปอก็เนี่ยทีเดียวเนาะปอก็เอาปุ๋ยโพมเนี่ยอันสูตรเอานี่เดอะคิง2ไต้แล้วก็เอาปุ๋ยสูตรนั้น40นะพอใส่ไตเดียวพอก็ใส่รุดมันประมาณได้สัก25วันพอใส่ทีเดียวก็จบพอบ่เคยใส่เลยครับ ใส่รอบเดียวจบเลย
2: รอบเดียวจบนะครับใช้เดอะคิงของบุญพืชนะครับ2 กระสอบครับ
3: ผสมกัน
2: หวานครั้งเดียวจบเลย
3: ครับ
2: ถือว่าได้คุณภาพเนาะ
3: ได้คุณภาพคร
2: ับ แต่วันนี้ช่วงที่ผมได้มาเยี่ยมป้อสมบูรณ์เนาะ
3: ครับ
2: มันเป็นช่วงที่ว่าเขารอเก็บละ
3: รอเก็บแล้วครับรอเก็บไว้เกี่ยวแล้วนี่นะ
2: ครับแต่ว่าช่วงที่ผ่านมานี่เห็นบอกว่าเปิ้งใจสูตรนี้คือมันเขียวงามเมิน
3: ครับ
2: นอกจากปลูกข้าวโพดแล้วป้อสมบูรณ์ได้ทำการเกษตรอย่างอื่นตัวก่อนคร
3: ับ ป้อใส่ข้าวตัวนี้เนาะ
2: ครับ
3: ข้าวก็บดเลี้ยงแต่ทำหมูหลานหมูฟอเนี่ยเขียวเต่าเดือยให้ก็ยังเขียวอยู
2: ่ที่ไปใส่ข้าวนี่ป้อเอาสูตรไหนไปใจครับ
3: เออแต่ดีคิงอย่างเดียวครับ
2: โอ้ใจเดือยคิงเหมือนกันในหน้าข้าวเลย
3: ครับหวานอย่างเดียวครับ
2: หวานกี่รอบครับ
3: รอบเดียวครับ
2: รอบเดียวแล้วก็ผลผลิตนี่เป็นอย่างไรพงครับ
3: ผลผลิตก็เต่า

0: ข้าวโพดนะครับมันก็นานแห้งมันก็เขียวอย่างนั้นนะครับอยู่เรื่อยๆ
1: อันผมขอฝากพ่อสมบูรณ์นะครับมีอย่างจะอู้เอ่ยไปทางเกษตรกรนะครับที่ว่าได้ฟังเสียงพ่อสมบูรณ์นะครับมีอย่างจะแนะนำไปถึงเพื่อนก่อนครับ
0: ครับบอกเอาเนี่ยดีขิงมาใจสวัสดีเนาะ
1: ครับ
0: บอกพี่บอกน้องว่าต่อไปคนในสนใจเขาไปที่ต่อบ้านคอยซ่อเนาะบ้านปอนานบ้านคอยซ่อนะเปิ้นมีร้านเมืองขายปุ๋ยฮันแปลฮันเออของนันดีคิงของบุญพืชนี่นะแปลเลยรับรองมาใจดีครับ
1: ครับชื่อพ่อสมบูรณ
0: ์
1: นามสกุลอย่างครับ
0: สกุลแซ่ลีครับ
1: แซ่ลีนะครับอยู่บ้านเลขที่เท่าใดครับ
0: บ้านที่10ครับ
1: บ้านเลขที่10
0: บ้านหนองแดงใหม่ครับ
1: หมู่อย่างครับ
0: หมู่ที่7ครับ
1: ตำบล
0: หนองแดงอำเภอแม่จิริมจังหวัดน่านครับ
1: ครับวันนี้ทีมงานของบริษัทบุญพืชนะครับก็ขอขอบคุณพ่อสมบูรณ์อย่างมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: ครับ
2: ใครก็ได้ช่วยทีข้าไม่อยากมานั่งผสมปุ๋ยเลยมันเสียเวลาโว้ย
3: ข้าก็ช่วยเจ้าไม่ได้แต่บุญพืชช่วยเจ้าได้เอาไป The King
2: อะไรเหรอท่าน The King
3: ก็ปุ๋ยสายพันธุ์ใหม่ที่จะมาช่วยให้เจ้าได้ใช้ปุ๋ยง่ายๆไงเบื่อที่ต้องมาผสมใช่ไหมเบื่อที่ต้องเสียเวลาใช่ไหมเดอะคิงนี่แหละง่ายสุดปุ๋ยผสมยูเรียเกรด 3A ให้เสร็จแค่เปิดถุงก็หวานได้เลย
2: ว้าวท่านมันยอดมากคราวนี้ข้าไม่ต้องเสียเวลาแล้วดีใจจังเว้ยเดอะคิงช่วยข้าแล้วเดอะคิงช่วยข้าแล้ว
4: สมบูรณ์ปลูกข้าวโพดอยู่ที่อำเภอแม่จริมจังหวัดน่านเอาบุญพืชมาใช้นะคะแล้วก็ได้ผลผลิตดีฝักเต็มเขียวนานนะคะแล้วก็ได้น้ำหนักดีด้วยข้าวโพดคุณภาพดีว่าอย่างนั้นเถอะแล้วก็ติดฝักต้นก็สมบูรณ์นะคะแล้วก็หลังจากใช้ติดใจใช้เองแล้วนะคะหลังจากนั้นก็คุณสมบูรณ์ก็ได้บอกให้พี่ๆน้องๆญาติพี่น้องคนรู้จักเนี่ยใช้กันต่อด้วยนะคะคือใช้ดีแล้วใช้ต่อแล้วก็บอกต่อด้วยนะคะต้องขอบคุณมากๆที่วางใจกับบุญพืชบอกว่าใช้แต่บุญพืชเลยจริงๆแล้วใช้อะไรนะใช้เดอะคิงค่ะใช้เดอะคิงของบุญพืชนี่แหละนะคะเดอะคิงนี่เป็นเรียกว่าเป็นสุดยอดราชาแห่งปุ๋ยของเราละนะคะเพราะว่ามีหมดนะคะครบจบนะคะก็คือยูเรียนะคะธาตุอาหารหลักมียูเรียเกรด 3A เลยนะคะธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเต็มประสิทธิภาพทุกอย่างที่พืชต้องการอ่ะ The King มีหมดนะคะเปิดกระสอบใช้ได้เลยไม่ต้องผสมให้ยุ่งยากกวนใจอีกต่อไปใช้ The King เหมือนพ่อสมบูรณ์แล้วคุณจะติดใจไม่ว่าจะทำข้าวโพดนะคะหรือว่าปลูกพืชชนิดอื่นๆก็ใช้ได้ใช้ดีใช้มีกำไรใช้ The King ใช้ปุ๋ยพลังหรือใช้บุญพืชนะคะภายใต้การควบคุมการดูแลการผลิตของบุญพืชรับรองรับประกันคุณภาพอยู่ด้วยกันมาถึงวันนี้25ปีเป็นประกันแล้วค่ะคุณผู้ฟัง
5: ต้าใช้ฉีดพ่นทางใบแทนฮอร์โมนอาหารเสริมทุกชนิดช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับพืชในระดับเซลล์พืชจะดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ใบโดยตรงทำให้ใบนุ่มหนาเขียวเข้มมันเป็นเงาและพัฒนาความแข็งแรงสู่กิ่งก้านสาขาลำต้นและรากทำให้ต้นพืชมีความแข็งแรงสมบูรณ์มีภูมิต้านทานที่ดีโรคพืชหนอนแมลงไม่มารบกวน
6: ต้าใช้ฉีดพ่นทางใบ
5: ช่วยให้พืชโตเร็วดอกดกลูกดอกขั้วดอกเหนียวขั้วผลเหนียวผลไม่ร่วงไม่แตกสีสวยผิวสวยช่วยให้ผลสุกเร็วเก็บเกี่ยวได้รวดเร็วขึ้นช่วยเพิ่มความหวานช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตไม่มีสารพิษตกค้างไม่ก่อให้เกิดมลภาวะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
6: ต้า
5: ใช้ได้กับพืชทุกชนิดเพื่อลดต้นทุนชีวิตและเพื่อผลผลิตที่ดี
6: ต้าหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้าน
4: ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะไม่ว่าจะเป็นร้อนไม่ว่าจะเป็นฝนไม่หนาว ไม่หนาวร้อนกับฝนนะมีอยู่2 อย่างนะคะแต่ว่าถ้าวันไหนฝนแบบพายุเข้านะมันก็อาจจะมีอากาศก็เย็นๆลงหน่อยเนาะยังไงก็ดูแลสุขภาพนะคะนอกจากสุขภาพตัวเองสุขภาพคนที่ อยู่รอบตัวเราแล้วนะคะสัตว์เลี้ยงก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันนะคะหน้าฝนแบบนี้ไปตากฝนมานะคะหัวเปียกเหมือนหมาที่บ้านเดินอ่ะอุ้ยพอเรามานะเราไม่เปียกหรอกแต่ว่าหมาเปียกวิ่งมาต้อนรับ มาจริงๆไม่ได้มาต้อนรับนะมารอเอาขนมมารอกินขนมเพราะว่าก่อนออกจากบ้านเธอก็จะให้ขนมตอนเตือนกลับบ้านเตือนก็ให้ขนมทําหมาอยู่กับเตือนอ้วนปักอ้วนขนมนะข้าวนี่ก็คือข้าวก็เขาก็กินเขาก็พยายามที่จะสรรหาของมาให้เขากินนะคะคือถ้าเขากินได้อ่ะแล้วก็เรา

ในเบื้องต้นนะคะอย่างน้อยทำวัคซีนให้ครบนะคะโอกาสที่เขาจะป่วยก็น้อยลงโอกาสที่เราจะต้องไปเสียเงินเสียทองกับค่ารักษาพยาบาลมันก็น้อยลงแล้วก็ค่ารักษาพยาบาลทั้งคนทั้งสัตว์อ่ะเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ถูกๆนะมันแพงมากนะหวังตรงขนาดคนยังมีแบบ30บาทมีประกันโน่นนั่นนี่แต่น้องหมาคือจ่ายเต็มๆนะน้องหมาน้องแมวเนี่ยจ่ายเต็มๆแล้วก็เห็นตอนนี้เขามีประกันน้องหมาน้องแมวมีประกันสัตว์เลี้ยงด้วยแต่ว่าตนก็ยังไม่ได้ไปศึกษาดีพอนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันน่าสนใจถ้าเกิดมันน่าสนใจเหมือนกันน่ะแต่ถ้าสำหรับใครที่รักสัตว์มากๆนะคะก็อาจจะยอมลงทุนแต่ว่าเดี๋ยวตนลองไปศึกษาดูก่อนแล้วจะมาเล่าให้ฟังนะผ่านรายการลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืชนี่แหละพูดถึงเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพคนสุขภาพสัตว์เลี้ยงแล้วก็สุขภาพผลหมากต้นหมากรากไม้ที่เราปลูกไว้นะคะก็สำคัญเนาะปลูกไว้ถ้าผลพืชพันธุ์ของเราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงเจ็บป่วยก็ให้คุณภาพผลผลิตที่ไม่ดีพอคุณภาพผลผลิตไม่ดีกำไรก็หายสิคะอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นมาดูแลต้นหมากรากไม้ในไร่ในสวนในนาของพี่น้องเกษตรกรให้สมบูรณ์แข็งแรงด้วยบุญพืชกันนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชแล้วก็ฉีดพ่นทางใบด้วยตาตากับวิทวีรับรองพืชสมบูรณ์แข็งแรงให้คุณภาพผลผลิตที่ดีที่น้องเกษตรกรไทยมีกำไรได้เพราะบุญพืชตาตาบิ๊กทวีหรือว่าปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงนะคะถูกกว่าดีกว่าหาซื้อง่ายราคาไม่แพงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ร้านขายปุ๋ยใกล้ๆบ้านนะคะศูนย์บุญพืชหรือสหกรณ์การเกษตรใกล้บ้านสายด่วนบุญพืช0861849000 0861849000และแอดบุญพืช @bp2544และแอดบุญพืช @bp2544 วันนี้เตือนใจลาไปก่อน

0: กนาทีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้คุณ MCOT Radio Network เครือข่ายวิทยุอสมทที่ครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศเปิดให้เช่าเวลาผลิตรายการทางวิทยุสามารถเลือกพื้นที่ออกอากาศเพื่อให้เข้าถึงผู้ฟังได้หลากหลายกลุ่มตรงพื้นที่ตรงเป้าหมายตอบรับทุกความต้องการสร้างโอกาสให้กับคุณสนใจสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาโทร02-201-6512 089-499-0909
1: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น

0: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองรองโฆษกกรมโนภาค4ส่วนหน้าเผยคืบหน้าเหตุคนร้ายรอบวางระเบิดแสวงเครื่องบริเวณหน้าสภ.ตันหยงเร่งขยายผลผู้เกี่ยวข้องจากเหตุคนร้ายใช้รถยนต์บรรทุกระเบิดแสวงเครื่องก่อเหตุบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าอยู่ที่ตำบลกะลุออเหนืออำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสพันเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าของคดีว่าเจ้าหน้าที่ได้เร่งบูรณาการกำลังทุกฝ่ายทั้งทหารตำรวจและฝ่ายปกครองเดินหน้าสืบสวนขยายผลเพื่อคลี่คลายคดีอย่างต่อเนื่องซึ่งผลการตรวจสอบที่เกิดเหตุพบว่าคนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องจำนวน2ลูกซุกซ่อนอยู่ภายในรถยนต์โดยมีถังแก๊สขนาด4และ15กิโลกรัมเป็นภาชนะบรรจุและจุดระเบิดด้วยรีโมทคอนโทรลขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเปรียบเทียบรูปแบบการประกอบระเบิดกับคดีความมั่นคงที่ผ่านมาเพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงกับเครือข่ายผู้ก่อเหตุขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุผู้ร่วมขบวนการรวมถึงขยายผลเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายผู้จัดหารถดัดแปลงรถและผู้วางแผนก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายจากความเชื่อมโยงดังกล่าวนำไปสู่การสนที่กำลังของหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานความมั่นคงเข้าบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบบ้านเป้าหมายในพื้นที่ตำบลบางปออำเภอเมืองนราธิวาสเชิญตัวนายอาลียะขอสงวนนามสกุลอายุ37ปีเข้าสู่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือค่ายจุฬาภรตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการสืบสวนขยายผลต่อไปโดยยืนยันว่าจะดำเนินคดีบนพื้นฐานของพยานหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์และกระบวนการยุติธรรมอย่างโปร่งใสควบคู่กับการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนและหลักนิติธรรมอย่างเคร่งครัดกตร.มีมติเอกฉันท์12-0เลือกพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผบตร.คนที่16การประชุมกตร.ที่มีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานกตร.เป็นประธานการประชุมได้เสร็จสิ้นลงแล้วเมื่อเวลา 15:50 นาทีที่ผ่านมาซึ่งนายอนุทินได้เดินทางกลับทันทีทางนี้ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์12-0เห็นชอบตามที่นายกรัฐมนตรีเสนอแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเป็นผบตร.คนที่16โดยยืนยันว่าพิจารณารายชื่อตามขั้นตอนพิจารณาทั้งอาวุโสความสามารถโดยที่ประชุมได้สอบถามข้อมูลของแคนดิเดตทั้ง4คนก่อนจะมีมติดังกล่าวสำหรับประวัติของพลตำรวจสำราญนวลมาเริ่มต้นรับราชการในตำแหน่งรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลพระโขนงขยับขึ้นเป็นสารวัตรป้องกันปราบปรามสนบางนาและสารวัตรงานสายตรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191ดำรงตำแหน่งผู้กำกับการสายตรวจกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191ผู้กำกับการสน.ดอนเมืองผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือที่รู้จักกันดีในนามผู้การ191ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจนครบาลซึ่งในขณะดำรงตำแหน่งนี้ถือเป็นผู้บัญชาการที่มีอายุน้อยและได้รับการยอมรับจากผลงานการบริหารจัดการที่โปร่งใสตลอดจนการดูแลสวัสดิการผู้ใต้บังคับบัญชาดังอย่างดีเยี่ยมปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและวันนี้ได้รับการเสนอชื่อและได้รับการโหวต12-0ให้ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจเอกสำราญนวลมาจากเกษียณอายุราชการในปี2576
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดดีต่อเหงือกและป้องกันฟันผุลดคราบฟันลดกลิ่นปาก
3: เทพไทยหรอปากสะอาด
4: แม่เทพไทยปากสะอาด
5: เทพไทยปากสะอาด
6: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
4: เทพไทยปากสะอาดจริง
7: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
10: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
11: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
13: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมท.ทั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
14: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
15: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก MCOT Radio Network พร้อมด้วยเครือข่ายคลื่นวิทยุ FM ทั้งในกรุงเทพและทั่วภูมิภาครวม47สถานีในการออกอากาศครอบคลุมทั่วประเทศ MCOT Radio Network ด้วยการบริหารคลื่นความถี่บุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบจบในหนึ่งเดียว
16: จุดแข็งของสมท.คือองค์ความรู้ที่สะสมมากว่า70ปีเรามีความพร้อมทุกมิตินะครับไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในเรื่องของบุคลากรความพร้อมในเรื่ององค์ความรู้หรือโนว์ฮาวความพร้อมในเรื่องของเทคโนโลยีและความพร้อมในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกทั้งหลายเราอยากให้ทุกท่านมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของวิทยุอสมท.นะครับเรายังคงความเป็นเครือข่ายระดับชาติขอให้ทุกท่านเชื่อใจวางใจในอสมท.ครับ
2: MCOT Radio Network ด้วยจุดแข็งของธุรกิจวิทยุที่มีเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศผนวกกับความร่วมมือของพันธมิตรในการพัฒนาเครือข่ายโดยไม่หยุดนิ่ง MCOT Radio Network ด้วยการทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องเที่ยงตรงมากกว่า7ทศวรรษ MCOT Radio Network เป็นผู้นำเสนอเนื้อหาที่น่าเชื่อถือเที่ยงตรงและรวดเร็ว
17: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
18: ไม่เปิดน้ำและไฟทิ้งไว้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดสำหรับทุกคนทั้งในครัวเรือนหรือในระดับองค์กรช่วยประหยัดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติโดยการใช้เท่าที่จำเป็นใช้อย่างคุ้มค่าและจำกัดการใช้ที่ไม่จำเป็นหรือมีแนวโน้มที่จะสูญเปล่าเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
19: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
20: อาหารและน้ำเป็นสิ่งจำเป็นต่อร่างกายช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันห่างไกลโรคด้วยค่ะคนเราจึงควรรับประทานอาหารให้ครบ5หมู่ทานผักผลไม้สมุนไพรเช่นขิงตะไคร้ซึ่งมีแร่ธาตุและวิตามินที่จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายและดื่มน้ำสะอาดให้ได้วันละ8แก้วตามที่ร่างกายต้องการด้วยนะคะ Mcot Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
21: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
22: Mcot Radio Network เสนอ Modern Life Modern Music โดย DJ Jack ผู้น่ารักลักษณ์ไหนจะ

0: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ
1: ่
0: ให้
1: กรงนกเขาใช่ไหมเขาจะแบบว่าเลี้ยงนกเขากันเยอะมากๆเลยนะฮะแล้วก็มีเรื่องของการทำอาชีพนกเขาก็คือนกกรงหัวจุกคุณผู้ฟังที่มีชนะเป็นไงบ้างคุณผู้ฟังไปเดินหรือยังไม่แน่ใจว่าหมดหรือยังนะใครไปเดินแล้วหลายคนเนี้ยไปมาแล้วรู้สึกว่าโอ้โหประทับใจประทับจิตประทับใจเพราะว่าจนะนี่คือเป็นเมืองของเรื่องอะไรนะคุณผู้ฟังกรงนกเขาใช่ไหมเขาจะแบบว่าเลี้ยงนกเขากันเยอะหรือเปล่านะครับส่งเพลงกันได้เลยนะบรรยากาศแบบนี้เพลงไหนเพราะๆก็รอเสิร์ฟให้คุณได้ฟังกันบอกกันได้ LINE ID แอมคอร์สงขลาครับ Facebook Fanpage อสมทสงขลาฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังนอกเหนือจากการฟังออนแอร์ที่ 96.5 แล้วก็ 95.75 เมกะเฮิรตซ์แล้วนะครับก็ยังสามารถจะฟังที่ออนไลน์ worldwideweb.mcot.net หรือว่าจะฟังผ่านทาง mcot connect application ดาวน์โหลดได้ฟรีครับทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะครับคุณผู้ฟังสำหรับช่วงนี้เนี่ยเขามีการติดตามข่าวสารกันเยอะแยะมากมายนะฮะคุณผู้ฟังก็ตามกันไม่หวาดไม่ไหวนะข่าวสารการบ้านการเมืองแล้วก็เห็นมีโพสต์นะคุณผู้ฟังที่ประกาศเตือนกันจากเทศนัดในช่วงเช้าๆที่เอาให้พวกที่ชอบกรีดชอบลวงได้พาหลบบ้านไปเลี้ยงกันด้วย พิกัดพื้นที่เหตุเกิดที่ตลาดนัดสวแล้วก็ตลาดนัดธรรมโคจริงหรอคุณผู้ฟังนึกว่ามันจะหมดไปแล้วนะไอประเภทลักษณะของการกรีดกระเป๋าในช่วงนี้กลับมาระบาดกันอีกครั้งหนึ่งในพื้นที่นะครับก็อย่างที่บอกกันนะเวลาไปไหนมาไหนก็ตามแต่สะพายกระเป๋าเวลาไปเมืองนอกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราสะพายด้านหลังเนี่ยมันก็จะเป็นของเพื่อนไปแล้วครึ่งนึงแต่ว่าถ้าเราสะพายไว้ที่ด้านหน้าแล้วก็เอามือโอบปกป้องเอาไว้นี่มันก็ยังคงเป็นของเราอยู่ประมาณ 80% ถ้าแบบว่าไม่มีความเหนือชั้นของเทคนิคในการที่จะมาฉกของเราไปนะคุณผู้ฟังมีเป้าหมายเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับประชาชนสามารถที่จะเพาะเลี้ยงแล้วก็ขยายพันธุ์นกปลอดหัวโขนหรือว่านกกรงหัวจุกได้สะดวกมากขึ้นก็ช่วยเพิ่มจำนวนประชากรนกกรงจากการเพาะเลี้ยงนะทดแทนการจับหรือว่าล่าจากธรรมชาติแล้วก็ต่อยอดเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ผู้เพาะเลี้ยงรวมทั้งสนับสนุนสืบสานวิถีชุมชนและวัฒนธรรมในการเลี้ยงนกเพื่อที่จะประกวดแข่งขันเสียงร้องโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้บ้านเราทั้งนี้นะครับคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าก็มีมติเห็นชอบให้ถอดนกปลอดหัวโขนออกจากบัญชีสัตว์ป่าคุ้มครองพร้อมกำหนดให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชติดตามสถานภาพแล้วก็จำนวนของประชากรนกในธรรมชาติอย่างใกล้ชิดหากพบว่าประชากรลดลงหรือมีความเสี่ยงต่อการกระจายพันธุ์และการสูญพันธุ์จะต้องนำเรื่องกลับเข้าสู่การพิจารณาเพื่อที่จะ

จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคธาลัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น MCOT Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

0: ทำลายเส้นประสาททำลายตับทำลายกล้ามเนื้อและเซลล์หัวใจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอีกมากมายเลิกดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์ที่เป็นตัวบ่อนทำลายตับแค่คุณเลิกดื่มช่วยให้ตับไม่ต้องทำงานหนักและฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วลดละเลิกสร้างสุขให้สังคมตนเองและครอบครัวโซเชียลมีเดียดีท็อกบำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
1: ขอโทษครับไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
2: ขอบคุณค่ะ
1: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
2: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ Mcord Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
1: ผมชอบทานต้มยำกุ้งครับ
3: ดิฉันชอบทานแกงมัสมั่นอาหารไทยที่ติดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก
2: อาหารไทยภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรังสรรค์จากวัตถุดิบสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิดความประณีตบรรจงในการปรุงอาหารทำให้ได้รสชาติที่มีคุณลักษณะโดดเด่นจนเป็นที่นิยมของคนทั่วโลก Mcord Radio Network ร่วมภาคภูมิใจความเป็นไทยเอกลักษณ์ของชาติไทย
0: ทำลายเส้นประสาททำลายตับทำลายกล้ามเนื้อและเซลล์หัวใจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอีกมากมายเลิกดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์ที่เป็นตัวบ่อนทำลายตับแค่คุณเลิกดื่มช่วยให้ตับไม่ต้องทำงานหนักและฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วลดละเลิกสร้างสุขให้สังคมตนเองและครอบครัว
4: จิตกุศลของการให้ที่ยิ่งใหญ่ให้เลือดให้ชีวิตเลือดที่ได้จากการบริจาค 77% ใช้ทดแทนการเสียเลือดกระทันหันเช่นจากการผ่าตัดอุบัติเหตุคลอดบุตรและอีก 23% ใช้ในการรักษาโรคเลือดเช่นโรคทารัสซีเมียและเลือดไหลไม่หยุดเป็นต้น Mcord Radio Network ขอเชิญร่วมกันบริจาคโลหิตเพื่อให้มีปริมาณเพียงพอในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน

0: ทานอาหารให้หมดจานขยะจากอาหารถูกทิ้งให้เป็นขยะรอวันเน่าเสียกลายเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ถูกปล่อยสู่ชั้นบรรยากาศถึง 8% ในประเทศไทยมีขยะอาหารคิดเป็น 64% ของขยะทั้งหมดยิ่งเรากินอาหารเหลือเยอะการสร้างก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศจะมากขึ้นโดยที่ไม่รู้ตัวการปรับพฤติกรรมเล็กๆที่สร้างได้ด้วยตัวเองที่บ้านก็มีส่วนช่วยลดโลกร้อนได้แล้วสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: แต่ก่อนเป็นคนสุขภาพไม่ค่อยดีปวดหัวบ่อยอ่อนเพลียก็ง่ายท้องอืดประจำสารพัดโรครุมเร้าเลยล่ะค่ะพอสุขภาพไม่ดีจิตใจก็พลอยแย่ไปด้วยมีวันหนึ่งได้อ่านหนังสือเขาบอกวิธีคิดบวกช่วยได้คิดไม่ถึงเลยนะคะว่าการคิดบวกช่วยให้สุขภาพจิตเราดีขึ้นและยังพลอยทำให้สุขภาพร่างกายดีตามไปด้วยโรคต่างๆที่เคยเป็นก็ค่อยๆหายไปไม่กลับมาเป็นอีกเลยค่ะ
2: MCOT Radio Network ร่วมสนับสนุนชีวิตคิดบวก
0: ช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวปัจจุบันนี้ต้นไม้ถูกตัดถอนไปเป็นจำนวนมากทำให้ปริมาณพื้นที่สีเขียวบนโลกลดน้อยลงการปลูกต้นไม้จึงช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้มีใช้กันอย่างเพียงพอกับทุกชีวิตเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: ผมจะปลูกฝังให้ลูกๆช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสผู้ที่กำลังเดือดร้อนด้วยการสมัครเป็นจิตอาสาผมคิดว่าสิ่งนี้จะช่วยบ่มเพาะความเสียสละไม่เห็นแก่ตัวเข้าใจและเห็นใจผู้อื่นส่งเสริมให้เห็นคุณค่าของการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผมว่าการสร้างรากฐานแห่งจิตสำนึกที่ดีจะช่วยสร้างสังคมที่ดีได้ครับ
2: MCOT Radio Network สร้างการเข้าถึงข้อมูลอย่างเท่าเทียมเที่ยงตรงสร้างสรรค์และทันสถานการณ์อย่างชาญฉลาด
4: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
5: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรักอัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
4: ข้ามถนนอย่างปลอดภัยหยุดรอสัญญาณไฟเขียวสำหรับคนข้ามถนนยืนรอบนทางเท้าหรือฟุตบาทเท่านั้นมองเส้นทางให้รอบด้านก่อนข้ามถนนฟังเสียงรถและเสียงรอบตัวประเมินความเสี่ยงก่อนข้ามถนนเดินข้ามเมื่อรถจอดสนิทแล้วไม่ควรวิ่งข้ามถนนเพราะอาจสะดุดล้มได้หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองนายกรัฐมนตรียืนยันเดินหน้าฟ้องผู้บริหารไอลอว์ข้อหาหมิ่นประมาทย้ำไม่มียอมความนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์กรณีเตรียมฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทกับนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอว์ที่กล่าวหาบุคคลในพรรคภูมิใจไทยมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.โดยมีชื่อนายอนุทินรวมอยู่ด้วยโดยนายกรัฐมนตรีย้ำว่าตามกฎหมายการจะพูดจากล่าวหาใครต้องมีหลักฐานชัดเจนเรื่องนี้อยู่ในกระบวนการยุติธรรมและยังไม่มีการส่งฟ้องแล้วผู้เขียนเป็นใครเที่ยวมาพิพากษาแล้วมาเอ่ยชื่อแบบนี้ทำให้คนอื่นได้รับความเสียหายทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดแต่พูดอะไรต้องรับผิดชอบด้วยเมื่อถามว่านายยิ่งชีพมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองอะไรหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่รู้จะพูดอย่างไรวัตถุประสงค์คงไม่อยากให้พวกตนได้ดีเมื่อถามว่ามีการเมืองอยู่เบื้องหลังหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าไม่คิดไม่เสียเวลาคิดส่วนกรณีที่นายสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยในฐานะฝ่ายกฎหมายพรรคภูมิใจไทยโพสต์เฟซบุ๊กตั้งคำถามถึงเงินบริจาคให้ไอลอว่ามาจากต่างชาติและใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่านายสุภชัยได้รับมอบหมายจากพรรคให้ไปดำเนินคดีแล้วก็มีแนวทางวิธีการดำเนินการด้านนายพลิตวัชรศิลป์ส.ส.บัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพรรคประชาชนและประธานวิปฝ่ายค้านให้สัมภาษณ์กรณีดังกล่าวว่าความจริงแล้วในฐานะที่นายกรัฐมนตรีเป็นบุคคลสาธารณะเป็นผู้มีอำนาจรัฐแทนที่จะฟ้องผู้ตั้งคำถามสิ่งที่ทำได้คือชี้แจงข้อกล่าวหาตามคำถามที่ถูกตั้งไว้ถ้าฟังข้อมูลนายยิ่งชีพจะเห็นว่ามีการพูดถึงข้อกล่าวหาที่ค่อนข้างเจาะจงนายกและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องชี้แจงสั้นๆได้ง่ายโดยข้อมูลที่เกี่ยวกับนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีมีการให้ข้อมูลว่าการปรากฏตัวที่โรงแรมพูลแมนนายอนุทินประชุมร่วมกับสว.นับร้อยคนมีการคุยกันเรื่องเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาดังนั้นแทนที่นายอนุทินจะฟ้องผู้ที่ตรวจสอบทำไมไม่บอกชัดๆว่าวันนั้นอยู่ที่ไหนไปโรงแรมนั้นจริงหรือไม่ได้ประชุมร่วมกับสว.จริงหรือไม่ถ้าประชุมจริงคุยกันเรื่องอะไรเป็นต้นและเรียกร้องไปถึงหน่วยงานตรวจสอบด้วยคือกกต.และ DSI มีการตรวจสอบเรื่องนี้หรือไม่เพราะแน่ใจว่านายยิ่งชีพพูดอยู่ในคำให้การที่พยานให้กับหน่วยงานตรวจสอบไปแล้วยืนยันมติกตร.เห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญรอบคอบถูกต้องตามกฎหมายไม่ห่วงปัญหารอยร้าวในองค์กรพลตำรวจโทฐายุกจันทรถาวรผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.มีมติเป็นเอกฉันท์12-0เห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16ยืนยันว่ากระบวนการคัดเลือกเป็นไปตามพรบ.ตำรวจแห่งชาติ2565ทุกประการทั้งเรื่องอาวุโสความรู้ความสามารถและประสบการณ์งานสืบสวนสอบสวนป้องกันปราบปรามส่วนประเด็นข้อสงสัยเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่มีลำดับอาวุโสอยู่อันดับ3อาจขัดกับพรบ.ตำรวจนั้นกฎหมายเปิดทางให้นายกรัฐมนตรีใช้ดุลยพินิจในการเสนอรายชื่อโดยนำปัจจัยเรื่องความอาวุโสมาพิจารณาควบคู่กับความรู้ความสามารถโดยเฉพาะประสบการณ์งานสืบสวนสอบสวนและงานป้องกันปราบปรามซึ่งนายกรัฐมนตรีและที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายทุกประการเมื่อถูกถามถึงความกังวลเรื่องการฟ้องร้องจากผู้เสียสิทธิ์หรือรอยแตกร้าวในองค์กรพลตำรวจโทฐายุทธระบุว่าที่ประชุมได้มีการพูดคุยกันในเรื่องความรักความสามัคคีของพี่น้องตำรวจอย่างชัดเจนเนื่องจากแคนดิเดตทั้ง4คนต้องมีผู้ที่ได้รับเลือกเพียง1คนทั้งนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการทุกคนต่างเชื่อมั่นว่าข้าราชการตำรวจยังคงรักสามัคคีและร่วมมือกันทำงานเพื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไปโดยขอให้ทุกฝ่ายไม่ต้องเป็นกังวล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ศูนย์สองหนึ่ง
6: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
8: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์

0: พชัน Mcot Connect
1: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
3: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
4: Encore Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
5: ทุกคนการหาช่างสร้างบ้านเนี่ยมันลุ้นยิ่งกว่าตรวจหัวอีกนะเจอช่างดีก็รอดไปเจอช่างเทงานทีไรน้ำตาเช็ดหัวเข่า SWT เรามีทีมสถาปนิกออกแบบมีวิศวกรดูแลประจำไซต์มีทีมสินเชื่อดูแลเรื่องการกู้ไม่ต้องใช้เงินถุงเงินถังเองคุมงานโดยทีมช่างมืออาชีพบริหารงานโดยช่างโต้งดร.สุภสินวัตรพรหมคนใต้จริงใจไม่ทิ้งงานบ้านสวยแข็งแรงอยู่กี่ปีก็ไม่สุดให้ SWT รับเหมาก่อสร้างดูแลโทรเลย0652545935หรือเพจรับสร้างบ้าน SWT คิดจะสร้างบ้านเลือกบริษัทที่เข้าใจคุณ
6: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
7: ขอโทษครับไม่เป็นไรครับอย่าคิดมาก
8: ขอบคุณค
7: ่
8: ะ
7: ไม่เป็นไรครับเราคนไทยต้องช่วยเหลือกัน
8: คำขอโทษขอบคุณใช้ได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ Mcot Radio Network ร่วมสร้างสังคมไทยให้น่าอยู่ด้วยการกล่าวคำขอโทษขอบคุณและพร้อมให้อภัยมีน้ำใจให้แก่กัน
9: ผมชอบทานต้มยำกุ้งครับ
10: ดิฉันชอบทานแกงมัสมั่นอาหารไทยที่ติดอันดับอาหารอร่อยที่สุดในโลก
8: อาหารไทยภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้สั่งสมและถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นรังสรรค์จากวัตถุดิบสมุนไพรพื้นบ้านนานาชนิดความประณีตบรรจงในการปรุงอาหารทำให้ได้รสชาติที่มีคุณลักษณะโดดเด่นจนเป็นที่นิยมของคนทั่วโลก Mcot Radio Network ร่วมภาคภูมิใจความเป็นไทยเอกลักษณ์ของชาติไทย
11: ทำลายเส้นประสาททำลายตับทำลายกล้ามเนื้อและเซลล์หัวใจก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอีกมากมายเลิกดื่มเหล้าและแอลกอฮอล์ที่เป็นตัวบ่อนทำลายตับแค่คุณเลิกดื่มช่วยให้ตับไม่ต้องทำงานหนักและฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงได้อย่างรวดเร็วลดละเลิกสร้างสุขให้สังคมตนเองและครอบครัว
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสงขลา FM 96.5 MHz ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงด้วยสัญญาณกระจายเสียงที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงสนใจลงโฆษณาหรือเช่าเวลาจัดรายการโทร074-335-715ทักแชทที่แฟนเพจ Facebook อสมทสงขลา 96.5 คลื่นยอดนิยมสูงสุดแห่งจังหวัดสงขลา

0: นายกและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องชี้แจงสั้นๆได้ง่ายโดยข้อมูลที่เกี่ยวกับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีมีการให้ข้อมูลว่าการปรากฏตัวที่โรงแรมพูลแมนนายอนุทินประชุมร่วมกับสว.นับร้อยคนมีการคุยกันเรื่องเลือกประธานและรองประธานวุฒิสภาดังนั้นแทนที่นายอนุทินจะฟ้องผู้ที่ตรวจสอบทำไมไม่บอกชัดๆว่าวันนั้นอยู่ที่ไหนไปโรงแรมนั้นจริงหรือไม่ได้ประชุมร่วมกับสว.จริงหรือไม่ถ้าประชุมจริงคุยกันเรื่องอะไรเป็นต้นและเรียกร้องไปถึงหน่วยงานตรวจสอบด้วยคือกกต.และ DSI มีการตรวจสอบเรื่องนี้หรือไม่เพราะแน่ใจว่านายยิ่งชีพพูดอยู่ในคำให้การที่พยานให้กับหน่วยงานตรวจสอบไปแล้วยืนยันมติกตร.เห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญรอบคอบถูกต้องตามกฎหมายไม่ห่วงปัญหารอยร้าวในองค์กรพลตำรวจโทฐายุกจันทรถาวรผู้บัญชาการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการตำรวจเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจหรือกตร.มีมติเป็นเอกฉันท์12-0เห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนที่16ยืนยันว่ากระบวนการคัดเลือกเป็นไปตามพรบ.ตำรวจแห่งชาติ2565ทุกประการทั้งเรื่องอาวุโสความรู้ความสามารถและประสบการณ์งานสืบสวนสอบสวนป้องกันปราบปรามส่วนประเด็นข้อสงสัยเรื่องการพิจารณาแต่งตั้งผู้ที่มีลำดับอาวุโสอยู่อันดับ3อาจขัดกับพรบ.ตำรวจนั้นกฎหมายเปิดทางให้นายกรัฐมนตรีใช้ดุลยพินิจในการเสนอรายชื่อโดยนำปัจจัยเรื่องความอาวุโสมาพิจารณาควบคู่กับความรู้ความสามารถโดยเฉพาะประสบการณ์งานสืบสวนสอบสวนและงานป้องกันปราบปรามซึ่งนายกรัฐมนตรีและที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบถูกต้องตามขั้นตอนกฎหมายทุกประการเมื่อถูกถามถึงความกังวลเรื่องการฟ้องร้องจากผู้เสียสิทธิ์หรือรอยแตกร้าวในองค์กรพลตำรวจโทฐายุทธระบุว่าที่ประชุมได้มีการพูดคุยกันในเรื่องความรักความสามัคคีของพี่น้องตำรวจอย่างชัดเจนเนื่องจากแคนดิเดตทั้ง4คนต้องมีผู้ที่ได้รับเลือกเพียง1คนทั้งนายกรัฐมนตรีและคณะกรรมการทุกคนต่างเชื่อมั่นว่าข้าราชการตำรวจยังคงรักสามัคคีและร่วมมือกันทำงานเพื่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไปโดยขอให้ทุกฝ่ายไม่ต้องเป็นกังวล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กกต.เรามุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่อนาคตภารกิจที่ไม่เคยเปลี่ยนทั้งด้านเทคโนโลยีดิจิทัลการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารตลอดจนความคาดหวังของสังคมที่มีต่อกกต.ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นต่อกระบวนการเลือกตั้งที่สามารถสร้างความไว้วางใจจากประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนภายใต้กรอบแนวคิดสุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
6: MCOT Radio Network 96.5 อสมทสงขลาโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: เปิดรายงานสถานการณ์ผิวล่าสุดตอนนี้รังสีตัวร้ายกำลังก่อตัวเป็นฝ้าบนใบหน้าคุณโดยไม่รู้ตัวหากคุณกำลังเจอปัญหานี้แนะนำให้รีบจัดการด้วย3สเต็ปจากซิสตาตัดวงจรจากฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าเคลียร์ผิวหน้าให้สะอาดด้วยสบู่ชายเท้าบำรุงเข้มข้นตรงจุดด้วยเซรั่มฝ้าชายเท้าปลอบประโลมผิวช่วยให้ฝ้าจางลงด้วยเจลลำไยชายเท้าจบรายงานปัญหาเรื่องฝ้าด้วยซิสตาตัวจริงเรื่องฝ้าวันนี้ที่ร้าน 7-Eleven ใกล้บ้านคุณ
8: ำนักงานชลประทานที่16กรมชลประทานบริหารจัดการน้ำเพื่อความสุขของประชาชนให้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตรอุปโภคบริโภคอุตสาหกรรมโดยร่วมมือกันใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อความยั่งยืนทั่วถึงและเป็นธรรมสำนักงานชลประทานที่16กรมชลประทานมีหน้าที่บริหารจัดการน้ำจัดหาแหล่งน้ำเพิ่มพื้นที่ชลประทานป้องกันภัยอันเกิดจากน้ำในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาพัทลุงตรังสตูลชลประทานบริการประชาชนโทรสายด่วน1460
9: เชฟรอนเราเป็นพันธมิตรทางพลังงานที่อยู่เคียงข้างสังคมไทยมากกว่า6

่อแล้วนะครับหลังข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยดูแลคุณผู้ฟังกันต่อครับที่อสมทสงขลา 96.5 เมกะเฮิรตซ์ครับชั่วโมงของ Modern Life Modern Music ยามเย็นวันพุธกลางสัปดาห์นะครับอากาศก็ค่อนข้างที่จะร้อนอบอ้าวทีเดียวนะครับในพื้นที่ของหาดใหญ่ณวันนี้แล้วก็ตอนนี้ด้วยนะครับทักทายไปยังคุณผู้ฟังอสมทพัทลุง 95.75 เมกะเฮิรตซ์ครับแล้วก็อสมทตรัง 106.25 เมกะเฮิรตซ์กันด้วยนะครับคุณผู้ฟังไปดูติดตามเรื่องราวข่าวสารอะไรกันบ้างวันนี้ที่น่าสนใจหลายประเด็นเรื่องราวข่าวสารนะฮะคุณผู้ฟังชั่วโมงที่แล้วเนี่ยก็พูดถึงเรื่องของการปลดล็อกนกกรงหัวจุกกันไปก็แฮปปี้มีความสุขนะสำหรับคนที่เลี้ยงนกนะครับส่วนใครที่แบบว่าเลี้ยงอะไรบ้างเลี้ยงสัตว์แปลกๆเลี้ยงสัตว์แปลกๆนี่นะครับวันก่อนนี้เห็นมีแบบว่าคนที่เขาแบบว่าไปดูไปจับน้องลิงลมใช่ไหมคุณผู้ฟังลิงลมเนี่ยก็ยังเป็นสัตว์ที่แบบว่าต้องห้ามในการที่จะนำมาเลี้ยงนะครับแต่ว่าถ้ามันไปอาศัยอยู่ในป่าตามธรรมชาตินะครับเลี้ยงกันแบบว่าเจอกันในสวนยางเป็นประจำอันนั้นมันอยู่ในสวนของเราอันนี้ก็ไม่ได้ว่ามีความผิดอะไรนะเพราะมันก็หากินกันไปเนื่องจากว่าในสวนแถวบ้านเราเนี่ยบางทีมันก็จะเป็นบรรยากาศที่ร่มรื่นอุดมสมบูรณ์นะก็จะมีสัตว์ป่าต่างๆนานาเนี่ยก็มาอาศัยกันอยู่เป็นจำนวนมากเลยนะครับเห็นมันก่อนนี่มีหมูดินใช่ไหมบางพื้นที่นี่ก็ลงกันมาจากป่าหมูป่ายังมีเลยนะคุณผู้ฟังบางพื้นที่นี่ก็เจอกับเสือก็ยังมีนะถ้าแบบว่าส่วนยางบ้านใครที่แบบอยู่ติดกันกับพื้นที่ที่เป็นแบบความเป็นธรรมชาติค่อนข้างที่จะสูงอยู่อะไรประมาณนี้นะครับวันนี้มีมติของคณะกรรมการตำรวจนะครับเอกฉันท์12-0เห็นชอบนะครับตั้งพลตำรวจเอกสำราญเป็นผบ.ตร.คนที่16นะชี้พิจารณาครบทุกด้านตามกฎหมายครับซึ่งการประชุมของคณะกรรมการข้าราชการตำรวจครั้งที่7/2569เพื่อที่จะคัดเลือกแล้วก็แต่งตั้งข้าราชการตำรวจให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือว่าผบ.ตร.คนที่16แทนพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในวันที่30 กันยายนนี้นะครับโดยที่ประชุมของคณะกรรมการตำรวจก็มีมติเป็นเอกฉันท์12-0เห็นชอบแต่งตั้งพลตำรวจเอกสำราญวนมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือว่าผบ.ตร.คนที่16พร้อมกับการยืนยันกระบวนการคัดเลือกเป็นไปตามพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติพุทธศักราช2565ทุกประการทั้งเรื่องอาวุโสความรู้ความสามารถแล้วก็ประสบการณ์งานสืบสวนสอบสวนป้องกันปราบปรามนะครับคุณผู้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่หลายคนก็ตามกันอยู่นะครับก็สำคัญนะเรื่องนี้เราต้องรู้ไว้ขอเพลงมาได้นะครับ LINE DM ขอสงขลา Facebook Fanpage อสมทสงขลาฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ

ขอบคุณด้วยนะครับสำหรับการแนะนำเพลงกันเข้ามานะครับคุณเคทีคุณดำคุณอะไรเนี่ยคุณหนูนุ่มใช่ไหมครับคุณ S คุณ S104M คุณน้องอะไรเนี่ยปานนี้น้องยินน้องยันน้องยันนะชื่อน่ารักมากรูปแบบว่ารูปโปรไฟล์ที่แบบว่ายันจริงๆนั้นไม่ได้หลับไม่ได้นอนนะครับคุณจูนครับคุณนุกนะครับคุณอะไรเงี้ยนะคุณสุจังคุณครูพิโสคุณสุวัฒคุณฟาดิละนะฮะคุณรูบีฟูชื่อแบบว่าคนันซุนิเกรสนะฮะปาปิโปอัลกัสสุทิตาลักกี้เดอะด็อกพินพินนะครับแล้วก็ปุ๊กปิ๊กต้นน้ำโอเคเยอะหันซ้ายหันขวาเพราะว่ามิกซ์แล้วก็ไมค์แล้วก็หน้าจอคอมเนี่ยคืออยู่กันแบบว่าคนละฟากกันเลยทีเดียวนะคุณผู้ฟังเลื่อนถ่ายฟีดไปเจอเรื่องของที่เขาจะประกาศปิดบขส.ก็ตกใจเหมือนกันนะคุณผู้ฟังว่าคนเดินทางน้อยครับที่บริษัทขนส่งจำกัดหรือว่าบขส.จังหวัดตราดจะหยุดให้บริการรถโดยสารเส้นทางตราดกรุงเทพ31กรกฎาคมนี้แล้วก็เป็นการปิดตำนาน67ปีของรถสายนี้นะครับสำหรับสาเหตุหลักที่ปิดเส้นทางมาจากผู้โดยสารน้อยจนไม่คุ้มกับต้นทุนที่เสียไปอย่างไรก็ตามนะต่อให้บขส.ไม่วิ่งรถร่วมก็ยังคงให้บริการตามปกตินะครับแม้แล้วก็นะปัจจุบันเนี่ยเขาก็น่าจะมีทางเลือกใช่ไหมคุณผู้ฟังในเรื่องของการเดินทางนะครับจะขึ้นเหนือล่องใต้นี่นะครับส่วนใหญ่ก็ถ้าจะให้สะดวกสุดก็ต้องเป็นเรื่องของการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวนะครับคุณผู้ฟังอีกเรื่องนึงอยากจะมาเล่าเลยนะครับเป็นการออกมาเตือนสำหรับพ่อแม่ในยุคประหยัดแบบนี้ก็มาเตือนว่าของใช้เด็ก4สิ่งนี้ถือว่าต้องห้ามในการที่จะนำมาใช้เป็นแบบของมือสองนะเพราะว่าเสี่ยงต่อเรื่องของเชื้อโรคสะสมแล้วก็กระทบกันกับสรีระกันด้วยนะครับซึ่งการที่ญาติพี่น้องหรือว่าเพื่อนฝูงเนี่ยส่งต่อของใช้เด็กเล็กมาให้ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับแล้วก็พบกันได้ทั่วไปโดยเฉพาะครอบครัวที่มีลูกวัยใกล้เคียงกันแต่ทว่าไม่ใช่ของมือสองทุกชิ้นจะมีความปลอดภัยสำหรับการนำมาใช้งานต่อกับเด็กเล็กนะครับโดยผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวชศาสตร์ก็บอกว่าเสื้อผ้ามือสองเนี่ยหากนำมาซักทำความสะอาดแล้วก็จัดเก็บเป็นอย่างดีก็ยังสามารถใช้งานได้แต่ว่าในทางตรงกันข้ามก็ยังมีของใช้บางประเภทที่แฝงไปด้วยความเสี่ยงต่อสุขอนามัยแล้วก็พัฒนาการของเด็กซึ่งพ่อแม่ก็ต้องพิจารณาปฏิเสธอย่างนุ่มนวลโดยที่ไม่จะเป็นว่าจะต้องรู้สึกเกรงใจผู้ให้นะครับโดยเฉพาะเสื้อผ้ามือสองที่แบบสะอาดนี่ก็ยังคงมีประโยชน์ในหลายประการที่เราจะนำมาใช้นะคุณผู้ฟังซึ่งก็ถือว่าถ้าเป็นเมื่ออดีตเนี่ยนะเขาจะมีความเชื่อโบราณนะว่าการที่ให้เด็กได้ใส่เสื้อผ้ามือสองจากหลายๆบ้านจะช่วยเสริมสิริมงคลให้กับเด็กเลี้ยงง่ายแข็งแรงแต่ว่าแม้ในปัจจุบันความเชื่อดังกล่าวจะลดลงไปนะครับแต่ว่าในเชิงปฏิบัติเนี่ยเสื้อผ้ามือสองที่ผ่านการซักสะอาดก็ถือว่ายังมีข้อดีอยู่มากทีเดียวเรื่องของผ้านุ่มนะครับผ้ามันก็จะนุ่มขึ้นใช่ไหมสารเคมีมันก็จะลดลงในกรณีที่เป็นแบบเสื้อผ้าใหม่เนี่ยมักจะมีสารเคมีสีย้อมหรือว่าสารป้องกันรอยยับตกค้างผ่านการซักมาแล้วหลายครั้งก็จะช่วยลดปริมาณพวกสารเคมีเหล่านี้

0: าบางชุดก็สวมใส่เพียงแค่ไม่กี่ครั้งก็เล็กลงการที่ใช้เสื้อผ้าส่งต่อก็ช่วยลดค่าใช้จ่ายแล้วก็ทำให้ผู้ปกครองเนี่ยไม่ต้องกังวลเมื่อเด็กทำเลอะเทอะขณะที่เรียนรู้ต่างๆการสอนให้เด็กรู้จักแบ่งปันคือการใช้ของส่งต่อจากผู้ใหญ่ก็ถือว่าเป็นการสร้างค่านิยมในการเห็นคุณค่าของสิ่งของแล้วก็ลดการเปรียบเทียบหรือว่าติดค่านิยมของใช้ของใหม่เสมอนะคุณผู้ฟังแล้วก็สิ่งที่ไม่ควรจะนำกลับมาใช้ซ้ำกับเด็กก็คือเสื้อผ้าชั้นในแล้วก็ของใช้ที่แนบเนื้ออันนี้ไม่ควรเลยนะเพราะว่ามันจะไปสะสมพวกคราบไขมันคราบใครหรือว่าจุลินทรีย์ฝังลึกต่างๆหรือว่าคนที่เขาใช้ก่อนหน้านี้ก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของโรคผิวหนังเชื้อราที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อได้นะครับพวกผ้าชั้นในต่างๆก็ต้องไม่ควรจะรับมาใช้ต่ออุปกรณ์ที่ต้องนำเข้าปากขวดนมจุกนมยางกัดช้อนชามแล้วก็แก้วเด็กเป็นกลุ่มของใช้ที่มีความเสี่ยงสูงนะครับแล้วก็เป็นพาหะของการนำเชื้อแบคทีเรียหรือว่าจะเป็นไวรัสการที่ล้างด้วยน้ำธรรมดาหรือว่าการต้มน้ำร้อนอาจจะทำความสะอาดได้เพียงแค่ผิวภายนอกแต่ว่าไม่สามารถที่จะกำจัดเชื้อโรคในซอกเล็กหรือว่าจะเป็นพวกรอยขีดข่วนจากการใช้งานได้ทั้งหมดอีกทั้งพวกวัสดุซิลิโคนแล้วก็พลาสติกก็จะมีอายุการใช้งานเมื่อผ่านความร้อนซ้ำๆมันก็จะเสื่อมสภาพกรอบหรือว่าปล่อยสารที่ไม่ปลอดภัยออกมาได้แพมเพิร์ดบรรจุภัณฑ์ที่แบบทิ้งไว้นานแล้วอันนี้ก็ถือว่ามันหมดอายุแล้วก็ไม่ควรจะเอามาใช้งานอีกนะครับเพราะว่ามันจะไปทั้งลดคุณภาพหรือว่าจะเป็นการสะสมฝุ่นละอองเชื้อราแบคทีเรียต่างๆนะครับแล้วก็ผ้าอ้อมที่เก็บไว้นานมักจะสูญเสียความนุ่มความยืดหยุ่นของยางยืดนะครับเสี่ยงต่อการรั่วซึมแล้วก็ก่อให้เกิดผื่นผ้าอ้อมแล้วก็ระคายเคืองต่อผิวเด็กด้วยรองเท้ามือสองอันนี้ก็ห้ามเหมือนกันนะครับโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านออร์โธปีดิกส์หรือว่ากระดูกและข้อเนี่ยนะครับก็ไม่แนะนำเลยว่าใช้ซ้ำเนื่องมาจากว่าเด็กแต่ละคนก็จะมีสรีระของเท้าน้ำหนักการลงเท้ามีความสูงของอุ้งเท้าที่แตกต่างกันออกไปทีนี้เมื่อผ่านการใช้งานรองเท้าก็จะบิดเบี้ยวเสียรูปเปลี่ยนรูปทรงไปตามโครงสร้างเท้าของเจ้าของคนเดิมหากว่านำมาใช้ให้เด็กคนอื่นสวมใส่ต่อโดยเฉพาะในช่วงที่กระดูกเท้ารวมไปถึงโครงสร้างร่างกายกำลังพัฒนาเนี่ยก็อาจจะส่งผลกระทบต่อท่านั่งท่าเดินพัฒนาการของรูปเท้าได้นะครับนอกจากนี้สภาพภายในรองเท้าก็ยังเป็นแหล่งสะสมความชื้นเชื้อราแล้วก็คราบใครที่ทำความสะอาดได้ยากนะครับคุณผู้ฟังก็เลือกมานะแต่ว่า4สิ่งที่บอกต่อไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยก็ไม่ควรจะเอามาใช้ซ้ำหรือว่าเป็นของมือสองนะครับบางอย่างก็ได้แต่ว่าก็ต้องเลือกกันด้วยแม้ว่าจะเป็นของญาติคนสนิทของเราก็ตามทีเพราะว่าเราก็ไม่มั่นใจได้ใช่ไหมครับว่าจะคลีนสะอาดแบบ 100% กับลูกของเราหรือเปล่านะ
1: 965 Modern Life Modern Music
2: M-Pod Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-Pod Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-Pod Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: สารผ้ามาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราย
5: ุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นแต่ราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: M-Cot Radio.

ู้ฟังครับทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนโทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะครับ02-114-3990

0: บนโซเชียลแชร์คำแนะนำดื่มค่าน้ำบรรเทาเมาค้างและยังช่วยเซฟตับไทยมีแทบทุกบ้านทั้งน้ำกรองน้ำผลไม้น้ำขิงน้ำถั่วเขียวและน้ำแตงโมหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทสอบถามกับอาจารย์สาขาอาหารโภชนาการและการกำหนดอาหารภาควิชาคหกรรมศาสตร์คณะเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ครับเครื่องดื่ม5อย่างที่บอกว่าบรรเทาเมาค้างได้นี่จริงไหมครับ
1: ส่วนใหญ่ไม่จริงสักแก้เมาจริงๆเนี่ยจะต้องมีสารบางอย่างไปเพิ่มประสิทธิภาพของเอนไซม์ที่ช่วยในการสลายแอลกอฮอล์ซึ่งในที่นี้น้ำต่างๆเนี่ยไม่ได้มีผลการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเอนไซม์เหล่านี้
0: ถ้าน้ำบรรเทาเมาค้างข้อแรกน้ำกรองจริงไหมครับ
1: ช่วยทำให้หายเมาเร็วขึ้นไหมไม่จริงแต่ว่าน้ำจะไปช่วยทางอ้อมคนที่บริโภคแอลกอฮอล์มันจะสูญเสียน้ำเยอะก็จะถูกขับออกในรูปปัสสาวะมากขึ้นมันก็จะสูญเสียเกลือแร่ตัววิตามินต่างๆไปฝังปัสสาวะนะคะการดื่มน้ำเนี่ยก็จะช่วยทำให้ร่างกายไม่เกิดภาวะขาดน้ำแล้วก็ช่วยทำให้ไม่เกิดอาการวิงเวียนศีรษะด้วย
0: ข้อ2น้ำผลไม้เขาบอกว่าน้ำส้มเกรฟฟรุตมะเขือเทศมีวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้ร่างกายฟื้นตัวและช่วยตับในการย่อยแอลกอฮอล์จริงเหรอครับ
1: จริงบางส่วนนะคะก็จะมีงานวิจัยในหลอดทดลองเขาบอกว่าสารต้านอนุมูลอิสระพวกฟลาโวนอยด์ซึ่งพบได้ในผักผลไม้มันจะสามารถไปเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเอนไซม์ที่ช่วยสลายแอลกอฮอล์ได้แต่ว่ามันก็ยังไม่ได้มียืนยันในมนุษย์ดังนั้นเราก็จะไม่พูดว่ามันช่วยได้ส่วนน้ำผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระจะไปช่วยลดการเกิดอนุมูลอิสระจากกระบวนการการสลายแอลกอฮอล์ได้จะช่วยให้ตับฟื้นฟูได้เร็วหลังจากการดื่มแต่ว่าอย่าลืมว่าปริมาณของสารต้านอนุมูลอิสระในน้ำผลไม้อาจจะไม่ได้ดีมากพอจนทำให้เห็นผลตับมันฟื้นฟูเราจะได้รับปริมาณน้ำตาลจากน้ำผลไม้นั่นนะคะเยอะมากกว่าก็จะมีผลเสียต่อร่างกายมากขึ้นแล้วก็อีกอย่างด้วยความที่น้ำผลไม้มีความเป็นกรดตามธรรมชาติกับแอลกอฮอล์เนี่ยก็จะทำให้เกิดการระคายเคืองกระเพาะอาหารได
0: ้ข้อ3น้ำขิงหรือน้ำชาขิงลดคลื่นไส้อาเจียนจริงไหมครับ
1: อาจจะช่วยในทางทฤษฎีเพราะว่าในขิงเองเนี่ยมีสารที่เรียกว่าจินเจอรอลเป็นสารต้านอนุมูลอิสระมันมีงานวิจัยว่าจะไปออกฤทธิ์ที่ตัวรับเซโรโทนินที่กระเพาะอาหารมันจะช่วยลดอาการคลื่นไส้ได้กินหลังจากที่เราดื่มหนักแล้วเนี่ยก็อาจจะช่วยได้แต่ว่าจะต้องดูว่าปริมาณที่กินมันจะถึงพอที่จะช่วยลดอาการเหล่านี้ได้หรือไม
0: ่ข้อ4น้ำถั่วเขียวหรือถั่วดำช่วยขับสารพิษและลดอาการไม่สบายหลังดื่มจริงไหมครับ
1: จริงบางส่วนในถั่วจะมีพวกคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันแร่ธาตุแต่ว่าเวลาเราทำเป็นน้ำแล้วเนี่ยปริมาณเหล่านี้มันอาจจะน้อยกว่าถั่วในรูปแบบของเมล็ดไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันมันจะไปทำให้แอลกอฮอล์ดูดซึมสู่กระแสเลือดได้ช้าลงไม่ได้หมายความว่าเมาน้อยลงแต่ว่าจะทำให้เมาได้ช้าลงมากกว่านอกจากนี้เนี่ยโพแทสเซียมในถั่วมันจะช่วยลดอาการเวียนศีรษะช่วยลดการอ่อนเพลียมากขึ้น
0: และข้อ5น้ำแตงโมช่วยลดอาการเมาค้างและช่วยขับปัสสาวะด้วยจริงเหรอครับ
1: จริงในเชิงทฤษฎีน้ำแตงโมเนี่ยส่วนใหญ่จะมีน้ำเป็นส่วนประกอบการกินน้ำทดแทนเนี่ยดีอยู่แล้วน้ำแตงโมมันก็จะมีสารต้านอนุมูลอิสระชื่อไลโคพีนก็จะช่วยลดอนุมูลอิสระจากกระบวนการการสลายแอลกอฮอล์ที่ตักอยู่แล้วฟื้นฟูตับได้ไวขึ้นน้ำแตงโมเองจะมีน้ำตาลฟรุกโตสเนาะซึ่งมันก็มีงานวิจัยว่าน้ำตาลฟรุกโตสเนี่ยมันจะไปช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเอนไซม์ที่ช่วยในการสลายแอลกอฮอล์แต่ว่ามันก็ยังเป็นแค่อยู่ในหลอดทดลองดังนั้นเนี่ยจะหวังว่าเห็นผลจะทำให้หายเมาเลยอะไรเงี้ยอาจจะไม่จริง
0: อาจารย์จะมีคำแนะนำเพิ่มเติมดังนี
1: ้เมาช้าเมาเร็วเมามากเมาน้อยเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลแล้วก็ปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเพศน้ำหนักตัวปริมาณไขมันปริมาณกล้ามเนื้อรวมถึงปริมาณที่ดื่มแล้วก็อัตราเร็วในการดื่มสมมติอยากจะเมาช้าแนะนำว่าให้กินอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตโปรตีนกับไขมันเนี่ยร่วมด้วยจะชะลอการดูดซึมแอลกอฮอล์ได้แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะเมาน้อยลงเมาไปแล้วนะคะควรดื่มน้ำให้มากขึ้นน้ำเปล่าก็ได้หรือว่าอาจจะกินอาหารผักผลไม้ที่มีสารต้านอนุมูลอิสระรวมถึงผลไม้หรือผักโพแทสเซียมสูงไม่ว่าจะเป็นกล้วยแอปเปิ้ลก็จะช่วยให้ร่างกายกลับมาหายเมาค้างได้ดีขึ้น
0: แต่สรุปแล้วที่เขาแชร์แนะนำ5เครื่องดื่มบรรเทาเมาค้างนี่เป็นยังไงครับ
1: จริงบางส่วนนะคะต้องรับฟังข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ
0: แม้อาจมีวิธีช่วยบรรเทาแต่การไม่เมาก็อาจจะดีต่อสุขภาพมากกว่านะครับส่งเรื่องน่าสงสัยแจ้งเตือนภัยข้อมูลเท็จเพียงแอดไลน์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์ไว้นะครับเข้าไปที่เพิ่มเพื่อนแล้วค้นหาแอดชัวร์แอนด์แชร์ยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
2: ์ More music every hour 96.5 MCOT Radio Network

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกล่องสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: ก็มีการลงมติก็12-0นายกไม่ต้องโหวต
1: ค่ะ
0: นายกชงอย่างเดียวนะก็เรียบร้อยก็เป็นว่าที่ผบ.ตร.คนที่16นะครับก็เกิด14 มิถุนายน 2516เป็นชาวเมืองเพชรนะจบมัธยมจากโรงเรียนประจำจังหวัดเพชรบุรีโรงเรียนกรมมารุสอนแล้วก็สอบเข้าเตรียมทหารรุ่น34โรงเรียนในร้อยตำรวจรุ่น50นะคู่แข่งนี่เข้าใจว่าจะรุ่นประมาณรุ่น
1: จะเกษียณอยู่แล้ว
0: 40กว่าทั้งหมดนะ42-43นะ
1: ค่ะ
0: คนที่เป็นรุ่นพี่ห่างกัน 7-8 ปีแล้วก็จบปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตแล้วก็ได้ปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิตท่านดุษฎีบัณฑิตนี่แสดงมหาวิทยาลัยก็มอบให้นะจากรามคำแหงแล้วศึกษาต่อด้านกฎหลักสูตรนิติศาสตร์ปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ด้วยแต่ไม่แน่ใจว่าจบแล้วหรือยังหรือว่ากำลังศึกษาต่ออยู่นะจึงใช้คำว่าศึกษาต่อด้านกฎหมายในหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ถ้าจบแล้วก็น่าจะบอกว่าเป็นนิติศาสตร์บัณฑิตด้วยใช่ไหม อยู่รับราชการนี่อยู่ในนครบาลโดยตลอดเส้นทางการรับราชการเลยนะลงมีตำแหน่งอยู่ตามสน.ต่างๆนะเคยอยู่สน.พระขนงเคยอยู่สน.ทองหล่อขึ้นเป็นผู้กำกับครั้งแรกที่สน.บางที่สน.ดอนเมืองเคยอยู่สน.บางนาสน.ทองหล่อสน.พระขนงแล้วขึ้นผู้กำกับสน.ดอนเมืองแล้วก็ตำแหน่งอีกตำแหน่งหนึ่งที่อยู่มายาวนานไม่แพ้กันก็คือกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษหรือว่าที่เรียกกันว่า191อยู่หน่วยนี้จนกระทั่งขึ้นเป็นผู้บังคับการ191นะก่อนที่จะขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลขึ้นเป็นผู้ช่วยแล้วก็ขึ้นเป็นรองจนกระทั่งวันนี้ก็เป็นผบ.ตร.นะตามรายงานเนี่ยบอกว่าเมื่ออยู่191เนี่ยเป็นพลตรวจตรีนะฮะในตำแหน่งผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษนะฮะเป็นก็หลังจากนั้นเนี่ย ก็เติบโตอย่างรวดเร็วเลยนะอยู่ตั้งแต่เริ่มโดยเป็นรองปี59แล้วก็ขึ้นเป็นผู้การ191ปี61จากปี61นะปี61นี่ก็สมัยคสช.นะปี61เป็นผู้การ191แล้วก็63ขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะ63เนี่ยมาเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแล้ว64 1ตุลา64ก็ขึ้นเป็นผู้บัญชาการจากรองขึ้นเป็นผู้บัญชาการทันทีเลยอายุตอนนั้นเพิ่ง48ตอนที่ขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเมื่อ1ตุลาคม2564 65ก็จากผู้บัญชาการตำรวจนครบาลปีเดียวขึ้นมาเป็นผู้ช่วยนะครับขึ้นมาเป็นผู้ช่วยปี65แล้วก็เป็นรองผบ.ตร.1 ตุลาคม68แล้วก็เป็นรองผบ.ตร.ได้1ปีก็ขึ้นผบ.ตร.เลยอันนี้เส้นทางของคุณสำราญวนมาครับ
1: ถ้าเราไม่ได้พูดอย่างที่เขาพูดกันว่ามายังไงอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราสงสัยอะค่ะว่าการที่ใครคนใดคนหนึ่งจะได้ขึ้นเป็นผบ.ตร.เนี่ยค ุณสมบัติจริงๆคือต้องมีอะไรครับพี่ไพศาลเพราะได้ดิฉันไปคลี่แต่ละท่านแล้วอะไม่ได้ต่างกันนะคะ
0: ก็ได้ส่วนใหญ่แล้วก็จะได้รับความไว้วางใจของผู้มีอำนาจ
1: จบไปเรื่องอื่น
0: ผู้มีอำนาจในแต่
1: จบแล้วครับไปเรื่องอื
0: ่นมีแต่ละยุคแต่ละช่วงอะไรเนี่ยก็จะมีความไว้วางใจใครคนนั้นก็ขึ้นมาแล้วทำหน้าที
1: ่เด็กก็คิดว่าอย่างนั้นนะมันไม่ได้เกี่ยวว่าอย่างท่านพลตำรวจเอกโกวิทย์วัฒนะอย่างเงี้ยมาจากตชรได้ซ้ำไปถูกไหมฮะอยู่ๆก็ได้ขึ้นเป็นผบ.ตร.ได้ต่างจังหวัดเลยตอนนั้นก็มีคนพูดเป็นตำรวจภูธรมาขึ้นเป็นผบ.ตร.ท่านนี้ก็เหมือนกันอยู่นครบาลล้วนๆไม่เคยออก
0: ไม่เคยไปภูธรไม่เคยไปอยู่ที่ไหน
1: ไม่เคยภูธรเลยคิดดูว่าเป็นตำรวจที่แบบอยู่พระโขนงมาคิดดู
0: ครับ
1: แล้วขึ้นผบ.ตร.ตั้งแต่อายุ53เพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับดิฉันแล้วตรงกับที่พี่ไพศาลพูดคือมันไม่ได้มีสูตรสำเร็จออกว่าเส้นทางของคนที่จะขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งขององค์กรแบบนี้จะต้องผ่านงานด้านนู้นด้านนี้หรือด้านไหนอะไรก็แล้วแต
0: ่ครับ
1: เป็นเรื่องความพึงพอใจของคนที่มีอำนาจค่ะ
0: เห็นแล้วว่าก็ถือว่าเขาเคลียร์กันได้แบบไม่เทียบไม่ต้องมีกระชอกเลยนะไม่มีแรงกระเพื่อม
1: ที่คิดว่ายุคนี้เนี่ยเป็นยุคที่เวลาที่จะเอาใครขึ้นน่ะไม่มีใครกล้าขวางเลยจะเอาคนอายุ53 54ขึ้นนั่งอะไรได้หมดเลยตั้งแต่มหาดไทยมาจนถึงกระทรวงเกษตรจนถึงผบ.ตร.อันนี้เป็นอีกคำถามหนึ่ง
0: ครับ
1: ว่าเรียบกริบได้ยังไง
0: แต่ถ้าย้อนไปมันก็ถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุในชีวิตราชการกับบิ๊กโจ๊กนะ

0: คุณสำราญนวลมานะครับไม่ต้องพูดถึงเลยโอ้โหไม่รู้จะเกิดยังไงอ่ะเพราะบิ๊กถ้าบิ๊กโจเขาขึ้นเนี่ยหูเขายาวเลยคุณสำราญนวลมาก็ต้องไปรอนู่นน่ะรอจนไอ้ถ้าบิ๊กโจอยู่ก็เข้าใจว่ากว่าจะเกษียณก็น่าจะเหลืออีกสักอีกจะน้อยสัก3ปี4ปีอ่ะ
1: ถ้าบิ๊กโจขึ้นเหตุผลอย่างเดียวก็คือเพราะผู้ที่มีอำนาจพอใจในตัวบิ๊กโจ
0: แต่ตอนนั้นเรียกว่าก
1: ็ถ้าแกไม่มีคดงคดีอะไรจนถึงขนาดนี้แกก็ขึ้นมาปตร.
0: ครับ
1: เพราะเขาพอใจ
0: แล้วก็ถ้าขึ้นมาก็คงจะตัดไอ้สมการอะไรต่างๆ
1: คดงคดีอะไรคงไม่มีอะค
0: ่ะตอนเนี้ยก็เพราะคุณสำราญนวลมาก็ต้องถือว่าเป็นจังหวะเขาด้วยนะบิ๊กโจซึ่งเขาขึ้นมาเร็วมากคุณสำราญก็ขึ้นมาเร็วไม่แพ้บิ๊กโจ๊กหรอกมาจอเราเป็นรองนี่เราเหลือ7ปีบิ๊กโจ๊กตอนนั้นก็ตอนเป็นรองก็เหลือ7ปีนะใช่ไหมบิ๊กโจ๊กตอนนั้นก็เหลือ7ปีถ้าขึ้นพบตร.ก็7ปี
1: แล้วถ้าคุณสมบัติมันเป็นเรื่องของความพึงพอใจของผู้มีอำนาจเนี่ยคนประกอบอาชีพเนี่ยเขาควรจะทำตัวยังไงอะคะ
0: ก็รับใช้ทำคดีดูแลพี่น้องประชาชนให้เห็นผลงานพูดได้ดูแบบเท่ๆมาก
1: คือไม่ใช่ท่านไม่ดีนะทุกท่านก็ดีหมดแต่ว่าผู้มีอำนาจเขาพอใจท่านนี้มันไม่ได้หมายความว่าเอา1 2 3มาเรียงอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคหมดแหละแต่เอาคนเนี้ยจะเอาคนเนี้ยทีนี้ถามว่าในแคริเอร์พาร์ทของคนที่เขาประกอบอาชีพเนี่ยเขาจะต้องทำตัวยังไงอ่ะ
0: คือมันไม่มีเหตุผลใดเหตุผลหนึ่งเป็นพิเศษมันคงประกอบกันไปด้วยหลากหลายเหตุผลครับมันมีหลากหลายเหตุผลจนกระทั่งไม่ผมว่าไม่ต้องไปขุดคุยก็ได้ว่าเรื่องอะไรเอาเป็นว่า
1: ไม่ต้องไปเปลี่ยนชื่อเป็นสอเสือ5ตัวชอช้าง3ตัวอะไรไม่ต้อง
0: เอาเป็นว่าก็เขามีความไว้วางใจนะผู้มีอำนาจเขามีความไว้วางใจก็รับผิดชอบไปเพราะว่าก็เป็นตำแหน่งสำคัญนะผบ.ตร.เนี่ยดูแลความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ
1: นะคะประชาชนที่ไพศาล
0: คุณสำราญนวลมาเนี่ยถ้าพูดถึงความโดดเด่นมากที่สุดเลยนะพูดตรงๆเลยนะคุณสำราญเนี่ยเป็นผบ.ตร.ในช่วงที่มีม็อบ3นิ้วหนักหน่วงที่สุด
1: ไม่ใช่ผบ.ตร.ผบ.ชน.
0: ผบ.ชน.ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลดูแลเรื่องสถานการณ์การชุมนุมในช่วงนั้นประมาณ3ปีนั้น
1: ค่ะเอาอยู
0: ่ตั้งแต่191ขึ้นมาจนกระทั่งขึ้นมาเป็นผบ.ชน.ขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะฮะดูเอาผจญภัยกับม็อบมาหนักหน่วงมากนะดูช่วงปีก็รู้ขึ้นมา
1: แกฝีมือมากนะพี่ไพศาลค่ะพวกนั้นออกมาทุกวันออกมาที่ถนน
0: ไอ้จริงช่วง
1: ตรงดินแดงอ่ะดินแดงออกมาที่ดินแดงทุกวันคือไม่พูดถึงเวลาไปดักจับปากซอยเลยคือรู้ว่าก่อนจะมาถึงดินแดงออกมาจากซอยไหนไปดักปากซอยเลยก็เข้าใจได้อ่ะค่ะว่าก็มีฝีมือค่ะ
0: เพราะว่าถ้าดูปีเนี่ยก็จะชัดเจนเป็นรองผบ.ตร.เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเป็นผู้บังคับการ191เป็นรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลก็ช่วงนั้นแหละช่วงที่มีการชุมนุมของคนรุ่นใหม่นะที่ค่อนข้างจะหนักหน่วงดาวกระจายไปที่นู่นที่นี่กันเต็มเมืองเลยช่วงนั้นเดี๋ยวรอดูผลงานต่อไปครับจะขึ้นมารับตำแหน่งวันที่1ตุลาคม
1: เดี๋ยวเราต้องไปก่อนใช่ไหมคะเดี๋ยวกลับมาจะถามพี่ไพศาลว่าหวังว่าอยากจะให้ท่านผบ.ตร.ทำอะไรมากที่สุดค่ะท่านผู้ฟังด้วยนะคะยังขอเรียนถามว่าอยากให้ผบ.ตร.ทำอะไรมากที่สุดในหน้าที่ของผบ.ตร.เนี่ยค่ะพักกันสักครู่ก่อนค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะ

0: ีบนคลื่นวิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100 บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2 คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50 บาทต่อวันถ้าแชร์3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
5: สิบแปดนาฬิกา19 นาทีครับอ่ะคุยกันต่อครับคุณนัน
6: ชวนคุยค่ะว่าได้ท่านผบ.ตร.คนใหม่แล้วอะไรที่เราอยากจะเห็นมากที่สุดอะค่ะพี่ไพศาลอยากให้ตำรวจช่วยทำหน่อยอะค่ะ
5: ครับผลงานในอดีตที่โดดเด่นเนี่ยของคุณสำราญเขาไม่ได้ยกเรื่องการควบคุมม็อบนะ เขาสื่อเข้าไปรายงานว่ามีผลงานโดดเด่นด้านการปราบปรามยาเสพติดได้รับเกียรติบัตรยกย่องเชิดชูเกียรติจากด้านการปราบปรามยาเสพติดจากสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรมรับรางวัลในฐานะบุคคลที่มีผลงานระดับยอดเยี่ยมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดปิดคดีสำคัญระดับชาติจับนายชินอิจินากาตะแกนนำแก๊งยากุซ่าซูมิโยชิหนีมากบดานที่พัทยาทางการญี่ปุ่นช่วยติดตามตัวจับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดคุโดคุงทำเอกสารปลอมจับนักร้องวง Powerpad พร้อมเพื่อนชาวฮ่องกงโดยการล่อซื้อยาอีหลังสืบทราบว่าเป็นเอเย่นค้ายาอีรายใหญ่
6: เดี๋ยว Powerpad คนไหนอะคะคนที่ออกมาจากคุกหรือว่าน
5: ั่นแหละที่ออกมาแล้ว
6: อ๋อแล้วกลับไปยุ่งอีกเหรอฮะ
5: ไม่เขาเป็นคนจับตอนที่ Powerpad ไปติดคุกนั่นแหละ
6: อ๋อหลายสิบปีที่แล้วนะฮะ
5: เป็นประวัติเขาใช่ยึดของกลางมูลค่า2 ล้านนำกำลังจับเอมี่เสพไอซ์พร้อมแฟนหนุ่มเอมี่
6: ได้ไงคะที่หนีไปแล้วอะค่ะเอมี่
5: ได้ประกันตัวแล้วหนีไปเลย
6: แม่มาแล้วเลยนะ
5: ที่ได้ประกันตัวแล้วหนีเลยนะ
6: ใช่ค่ะหนีไปตะวันออกกลาง
5: ขยายผลและรอซื้อบุกจับที่บ้านพักย่านสายไหมยาไอซ์70 กรัมยาอี16 เมตรแล้วก็จับกลุ่มเครือข่ายยาเสพติดของไซสนะนะคนลาวนะเคนแก๊งสอบนายอุดมชัยตรีพักหรือป่าอามยึดกัญชาอัดแท่ง400 กิโลกรัมอายัดทรัพย์สิน20 ล้านบาทค้น18 จุดแล้วก็นำหน่วยอรินทราชยึดบ้านหรูในทุนจีนเครือข่ายยานรกมินอูอายัดทรัพย์380 ล้านบาทร่วมกับปปส.อันนี้ทลายเครือข่ายมินอู
6: ค่ะ
5: แล้วก็ปิดคดีแอร์โฮสเตสถูกจับพร้อมยาเสพติดที่ออสเตรเลียอันนี้ที่เพิ่งล่าสุดแล้วก็มีล่าสุดเนี่ยนะปฏิบัติการปิดฉากแรงเงากวาดล้างขบวนการทุจริตทางทะเบียนราษฎร์พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี แล้วคนสุราษฎร์ธานี4จุดนครศรีธรรมราช1จุดจับกลุ่มผู้ต้องหา11ราย11หมายจับเจ้าหน้าที่รัฐ2รายแรงงานต่างด้าว6คนเจ้าบ้านพยานรับรอง3รายแล้วก็ปฏิบัติการถอดเป็ดมังกรทลายเครือข่ายพ่อทิพย์กวาดล้างกระบวนการทุจริตสวมทะเบียนราษฎร์และการแจ้งเกิดเด็กต่างด้าวเนี่ยก็มามวลดูนะที
6: ่แต่ว่าคดีไอ้ทุจริตสอบเข้านี่ไม่ได้แตะเลยใช่ไหมคะ
5: ไม่ได้ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นคนดูแล
6: ค่ะ
5: ขึ้นอยู่กับกองปราบผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางแล้วก็ผบ.ตร.ก็กำกับดูชั้นหนึ่งคุณสำราญนี่เขาจะไปดูเรื่องนอมินีเรื่องถอดเด็กมังกรเรื่องพ่อทิพย์เนี่ยแล้วก็มีเรื่องนอมินีด้วยที่เขาไปดูอยู
6: ่ค่ะคุณสุดันบอกว่าอยากจะให้ปรับสวยปรับโกงยกเลิกด่านตรวจปรับยาบ้าอย่างจริงจังด่านตรวจที่ยกเลิกมันดีหรือไม่ดีคะถ้าเลิกมีไว้ก็ดีเหมือนกันนะด่านตรวจเนี่ยคุณกระต่ายบอกว่าปัญหายาเสพติดค่ะอยากให้เอาจริงจังแบบเข้มข้นคุณวิถีบอกว่าให้กวาดล้างมอเตอร์ไซค์ท่อดำแล้วก็คุณไมค์ก็บอกว่าต้องการเห็นการสั่งการให้ตำรวจทั่วประเทศปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องให้หมดโอ้ปรากฏว่าคนรู้สึกเดือดร้อนกับเรื่องยาเสพติดนะคะแล้วก็อยากให้จับร้านกัญชาก่อนทำอย่างอื่นเลยอ้าวคนอิสระชนอันนี้พี่ประสานมีความเห็นยังไงคะให้จัดการกับร้านกัญชาก่อนนะคะ
5: ต้องเป็นเรื่องนโยบายระดับชาติลงมาเพราะว่าอำนาจตำรวจตอนนี้พอถอดจากยาเสพติดแล้วตำรวจก็ทำอะไรไม่ได้แล้ว
6: ก็ขนาดผู้ที่จะส่งออกไปต่างประเทศอ่ะยังทำได้แค่ปรับกิโลละ 30,000 เลยค่ะ
5: ยังมีโทษแค่
6: ปรับกิโลละ 30,000 ค่ะมันถึงได้แบบส่งออกไปต่างประเทศกันลึ่มเลยอ
5: ่
6: ะเพราะว่าในประเทศไทยนั้นพกกัญชาได้นะคะแต่เมืองนอกนี่เขาเอาตายเลย
5: ผิดกฎหมายศุลกากร
6: ค่ะ
5: ไม่ได้สำแดงไม่ได้อะไรเงี้ย
6: คุณคอนเทมพอรารีบอกว่าให้ทำเพื่อประชาชนให้มากที่สุดไม่ถูกใจนักการเมืองช่างถึงจะถูกย้ายก็มีศักดิ์ศรีโอ
5: ้
6: ค่ะ
5: ครับ
6: แล้วก็ง่ายๆข้อหนึ่งก็คือจับลอตเตอรี่ราคาเกิน80 บาทอันนี้คุณโรสฮอลลีเดย์บอกนะคะส่วนดิฉันเองเนี่ยดิฉันอยากให้ท่านแก้ปัญหาเรื่องการไม่เคารพกฎจราจรที่เกิดขึ้นทั่วประเทศอย่างหนักแล้วก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็ฆ่าชีวิตคนไทยและคนต่างประเทศที่มาเที่ยวเมืองไทยทำให้เสียภาพพจน์เสียทรัพยากรเสียเศรษฐกิจเรื่องของการจัดการกับพวกเมาและขับเดี๋ยวก็ถือว่ามีพัฒนาการที่ดีนะคะแต่ว่าเรื่องการไม่เคารพกฎหมายที่มันมากขึ้นทุกทีจอดในที่ห้ามจอดรถมอเตอร์ไซค์อยากจะวิ่งตรงไหนได้หมดวิ่งกลางช่องทางตรงทางด่วนเดี๋ยวนี้ถนนพหลโยธินเนี่ยนอกจากรถบรรทุกชิดขวาแล้วมอเตอร์ไซค์ก็อยู่กลางถนนนะคะพี่ไพศาลมอเตอร์ไซค์เข้ามาวิ่งเกาะมาวิ่งตรงกลางของถนนพหลโยธินจะไปลพบุรีนี่เจอหมดแล้วค่ะรถบรรทุกชิดขวามอเตอร์ไซค์อยู่เลนกลางค่ะของเราก็ค่อยๆ ย่องไปเอ๊ะท่านไปยุ่งกับทางหลวงเขาได้ไหมฮะ
5: เราเป็นผบ.ตร.ก็ดูหมด
6: อ๋อได้ใช่ไหมฮะ
5: คร
6: ับ โอเคท่านยุ่งกับทางหลวงได้แล้วพวกที่วิ่งการถนนวิภาวดีนี่พวกตำรวจอะไรอ่ะถนนวิภาวดีตำรวจจราจรใช่ไหมฮะ
5: ตำรวจจราจรตำรวจอะไรได้หมดครับ
6: อันนี้ผบ.ตร.ไปยุ่งได้ไหมฮะ
5: ได้อยู่แล
6: ้
5: ว
6: อ๋อได้เหรอคะ
5: สั่งการได้อยู่แล้ว
6: เอาอย่างนั้นรบกวนให้ท่านยุ่งหน่อยนะฮะค่ะอย่าคิดว่ามันเป็นเรื่องเล็กน้อยมันเป็นเรื่องที่ทำให้คนเจ็บและตายทุกวันค่ะ
5: ต้องให้นายกสั่งลงมาไหมถ้าให้นายกสั่งลงมาจะได้มีไปกระตุ้นทางด้านนายกว่าให้สั่งการให้คุณสำราญนวลมาไปกวดขันเรื่องนี้หน่อย
6: คนที่เขานั่งรถแล้วมันมีรถนำเขาไม่ได้เดือดร้อนอย่างเราพี่ไพศาล มันต้องมาจากใจคือถ้าเขาเดือดร้อนอย่างเราเนี่ยเขาจะรู้สึกค่ะเขาไม่ได้เดือดร้อนอย่างเราเขามีรถนำเขาคงไม่สั่งหรอกค่ะพี่ไพศาลผบ.ตร.ก็มีรถนำเหมือนกัน
5: ค่ะ
6: ถูกไหมฮะค่ะอยากให้เห็นใจประชาชนบ้างเจ็บตายกันทุกวันกับเรื่องความไม่รับผิดชอบในเรื่องกฎจราจรค่ะท่านมีหน้าที่ใช้คำนี้กันแล้วกันต้องการเห็นการสั่งการให้ตำรวจทั่วประเทศปราบยาเสพติดอย่างต่อเนื่องแล้วก็อะไรอีกนะอ๋อด่านตรวจดี แต่มันไม่ดีก็เพราะตำรวจบางคนมันรีดไถอ่ะอันนี้ก็จริงนะคะนี่ไงคุณแพนคิดเหมือนที่ฉันเลยสั่งการให้เข้มงวดจับกุมคนทำผิดจราจรจับปรับนะคะไล่จับร้านกัญชาก่อนทำอย่างอื่นทำได้เรื่องเดียวก็คุ้มแล้วแล้วก็ให้จริงใจกับตำรวจที่รีดไถยาเสพติดต่างด้าวจราจรคือที่เขารีดไถส่วนหนึ่งก็เพราะว่ามันต้องซื้อตำแหน่งอะค่ะเพราะนั้นต้องแก้ปัญหาโดยการไม่ให้มีการซื้อตำแหน่งนะคะสามล้อแท็กซี่ตรงห้างดังๆใกล้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดการได้ไหมเชื่อไหมว่าขับจากเซ็นทรัลเวิลด์ไปพารากอนน่ะเรียกเขา 2-300 นะพี่ไพศาลคนไทยอย่าคิดจะได้นั่งนะคะเรื่องเด็กมีปืนหาปืนได้ง่ายทางหลวงก็อย่างที่พี่อันบอกแหละเด็กแว้นกับมอเตอร์ไซค์ก็ด้วยขอบคุณมากค่ะที่เราใจตรงกันอยู่เป็นเพื่อนกันค่ะ
5: ก็ถ้าปัญหาในเขตพื้นที่เมืองกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยสำราญก็เติบโตมาในพื้นที่นี้เนี่ยผมว่าเขารับรู้รับทราบเป็นอย่างดีอ่ะใช่ไหม
6: ค่ะ
5: ปัญหาเรื่องของยาเสพติดปัญหาเรื่องแม้กระทั่งเรื่องวินัยการจราจรอะไรต่างๆเนี่ยรับทราบเป็นอย่างดีเพียงแต่ว่าจะมีความสามารถที่จะไปทำให้ปัญหามันดีขึ้นได้บ้างหรือไม
6: ่คิดว่าเขาไม่ทำเพราะถ้าเขาทำเขาคงทำไปแล้วอ่ะ
5: คุณนันก็คิดตรงกับผมว่าเขาอยู่นครบาลมันจะ
6: บอกเขาแค่แบบเอาป้ายไปขึ้นกลางตอม่อถอยแบบวันดีให้อับอายเปล่าๆมอเตอร์ไซค์ก็วิ่งผ่านเอาถุงกาแฟโบราณปาเล่นทุกวันนะคะนี่ไงเข้ามาถึงตรงนี้แล้วปาซะหน่อยรู้สึกจะอายนะน่าจะเอาภาพน่าจะเอาป้ายออกแหละไอ้ป้ายที่แบบผ่านมอเตอร์ไซค์เข้ามาเหมือนจะเอาออกแหละเขาคงอายแหละว่าเอามาติดทำไมทำไม่ได
5: ้ครับ
6: ค่ะ
5: ก็
6: ตามนั้น
5: มันไม่สามารถที่จะคือกวดขันแล้วก็ออกแล้วผมดูแล้วหมดสิ้นหนทาง
6: มันแย่ลงอ่ะที่พูดที่คือมันแย่ลงนะฮะแย่ลงล่าสุดมีข่าวบอกว่าอู้ตำรวจเขาก็ขยันทำพวกนี้นะแต่ไม่รู้ปลายทางจะเป็นยังไงนะพี่ไพศาลมติชนเขียนบอกว่าทลายกระบวนการโนมินีจีนให้ไทยถือหุ้นตั้งบริษัทซื้อบ้านหรู33หลัง
5: อันนี้เขากำลังขยันทำกันอยู่เนี่ยกำลัง
6: 1,275 ล้านพวกคนจีนพวกนี้เวลาเขาโดนจับเขาวิ่งเต้นไหมฮะ เพราะที่ฉันรู้สึกว่าเขาเสียหายมากนะฮะพันกว่าล้านอะไรอย่างเงี้ย เราก็ไม่รู้ว่าปลายทางเนี่ย เขาแพ้หรือเขาชนะยังไง
5: เขามีบริษัทที่รับทำหน้าที่ให้เลยแต่มาที่เขาไปจับเนี่ยเป็นสำนักงานกฎหมายแล้วก็บัญชีให้เลย
6: พวกที่ไม่ได้สิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐส่วนหนึ่งก็มาเป็นนอมินีให้พวกนี้ป่ะฮะ
5: ก็มันก็เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าเพราะว่าก็ปรากฏว่าพบว่ามีอย่างลูกจ้างคนเป็นคนจังหวัดเลยเนี่ยไปเป็นกรรมการบริษัทต้องเป็นสิบบริษัทแต่ว่าเป็นของสำนักงานกฎหมายและบัญชีที่ตัวเองทำงานเป็นลูกจ้างเขาอยู่นะ
6: ค่ะ
5: เขาก็ขอบัตรประชาชนขอเอกสารอะไรมาแล้วก็ใส่ชื่อไปนะพอใส่ชื่อเป็นบริษัทแล้วก็มีคนจีนมาถือหุ้นเป็นเสียงข้างเป็นหุ้นส่วนข้างน้อยก็เป็นถือว่าเป็นบริษัทสัญชาติไทยแล้วก็ไปซื้อทรัพย์สินซื้อบ้านซื้ออะไร
6: อันนี้เขาใช้วิธีจัดตั้งบริษัทให้คนไทยเป็นนอมินีหลีกเลี่ยงข้อกฎหมายในการถือครองโดยชาวต่างชาติรูปแบบก็คือเป็น3ลักษณะใช้นอมินีซื้อบ้านไว้ก่อน2หลังเปลี่ยนโครงสร้างผู้ถือหุ้นให้ชาวจีนเข้าครอบครองเมื่อมีผู้ซื้อ3หลังแล้วก็ใช้นอมินีซื้อบ้านซื้อก่อนปล่อยเช่าและขายผ่านเอเจนซี่ของชาวจีนอีก28หลังค่ะแล้วก็ยังมีการไปพบเอกสารโอนลอยหุ้นจำนวน30ชุดคนไทยเป็นนอมินีแล้วจับได้หมดอะค่ะ
5: อันนี้เข้าใจว่าเป็นงานของคุณสำราญวนมาเนี่ยเรื่องทลายนอมินีที่นายกเขาสั่งการไปทำทั้งที่ลุกหาบลุกสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็ขยายผลมาตามจุดอื่นๆอะไรกันไปนะ
6: เดี๋ยวเราพักกันก่อนไหมคะ
5: ครับพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
6: ค่ะ
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหาร

ธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2

0: ที่โทร0944803076 0944803034และ0943966649
1: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมเสื้อลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เทมคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
4: สิบแปดนาฬิกาสามสิบสี่นาทีครับคุณอันครับ
5: ค่ะมันมีรายงานเมื่อตอนคือตอนนี้เขาจะมีการบัญชีทรัพย์สินใช่ไหมคะปปช.เขาจะเปิดบัญชีทรัพย์สิน
4: ครับ
5: ปรากฏว่ามีการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งส.ส.ชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยก็คือคุณสุชาดาสางซอโซสางวังวูสางภาษาจีนสามีเป็นคนจีนนะคะนางสาวสุชาดาสางแทนทรัพย์เมื่อก่อนเขาเคยอยู่พรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมฮะนิวเดมอะไรนั่นน่ะแล้วเขาก็ย้ายมาตอนนี้อยู่ภูมิใจไทยละ
4: มาเป็นเลขาคุณสุภมาศอยู
5: ่
4: ระยะ
5: ก็คือคุณพ่อก็เป็นนักการเมืองอยู
4: ่ใช่ใช่แทนทรัพย์นี่แหละ
5: ก็เป็นตระกูลนักการเมืองก็แล้วกัน
4: ของชัยภูมิครับ
5: ค่ะทีนี้ก็กรณีเข้ารับตำแหน่งสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยสสเขาก็แจงนะคะคือสมรสกับในไทยหยางซางเป็นคนจีนมีทรัพย์สินทั้งหมด 1,972 ล้านค่ะโดยที่เป็นทรัพย์ของนางสาวสุชาดาคือ130ล้านคู่สมรสเนี่ยไทยหยางซางมีทรัพย์สิน 1,843 ล้านแล้วก็มีบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะมีทรัพย์สินอยู่ 9,400,000 มีเงินฝากของคุณสุชาดาเนี่ย 8,900,000 เงินลงทุน16ล้านมีที่ดินในชัยภูมิ4แปลง17ล้านมีโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง1ล้านยานพาหนะเป็นรถยนต์1คันราคา11,300,000ค่ะพี่ไพศาล
4: สามีรวยมากเป็นพันล้าน
5: รถยนต์1คันราคา11,300,000สิทธิและสัมปทาน37ล้านทรัพย์สินอื่นๆ73ล้านหนี้เล็กน้อยมาก 450,000 เขาก็แจ้งว่ามีรายได้ต่อปีอยู่ล้าน6เป็นเงินเดือน1,300,000ค่าเช่าออฟฟิศ330,000รายได้ต่อปีมีรายจ่ายต่อปีอยู่500,000ส่วนในไทยหยางซางเนี่ยมีทรัพย์สินอยู่ 1,843 ล้านเป็นเงินฝาก12บัญชี154ล้านเงินลงทุน177ล้านและเงินให้กู้ยืมบริษัท Tree Arrow Capital ค่ะ Tree Arrow อ๋อ3ลูกศร3อันนะคะ Tree Arrow Capital โดยวินสันเปาให้กู้ยืมไป 1,440 ล้านโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง13ล้านสิทธิและสัมปทาน37ล้านทรัพย์สินอื่นๆ20ล้านทรัพย์สินที่น่าสนใจก็คือว่าคุณไทยหยางซางเนี่ยมีที่ดินในชัยภูมิอยู่9ไร่15ล้านมีคอนโดในต่างประเทศ13ล้านมีห้องพักโครงการลุมพินี37ล้านต่างหูเพชร5ล้านแหวนเพชร5กลัดล้อม6ล้าน7สร้อยคอบุกาลีงานศิลปะฟิวเทโรFutural History of Spray Painting Acrylic เขามีพวกงานศิลปะอะไรพวกนี้เยอะที่เองก็ไม่ค่อยรู้จักนะจะรู้จัก
4: เป็นจีนสัญชาติอะไรสัญชาติจีน
5: ไม่ได้ระบุค่ะไม่ได้ระบุในนี้
4: ไม่ได้ระบุใช่ไหมว่าสัญชาติอะไร
5: มีปาเต้ฟิลิปเรือนละ3ล้าน6เรือนละ2ล้าน3มีนอติลูสล้าน9มี MS Kelly
4: ครับ
5: Kelly

0: ล้าน8อะไรอย่างเงี้ยค่ะฟูทูราเป็นศิลปินกราฟฟิตี้และสตรีทอาร์ตชาวอเมริกันจากนิวยอร์กผู้บุกเบิกวาดกราฟฟิตี้แบบใช้นามธรรมแอบสแตรคกราฟฟิตี้ค่ะในยุค70โด่งดังจากการผสมผสานสเปรย์เข้ากับวัฒนธรรมฮิปฮอปและได้ร่วมงานกับแบรนด์แฟชั่นและสตรีทแวร์ระดับโลกมากมายเช่น Nike Supreme และ Off-White ค่ะ
1: สะสมงานศิลปะด้วย
0: พาดหัวเนี่ยเขาบอกว่าเปิดเซฟเขาชื่อคุณไอเดียเปิดเซฟคุณไอเดียสุชาดาสามีรวย1974ล้านไทยอย่างสร้าง
1: ครับ
0: ค่ะ
1: วันนี้คุณอนุทินให้สัมภาษณ์ยาวถึงเรื่องที่ยิ่งชีพจากไอรอเขามาเปิดข้อมูลนะว่ามีนักการเมืองพรรคภูมิใจไทย9คนซึ่งรวมทั้งตัวคุณอนุทินด้วยไปเกี่ยวข้องกับคดีวัวสว
0: เมื่อวานเราอ่านซะยาวเลยอ่ะเขาจะฟ้องเราไปเป็นพยานเลยด้วยไหมคะ
1: ถ้าฟ้องก็คงไปเป็นพยานนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไปผมบอกผมอ่านคนเดียวคุณอันรู้สึกว่าตอนนั้นน่าจะนั่งก้มหน้าเฉยๆไม่ได้พูดอะไร
0: ถ้าดิฉันอ่านนะพี่ไพศาลจะโดนด้วยเพราะเขาจะบอกว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ห้ามปราม
1: โอ้มีแบบมีอะไรนะมีเป็นลูกคู่ให้ด้วย
0: อาจารย์เติมศักดิ์โดนมาแล้วอ่ะ
1: เหรอ
0: คนข้างๆ
1: เป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ห้ามปราม
0: ข้อหานี้เลยค่ะเป็นผู้ใหญ่แล้วไม่ห้ามปรามแต่ถ้าพี่ภาษาอ่านดิฉันห้ามไม่ได้เพราะฉันเป็นเด็กค่ะ
1: อ๋อโอเค
0: ดิฉันรอด
1: ไม่เป็นไรไม่เป็นไรคุณอนุทินว่าอย่างนี้ได้สัมภาษณ์นะบอกว่าก็โอเคเตรียมฟ้องหมิ่นประมาทนายยิ่งชีพอัชฌานนท์กล่าวหาบุคคลของพรรคภูมิใจไทย9คนว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีวัวสองวอซึ่งมีชื่อคุณอนุทินรวมอยู่ด้วยนะบอกว่าตามกฎหมายเนี่ยการจะพูดกล่าวหาใครเราต้องมีหลักฐานชัดเจนเรื่องนี้ทั้งหมดเนี่ยอยู่ในกระบวนการยุติธรรมและยังไม่มีการส่งฟ้องแล้วเขาเป็นใครเขาก็คือยิ่งชีพเนี่ยนะแล้วเขาเป็นใครเที่ยวมาพิพากษาแล้วมาเอ่ยชื่อแบบนั้นทำให้คนได้รับความเสียหายเมื่อดูจากรายงานก็อ้างถึงพยานคนโน้นพูดอย่างนี้พยานคนนี้พูดอย่างนั้นที่อ้างเนี่ยคือใครเราก็เคารพกันทุกคนมีสิทธิ์ที่จะพูดแต่พูดอะไรก็ต้องรับผิดชอบผู้สื่อข่าวถามว่ามองว่านายยิ่งชีพมีวัตถุประสงค์ทางการเมืองอะไรหรือเปล่าคุณทินบอกว่าไม่รู้จะพูดอย่างไรวัตถุประสงค์คงไม่อยากให้พวกผมได้ดีอาจมีความผิดหวังอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ถามว่าแล้วมีการเมืองอยู่เบื้องหลังหรือไม่ล่ะกูทินบอกว่าไม่คิดไม่เสียเวลาคิดเราก็มีกฎหมายทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันถ้าใครมีเจตนาไม่ดีก่อให้เกิดความเสียหายทำให้เกิดความแตกแยกของสังคมเกิดความชิงชังซึ่งกันและกันก็เป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ในประเทศนี้ทุกคนต้องรับผิดชอบคำพูดของตัวเองนะนายกให้สัมภาษณ์ว่าอย่างนั้นขณะที
0: ่ไปดูวัชรศิลป์รองหัวหน้าพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์กรณีที่คุณเป๋ายิ่งชีพเนี่ยโดนฟ้องเพราะว่าไปเปิดเผยชื่อบุคคลระดับรัฐมนตรี
1: อ้าง
0: พัวพันกับคดี
1: ประกาศว่าจะฟ้อง
0: โกงสว9คนเนี่ยนะคะ
1: ครับ
0: ผลิตบอกว่าคุณนายยิ่งชีพเนี่ยเข้ามายื่นข้อมูลและข้อเท็จจริงมีการกล่าวถึงนักการเมืองภูมิใจไทย9คนและได้รับการยืนยันจากนายกว่าจะฟ้องยิ่งชีพมองว่าความจริงแล้วในฐานะที่นายกเป็นบุคคลสาธารณะเป็นผู้มีอำนาจรัฐแทนที่จะทำการฟ้องผู้ตั้งคำถามสิ่งที่ท่านทำได้ก็คือแจ้งข้อกล่าวหาตามคำถามที่ถูกตั้งไว้ชี้แจงข้อกล่าวหาตามคำถามที่ถูกตั้งไว้ถ้าฟังข้อมูลในยิ่งชีพจะเห็นว่ามีการพูดถึงข้อกล่าวหาที่ค่อนข้างเจาะจงนายกและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องชี้แจงสั้นๆได้ง่ายๆยกตัวอย่างเช่นข้อมูลที่เกี่ยวกับคุณอนุทินที่มีการให้ข้อมูลว่ามีคำบอกเล่าเรื่องการปรากฏตัวที่โรงแรมพรูแมนกล่าวหาว่านายอนุทินประชุมร่วมกับสว.นับร้อยมีการคุยกันเรื่องเลือกประธานและรองประธานวุฒิดังนั้นแทนที่นายอนุทินจะฟ้องผู้ที่ตรวจสอบทำไมไม่บอกชัดๆว่าวันนั้นอยู่ไหนไปโรงแรมนั้นจริงหรือไม่ได้ร่วมประชุมกับสว.จริงหรือไม่ถ้าประชุมจริงคุยกันเรื่องอะไรเป็นต้น

0: หรือกรณีนายทรงศักดิ์ทองศรีที่ถูกพาดพิงสอดรับกับพยานที่หนองบัวลำพูเคยพูดว่าตัวเขาอยู่ในทีมงานผู้สมัครสวคนหนึ่งและผู้สมัครคนดังกล่าวโทรหาในทรงศักดิ์รายงานว่าได้รวบรวมบัญชีรายชื่อผู้สมัครสวในกระบวนการเรียบร้อยแล้วสิ่งที่นายทรงศักดิ์ทำได้แทนที่จะฟ้องก็ชี้แจงสิว่าตอนเลือกสวตอนนั้นน่ะได้พูดคุยกับผู้สมัครสวจริงหรือไม่เป็นไปตามข้อกล่าวหาหรือไม่ส่วนนายสุภชัยโพสุพยานบอกว่าพูดบนเวทีเสวนาเช่นกันว่านายสุภชัยปรากฏตัวที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์พยานที่พูดบนเวทีเสวนาบอกว่านายสุภชัยไปปรากฏตัวที่กรุงศรีริเวอร์ก่อนการเลือกระดับประเทศที่อยุธยาและผู้สมัครจากนครพนมสิ่งที่นายสุภชัยทำได้ไม่ใช่มาฟ้องผู้ตั้งคำถามก็บอกซิว่าวันนั้นไปกรุงศรีริเวอร์จริงหรือเปล่าภาพรวมมองว่าไม่ว่านายกหรือว่ารัฐมนตรีที่ถูกพาดพิงนายกก็ดีรัฐมนตรีถูกพาดพิงก็ดีแทนที่จะดำเนินคดีกับผู้ตั้งคำถามก็ตอบเป็นตรงคำถามสิจะได้ทำให้สังคมมีข้อมูลรอบด้านมากขึ้นในการพิจารณาว่าควรเชื่อใครหรือไม่เชื่อแล้วก็เรียกร้องไปถึงหน่วยงานตรวจสอบก็คือกกต.และ DSI ว่ามีการตรวจสอบเรื่องนี้หรือไม่เพราะแน่ใจว่าสิ่งที่นายยิ่งชีพพูดเนี่ยมันอยู่ในคำให้การที่พยานให้การกับหน่วยงานตรวจสอบไปแล้วสิ่งที่หน่วยงานตรวจสอบทำได้มากกว่าตนก็คือตรวจสอบกับโรงแรมต่างๆกรุงศรีริเวอร์ที่ไหนอีกนะคะพูแมนอย่างเงี้ยก็ตรวจสอบที่โรงแรมนั่นดิเขาให้การไปแล้วอ่ะคุณก็ไปดูดิมันมีกล้องวงจรปิดว่านักการเมืองจากภูมิใจไทยไปวันวอเวลานอตามที่ถูกกล่าวหาหรือไม่หรือแม้กระทั่งถ้ามีข้อกล่าวหาว่าติดต่อกันทางโทรศัพท์ก็เชื่อว่าอยู่ในวิสัยของหน่วยงานอย่างกกต.และ DSI ก็ไปขอดูหลักฐานสิว่ามีการติดต่อกันจริงหรือเปล่าฟ้องทำไม
1: อันนี้พลิกปลายมั้ย
0: ใช่แทนที่จะเลือกเปิดโอกาสที่มีการพิสูจน์หลักฐานทำแบบนี้มันคือฟ้องปิดปากหรือเป็นการข่มขู่ด้วยกฎหมายหรือเปล่านี่นักข่าวชงนะนักข่าวชงคุณพลิกก็บอกก็หลายคนก็ดูเจตนาออกว่าทำไมทำเช่นนั้นตนมองว่าอย่างที่นายกย้ำว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอ่ะถ้าไม่ได้เกี่ยวข้องจริงก็ยืนยันดิว่าวันนั้นไม่ได้ไปภูแม
1: ่
0: นไม่เคยร่วมประชุมกับสวตามข้อเก่าหาและคิดว่าต้องเรียกร้องไปที่หน่วยงานตรวจสอบพิสูจน์ด้วยแต่นายกเขาก็ปฏิเสธนะพี่ไพศาล
2: ปฏิเสธเรื่องที่ว่ามีส่วน
0: เขาไม่ได้ไป
2: ต่างข้อมูลข้อเท็จจริงแต่ปฏิเสธในเรื่องว่าไม่ใช่ข้อเท็จจริงแต่รังสิมันโรมบอกว่าอย่างนี้บอกว่าท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองก็ควรจะใจกว้างหน่อยควรจะให้ภาคประชาชนรวมถึงฝ่ายการเมืองที่เป็นฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างดีที่สุดผมคิดว่ามันจะดีกว่าการออกมาดิ้นเพราะดิ้นมากๆก็จะยิ่งทำให้สังคมเกิดความสงสัยในตัวท่านแล้วก็ยังบอกว่าจริงๆแล้วนายกควรใจกว้างกับทุกเรื่องใจกว้างกับทุกคนที่เขากำลังทำหน้าที่ตรวจสอบนายกและนักการเมืองเพราะในประเทศไทยไม่มีกฎหมายห้ามภาคประชาชนตรวจสอบนักการเมืองดังนั้นการที่ไปร้องทุกข์กล่าวโทษซึ่งตนไม่รู้ว่าเป็นการทำให้เขาหวาดกลัวการตรวจสอบหรือไม่ก็หวังว่าจะไม่เป็นแบบนั้นเพราะการทำแบบนี้ไม่ได้ช่วยอะไรให้ดีขึ้นเลยไม่ได้ทำให้การทุจริตหายไปนายสิบันโลบอกว่าถามจริงๆเถอะท่านนายกคิดว่าอะไรสำคัญกว่ากันระหว่างการปิดปากประชาชนกับการใช้อำนาจของท่านจัดการกับปัญหาการทุจริตสิ่งที่ท่านควรให้ความสำคัญคือควรจะเก่งจัดการกับพวกทุจริตให้เหมือนกับที่ท่านเก่งกับประชาชนที่ตรวจสอบท่านการที่ท่านพยายามออกมาดำเนินการปิดปากไม่ให้คนที่เขาตรวจสอบท่านสามารถทำได้การทำแบบนี้จะทำให้คนเขาอยากจะตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้นและการทำแบบนี้มีแต่จะทำให้การตรวจสอบคอร์รัปชันยากขึ้นนะก็ในขณะที่ตัวยิ่งชีพรู้สึกสื่อจะไปเห็นในโพสใน Facebook ของเขานะหลังจากที่เขาโพสว่านายกให้สัมภาษณ์ว่าจะฟ้องคุณสุขสมรวยก็ให้สัมภาษณ์ว่าจะฟ้องอะไรเงี้ยนะยิ่งชีพก็บอกว่าอย่างนี้เขาบอกมันก็ไม่ได้เป็นการตั้งใจพลีชีพใดๆทั้งสิ้นเพราะมีบางคนก็บอกโอ้โหนี่ตัดสินใจพลีชีพเลยนะเอาตัวเข้าไปเสี่ยงขนาดนี้กับการจะถูกฟ้องร้อง ยิ่งขี้บอกว่ามันไม่ได้ผ่านสมองว่าฉันจะต้องโดนอะไรบ้างและฉันจะต้องฮึบฉันต้องกล้าฉันต้องยืนหยัดไม่ได้เป็นจังหวะแบบนี้เลยครับความกลัวมีแต่ว่ากกต.จะสั่งยกฟ้องพวกนี้ไปหมดโดยสาธารณะไม่ได้รู้ความจริงเลยหรือเปล่านี่คือความขบวนนะฮะอิงคีมก็พูดไปอย่างนั้นนะเขาบอกว่าไม่มีไอ้ที่คิดว่า
0: ไม่กลัว
2: จะ
0: กลัว
2: จะต้องการฟรีชงฟรีชีพเนี่ยจะฮึบอะไรต้องกล้าต้องยืนหยัดเพียงแต่ว่ากลัวว่าในท้ายที่สุดเรื่องนี้กกต.สั่งยกฟ้องหมดแล้วสาธารณชนก็ไม่ได้มีโอกาสรู้ความจริงใดๆเลยเพราะกกต.เขาคงไม่ได้ข้อมูลมาเปิดเพราะฉะนั้นเขาก็มีพยานหลักฐานที่รวบรวมได้เขาเปิดเลย
0: เด็กคงไม่เคยกลัวหรอกมันคงอยู่ไอร้องคงมีนักกฎหมายเยอะอะคดงคดีคงไม่ต้องจ้างกระดงทนายอะไรวุ่นวายคงมีทนายเยอะดีไม่ดีก็ทำคดีเองว่าความเองก็ได
2: ้ก็เห็นว่าอย่างนี้ว่าทันทีที่ภูมิใจไทยประกาศฟ้องเนี่ยคนแห่ลงชื่อทะลุ 90,000 หนุนแก้รัฐธรรมนูญโต้ล่างสินเงินคืนเดียวทวดเท่าตัว
0: คืนเดียวมา 50,000 เลย
2: ก็พอยื่นสภาแล้วแต่ว่าไอรอยังเปิดรับต่อแต่มีรายงานว่ากลุ่มประชาชนร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าคอนฟอร์ออลและเครือข่ายเข้ายื่น63รายชื่อผู้ริเริ่มเสนอร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่จุดพ.ศ.จุดๆหรือร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนต่อรัฐสภาเพื่อขอรณรงค์ให้ประชาชนร่วมเข้าลงชื่อเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านออนไลน์บนเว็บไซต์ล่าสุดข้อมูลเมื่อ 17:00 นวันนี้นะมีประชาชนร่วมลงชื่อแล้ว 91,744 รายชื่อแล้วถือว่าเกินเป้าหมายที่ต้องการได้ขั้นต่ำ 50,000 รายชื่อตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดโดยทางเพจไอรอหนึ่งในเครือข่ายคอนฟอร์ออยืนยันว่าต้องการรายชื่อมากกว่านี้เพื่อผลักดันข้อเสนอผู้ร่างรัฐธรรมนูญใหม่จากการเลือกตั้ง 100% ให้ไปไกลที่สุดหยุดยั้งรัฐธรรมนูญระบอบสีน้ำเงินที่กำลังถูกเสนอโดยพรรคภูมิใจไทยให้สวที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งสามารถควบคุมกระบวนการนี้ได้นะโดยยิ่งชีพก็บอกว่าหลังยื่นหลักฐานเรื่องคดีวัวสวให้นายพนิษฐ์วัชระสิงห์ในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านเพื่อขอให้ใช้อำนาจหน้าที่ในการสอบสวนบุคคลฝ่ายรัฐบาล9รายโดยระบุชื่อนายกอนุทินด้วยนะฮะก็ปรากฏว่าทันทีเลยก็มีผู้ที่ตัดสินใจเข้าร่วมลงชื่อเรื่องเสนอร่างเรื่องนูนกันมาแบบคึกคักมากครับ
0: ค่ะวันนี้เขาเปิดบัญชีทรัพย์สินส.ส.เนี่ยของคุณพานุพงวิทยาพานุค่ะมี529ล้านนะคะในส่วนของตัวเองเนี่ยมี243ล้านและส่วนของภรรยาอยู่กินกันฉันสามีภรรยาเนี่ย275ล้านรวมกันก็500กว่าล้านแต่ที่ฉันแปลกใจอย่างเมื่อกี้ละของคุณไอเดียล่ะคะที่สามีเขาก็ 1,900 ล้านแต่เป็นเงินให้กู้ยืมถึง 1,400 ล้านแก่บริษัทอะไร Tree Aero อย่างเงี้ยคุณพาวุฒิก็เหมือนกันภรรยาเขาอะค่ะมีทรัพย์สิน275ล้านอ่ะคุณพาวุฒินั่นแหละคุณพาวุฒิแจ้งมี243ล้านนะคะมีเงินให้กู้ยืม9รายการ80ล้านไม่เข้าใจอะพี่ไพศาลค่ะคนนั้นมี 1,900 ล้านให้กู้ยืม 1,400 ล้านคนนี้ก็มีเงินฝากเงินลงทุน45รายการรวม93ล้านให้กู้ยืม80ล้านมันหมายความว่ายังไงอะคะระบบแบบนี้ค่ะ
2: ก็ผมจัดตั้งบริษัทผมก็ตั้งทุนจดทะเบียนสัก 500,000 สักล้านนึง
0: ค่ะ
2: มีอะไรเกิดขึ้นก็เสียหายไปก็ยึดผมไม่ได้แค่ประมาณทุนจดทะเบียนผมนั่นแหละแต่ในการประกอบธุรกิจเนี่ยบริษัทผมก็เอาเงินให้บริษัทนิติบุคคลกู้ผมคือเจ้าหนี้ถ้ามีปัญหาอะไรบ้างเนี่ยบริษัทก็ต้องจ่ายผม
0: จ่ายผมก่อนเพราะบริษัทกู้ผม
2: แม้ว่าผมจะเป็นเจ้าของบริษัทผมจะเป็นหุ้นส่วนใหญ่ก็ตามแต่มันแยกกันใช่ไหมนิติบุคคลก็รับผิดชอบตามจำนวนหุ้นที่ผมมีอยู่ในบริษัทนั้นแต่ผมเป็นเจ้าหนี้บริษัทเนี่ยผมอยู่นะเจ้าหนี้ เวลามีความเสียหายผมก็สามารถเรียกให้บริษัทชำระได้นะครับเจ้านี้มันก็เป็นเทคนิคการทำธุรกิจโดยทั่วไปไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนแต่ว่าถ้าสมมติว่าบริษัทนี้เนี่ยมันต้องมีการใช้เงินทุนลงทุนไปพันล้านนะเสร็จแล้วผมก็คิดว่าไอ้แฟร์ผมก็จดทะเบียนทุนพันล้านไปเลยเกิดเสียหายครับเงินพันล้านมันก็ไปกับนิติบุคคลนั้นไปเลยเขาก็ใช้วิธีเงี้ยทุนจดทะเบียนก็โอเคพอที่จะถูกต้องตามกฎหมายส่วนที่มันจะต้องใช้จ่ายเงินทองอะไรก็เป็นเรื่องของ
0: ให้กู
2: ้นิติบุคคลก็กู้จากกรรมการไปก็ทำกันอย่างเยอะแยะไปหมดนะครับไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรก็ทำกันอย่างนี้แล้วเวลาก
0: ็
2: มาเวลามีรายได้มีผลกำไรมาก็จ่ายคืนเข้าไป
0: โอเคในเทคนิคในการบริหาร
2: แทนที่เขาต้องไปรอรับพวกปันผลปันผลเขาให้กู้ยืมอย่างนี้ก็ได้พร้อมดอกเบี้ยเลยครับโดย
0: ใช้ดอกเบี้ยเข
2: ้
0: าใจแล้วค่ะ
2: ก็
0: เข้าใจและทราบซึ้งแล้วค
2: ่
0: ะ
2: ต้องพักก่อนไหมเรายังไม่ได้พักเลยนะ
0: อ๋อฮะต้องพักด้วยเอา
2: ต้องพักสักครู่ครับ

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02 201 6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เอาละครับคุยต่อครับคุณดันครับ
2: ค่ะ5นาทีก่อนจะเบรกเห็น
1: ดูไอ้เรื่องกันแล้วนะคุยเรื่องที่เราจะมีงาน
2: CEO of ASEAN
1: CEO of ASEAN รุ่นที่3นะครับ
2: ค่ะก็เปิดรับสมัครแล้วนะคะ CEO of ASEAN รุ่นที่3ค่ะเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยอัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นสังคมเศรษฐกิจการเมืองและภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือหนึ่งของไทยพร้อมทั้งวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐและจีนเช่นดร.รองศาสตราจารย์ดร.อภิสันต์วานิชอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามคุณกฤตอึ้งวิทูลสถิตดร.อามตั้งนิรันดร์คุณกฤตชรัตน์ก้อนเทียนคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชาพร้อมนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางและเคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนเราจะเริ่มอบรมการเดือนกันยาจนถึงเดือนธันวาคมนี้ค่ะราคาถูกมากสำหรับการ reskill upskill นะคะแล้วก็คุณค่าของมิตรภาพที่จะได้จากการเข้ามาร่วมเรียนด้วยกันเพียง 65,000 บาทเท่านั้นค่ะหมายเลขโทรศัพท์นี้นะคะติดต่อพูดคุยได้เลยค่ะ0944803076 0944803034 0943966649ค่ะมิตรภาพดีมากนะคะเวลาที่มาเรียนร่วมกันจะมีนอกจากในรุ่นเดียวกันแล้วยังจะมีรุ่นพี่รุ่นน้องที่ตามมาด้วยอย่างเช่น CEO of ASEAN เขามีรุ่นที่1รุ่นที่2และมีก็เรียนเห็นก็มีคอนเนคชั่นมีสารสัมพันธ์กันที่ดีมากนะคะอยากจะแนะนำให้เข้ามาเรียนเลยค่ะนะคะค่ะ
1: ครับ
2: เมื่อกี้นี้ที่จะชวนคุยก็คือจากกรณีที่ในแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์เนี่ยถูกมติคณะกรรมการสรรหาชี้ว่าคุณขาดคุณสมบัติในการที่จะเป็นกรรมการกสทช.แต่แรกเรียนเห็นเริ่มมีสกู๊ปหลายๆสื่อบอกว่ามีความพยายามจะตีความว่าหมอสรณะเนี่ยเข้ามาในฐานะของกรรมการกสทช.เรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคใช่ไหมคะที่ประสาน
1: ครับ
2: แต่ปรากฏว่าตลอด5ปีที่ผ่านมาองค์กรผู้บริโภคเนี่ยอย่างใดกรุงเทพธุรกิจเขาบอกว่าตลอด5ปีที่ผ่านมาองค์กรผู้บริโภคได้ต่อสู้กับมติต่างๆของบอร์ดกสทช.ที่ถูกมองว่าเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใหญ่มากกว่าการคุ้มครองสิทธิประชาชนแล้วหมอสรณะเนี่ยเข้ามาเป็นบอร์ดด้านการคุ้มครองประชาชนแต่ปรากฏว่าพวกองค์กรผู้บริโภคกลับมีความรู้สึกว่าไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาเลยแล้วเขาแพ้ไปโดยตลอดที่หนักที่สุดก็คือทั้งที่จุฬาบอกแล้วว่าการควบรวมบริษัทใหญ่ด้านสื่อ2บริษัทเนี่ยมันจะทำให้ค่าบริการเพิ่มขึ้นถึง 20% สุดท้ายก็ควบรวมกันได้จริงๆแล้วจากวันนั้นจนถึงวันนี้4ปีแล้วเนี่ยเราไม่เคยมีข้อเสนอที่ดีขึ้นจากการให้บริการของบริษัทใหญ่2บริษัทเลยนะคะพี่ไพศาลไม่เคยมีโทรมาเสนอแพ็กเกจคุณอัญชลีพรจ่ายอยู่ 1,200 เรามีแพ็กเกจนี้ดีเท่าที่คุณใช้อยู่แต่ราคาถูกลงหรือคุณอัญชลีพรคะมีแบบนี้แล้วแบบว่าราคาเท่าเดิมแต่ดีขึ้นกว่าเดิมไม่มีใครแข่งกันเลยค่ะพี่ไพศาลถือว่าแย่มากได้ใช้คำนี้ได้เต็มปากเต็มคำเลยแย่มากแย่จริงๆกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมีความพยายามว่าในแพทย์สรณะเนี่ยลงไปชี้ขาดมตินี้เองโดยลงคะแนนกันทั้งหมด4รอบใช่ไหมคะและสุดท้ายเอาเสียงไปชี้ขาดเห็นด้วยกับการควบรวมวันนี้มีบทความเยอะค่ะที่พยายามจะลากเอามตินี้มาทำใหม่ค่ะเพราะว่าต้องถือเสมือนว่าหมอสรณะไม่มีสถานะเป็นกรรมการมาตั้งแต่ต้นและจะส่งผลต่อมติสำคัญที่เคยร่วมลงคะแนนหรือไม่โดยเฉพาะมติควบรวมบริษัทสื่อ2บริษัทนี่เป็นประเด็นที่ถกเถียงกันในทางกฎหมายเรียนตอบเลยนะว่าไม่มีทางที่จะไปรื้อได้
1: นะคะ
2: ว่าเจ็บปวดไหมเจ็บปวดที่สุด
1: แต่คงมีคนพยายามผลักดันที่จะทำให้มัน
2: ทุกคนใช้โทรศัพท์อยู่เนี่ยใครตอบที่ฉันได้บ้าง4ปีที่ผ่านมาคุณเคยได้รับข้อเสนอหรือการแข่งขันอะไรที่ดีส่งมาให้คุณบ้างแย่มากค่ะใช้คำว่าแย่มากแย่ที่สุดเลยพูดได้เต็มปากเลยเรื่องนี
1: ้ครับ
2: ค่ะ
1: พักอีกรอบนะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวกว่า30ปีที่เราทำหน้าที่เป็นแม่ข่ายข่าวคุณภาพของประเทศกว่า41สถานีที่ถ่ายทอดความจริงไปทั่วไทยคลื่นข่าวคุณภาพของคนฟังที่มีคุณภาพคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
4: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบเก้านาฬิกาสองนาทีครับคุณอนครับ
2: ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: ให้มันมีข้อมูลจากสทนชนะคุณอน
2: ย่อมาจากอะไรครับสทนช
1: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติโดยคุณไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทนชในฐานะโฆษกนะรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยนะโดยคุณไพฑูรย์บอกว่าปัจจุบันไทยอยู่ในสถานการณ์เอลนีโญส่งผลในหลายพื้นที่ยังคงมีฝนตกน้อยกว่าค่าเฉลี่ยปกติและมีปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำต่างๆน้อยกว่าปีที่ผ่านมาโดยอ่างขนาดใหญ่บางแห่งจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำเพื่อช่วยเหลือประชาชนเนื่องจากพื้นที่ด้านท้ายอ่างมีปริมาณฝนตกน้อยซึ่งที่ประชุมมีมติให้กรมชลประทานและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเร่งปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงโดยต้องควบคุมระดับน้ำในอ่างไม่ให้ต่ำกว่าเกณฑ์ควบคุมระดับน้ำต่ำสุดและปรับลดการระบายน้ำให้เหมาะสมเพื่อไม่ให้กระทบต่อกิจกรรมการใช้น้ำในช่วงฤดูฝนและเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้อย่างเพียงพอสำหรับช่วงฤดูแล้งถัดไปด้วยสำหรับสถานการณ์น้ำอ่างขนาดใหญ่ทั้ง35แห่งล่าสุดณวันที่21กรกฎาคม69มีปริมาณรวมกันเนี่ย 39,750 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 56% ของความจุกักเก็บทั้งประเทศรวมหมดทุกอ่างเนี่ยนะของเราประมาณเกินครึ่งอยู่นิดหนึ่ง
2: ที่หลังที่เราอยู่ในหน้าหนาในเราอยู่ในหน้าฝนแล้วใช่ไหมคะ
1: กำลังจะเข้าสู่ฤดูฝนคาดว่าปีนี้น่าจะมีพายุเข้ามาสักสองลูกก็ยังต้องดูว่ามันจะสามารถที่จะเพิ่มเติมน้ำได้มากน้อยแค่ไหนนะ
2: เดี๋ยวนะคะเวลาที่น้ำท่วมเวลาที่น้ำท่วมเนี่ยมันจะไปท่วมประมาณเดือนตุลาพฤศจิกาเพราะฉะนั้นเรายังมีเวลาเก็บน้ำเดือนที่กรกฎาคมสิงหากันยาตุลา
1: ใช
2: ่พฤศจิกาอีก4เดือนนะคะ
1: แต่ตอนนี้มันเหลือทั้งหมดทั้งประเทศเนี่ย 56% กว่าที่ฝนมันจะเติมมาก็ต้องต่ำไปกว่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหลือประมาณพูดง่ายว่าต้องเติมอีกประมาณครึ่งอ่างให้ได้มากที่สุด
2: มันแย่จริงเดี๋ยวจะไล่ให้ดูนะคะเขื่อนภูมิพล 53% เขื่อนศิริกิติ์ 52% เขื่อนแม่งัดนี่อยู่ที่แม่งัดสมบูรณ์ชนแม่กวงอุดมพลาเชียงใหม่โอเค
1: เชียงใหม
2: ่แม่งัดเยอะหน่อย 72% กิ่วลมลำปาง 64% แม่กวงอุดมพลาเนี่ย 64% เช่นกันกิ่วข้อหมา 42% เขื่อนแควน้อยอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก
1: แควน้อยบำรุงแดนนะ
2: 24เองค่ะ
1: 24%
2: แม่มอก32สรุปว่าภาคเหนือเนี่ยมีน้ำอยู่แค่ 52% ภาคอีสานยิ่งหนักเลยอีสานนะคะลำปาวกาฬสินธุ์มี38ลำตะคองโคราชลำตะคองที่แย่มากพี่อีสานเรียนไปปักช่องมา2ที่ติดกันเนี่ย
1: ถนนโผล่เลยใช่ไหม
2: เจอฝนนิดนึงยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าลำตะคองตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงปีนี้นะคะที่ไปสารน้ำแย่มากแทบจะไม่มีเลย
1: ป่าสัก
2: ลำทับเลิง
1: 42%
2: น้ำอูน 44% อุบลรัฐเขื่อนอุบลรัฐขอนแก่นก็หนักมากค่ะ 32% เขื่อนสิรินธรอยู่ที่จังหวัดอุบลนะคะ 60% เขื่อนจุฬาภรณ์อยู่ที่จังหวัดชัยภูมิ33% ชัยภูมินี่ตัดป่ากันเยอะมากค่ะพี่ไพศาลเราสูญเสียป่าไม้ไปในช่วงของการทำสวนยางเยอะมาก
1: สระบุรีลพบุรีเนี่ยป่าสักชลสิทธิ์เนี่ย 12% นะ
2: ใช่
1: 12% นี่ทางรถไฟไอ้ที่ลอยน้ำไม่เห็นเลยนะ
2: ไม่เห็นค่ะหมดเลยเนี่ย
1: คลองสียัด 14%
2: ห้วยหลวงลำนางรองลำมูลบนน้ำพุงหนักสุด 23% ลำแสะ 33% รวมนะขนาดได้เขื่อนสิรินธรมาช่วย 60% แล้วเนี่ยภาคอีสานมีแค่ 42% ป่าสักเหลือแค่13
1: ใช
2: ่ทับสลาว33เขื่อนเจ้าพระยาก็57ภาคกลางรวมแล้วมีแค่ 22% ภาคตะวันตกนะคะ
1: ดีหน่อย
2: ที่ต่ำกว่าครึ่งเนี่ยมีเขื่อนวชิราลงกรณ์ค่ะพี่ไพศาลก็แค่47ภาคตะวันออกพี่ไพศาลที่ฉันห่วงมากภาคตะวันออกเพราะว่าทางพวก data center พวกโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ตรงนั้นหมดเลยบางพระก็คือที่ชลบุรี42หนองปลาไหล54คลองสียัดนี่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราใช่ไหมคลองสียัด 14%
1: ใช่57ล้านลูกบาศก์เมตร
2: ขุนด่านปราการชลนครนายก29เขื่อนประแสเขื่อนประแสนี่อยู่ระยองใช่ไหมฮะ57นฤมดินทรจินดาอันนี้เอ๊ะทำไมดิฉันไม่คุ้น 24% ภาคตะวันออกเหลือ 33% หนักมากนะจะไปชวนเข้ามาลงทุนอะไรเนี่ยดูน้ำตรงนี้ก่อนด้วยนะ
1: ก็โอเค
2: ภาคใต้ดีหน่อยแต่เขื่อนปราณก็แย่เลยค่ะ 26% เอง
1: ทุกภาคฮะดูแล้วคือไม่มีภาคไหนที่ปริมาณเกินครึ่งหนึ่งขึ้นไปแบบแล้วแต่ว่าก็โอเคมันเป็นช่วงที่กำลังเข้าสู่ฤดูฝนถ้ามีพายุเข้ามาแล้วมันตกอยู่เหนือเขื่อนนะก็จะอาจจะมีน้ำไหลเข้าเขื่อนได้เพิ่มเติมปริมาณมากขึ้นก็มันไปแต่ต้องอย่าลืมว่า70เนี่ยเข้าสู่ปี70เนี่ยนี่เราลากยาวฤดูแล้งลากยาวนะ
2: เรียนอยากจะแนะนำ
1: ไปยิ่งกว่านี
2: ้เรียนอยากจะแนะนำให้ทำพิธีบอกกล่าวให้ท่านทราบสักทีว่ากรุงเทพอ่ะเลิกทำนามานานแล้วนะพญาราชเศรษฐีที่เคยทำนาอยู
1: ่ตรงสนามหลวงเนี่ยไม่ต้องตกมากไม่ต้องตกมามากใช่ไหม
2: เลิกมาละงานแล้วเลิกมาเป็นร้อยๆปีแล้วท่านยังเข้าใจอะไรผิดอยู่หรือเปล่าว่าพวกเรายังทำนาตกได้ตกดีต้องเข้าใจนะว่าพวกเราไม่ได้ทำนาแล้วนะคะค่ะกรุณาไปตกที่อื่นและแล้วก็เกิดขึ้นค่ะผู้สื่อข่าวรายงานว่าพันตำรวจเอกสมพงษ์สุวรรณวงศ์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูลได้นำกำลังชุดสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสตูลไปจับตัวนายกพาเป็นอดีตนายกอบต.ควนกาหลงจังหวัดสตูลหลังศาลจังหวัดสตูลออกหมายจับในข้อหาฉ้อโกงโดยมีข้อมูลว่าเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นในสตูลอยู่สตูลไปจับได้ที่โคราชคุณล่ะตอนนี้กำลังทำบันทึกแล้วจะเอาตัวกลับมาที่สตูลนี่นั่งรถฟรีนะ
1: ชื่ออะไรนะ
2: จากโคราชกับสตูลนายกพาฮะก็ควรการหลงนี่แหละ
1: นามสกุลเขาดังไหม
2: นายกพาเป็นนามสมมุติค่ะอย่างนั้นเดี๋ยวให้สมมุตินามสกุลให้ก็แล้วกันนายกพาบ้านพุน
1: โอเค
2: ที่โดนยิงบ้านอะไรแถวนั้น
1: อ๋อโอเค
2: นามสมมตินายกพาบ้านพลุนโอเคไหมฮะค่ะนายกอบต.ควนกาหลงจังหวัดสตูลฮะ
1: ครับ
2: ควนกาหลงเป็นพื้นที่ที่เฉาโฉที่สุดพื้นที่หนึ่ง
1: ก็เป็นเขตเลือกตั้งของนั่นไม่ใช่เหรอของที่อะไรเหรอที่เขาเป็นที่เขาก็เป็นคนก็นักการเมืองคนดังอยู
2: ่อ่ะใครอ่ะคะ
1: ใช่ไหมฮะจังหวัดสตูลอ่ะ
2: ใครอ่ะคะเป็นนักการเมืองหรือเป็นรัฐมนตรีคะ
1: ที่เป็นรัฐมนตรีอยู่ด้วยอ่ะผมจำชื่อไม่ได้
2: อ
1: ๋
2: อเหรอฮะจำไม่ได้จริงเหรอฮะ
1: อ
2: ะไรวอลละอะไรนั่นป่ะคะ
1: ไม่ทราบจำไม่ได้ก็เลยผมเลยพยายามถามนายสกุลไง
2: แล้วเขาหายไปไหนอะคะพี่เขาหายไปเลยนะ
1: ก็เห็นสื่อพยายามจะตามถามอยู่เนี่ยเพราะว่าจริงๆแล้วพรุ่งนี้เนี่ยเขาจะต้องมีการประชุมอะไรกรรมการกลางอะไร
2: ที่จะ
1: ร
2: ับ
1: มติของคณะกรรมการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่เขาบอกว่าจะล้างบางไม่ยกเลิกการบรรจุทั้งหมดซึ่งมันจะต้องส่งไปที่คณะกรรมการกลางให้รับทราบเพื่อที่กระจายไปถึงอบต.ต่างๆ
2: ตั้งแต่มันมีชื่อนายกอบจ.จังหวัดสตูลไปเป็นกรรมการกลางสอบด้วยอะค่ะเขาหายไปเลยค่ะ
1: ก็เห็นยืนอยู่
2: แล้วพูดอะไรไหมคะ
1: ไม่ค่อยได้พูดอะไร
2: ไม่ถามเขาหรือยังไงคะ
1: รู้สึกจะมีตอบอะไรอยู่นิดหน่อยนะเรื่องว่าทำไมเลื่อนประชุมไม่มีกำหนดเนี่ยฮิงก็บอกว่ารอเรื่องผลการตรวจคะแนนสอบให้ครบทั้งหมดก่อนนะจะได้ทำรายชงรายชื่อคนที่จะบรรจุใหม่ที่เขาสอบได้จริงๆพร้อมไปเลยทีเดียวคือถอดของเก่าแล้วก็เสนอคันอันใหม่พร้อมทีเดียวอธิบายว่าอย่างนั้นนะก็เลยไม่รู้ว่าตกลงจะมีความคืบหน้าได้เมื่อไหร
2: ่อุ้ยแต่ถ้าเราเป็นส.ส.แล้วพื้นที่ของเราแบบว่าซื้อมากสุดนี่เราก็จะพูดว่าไงนะเราก็เงียบเงียบดีกว่า
1: สงขลาหรืออะไรเขาพูดเขาเหมือนเขาบอกว่าบรรจุไปทั้งหมด20กว่าคนนะปรากฏว่าตรวจชื่อแล้วพบว่า17คนใน20กว่าคนนะอยู่ใน 5,000 กว่าชื่อที่ว่าทุจริตกูนันนึกถึงแล้วกันนะ20กว่าคนที่บรรจุ17คนเนี่ยทุจริตมาแหมให้บอกว่านี่สงขลา
2: จริงๆมันทั้งนั้นนะคะพี่ไพศาลทั้งนั้นค่ะ
1: ครับ
2: ทั้งนั้นเลยจริง
1: ๆเดี๋ยว
2: พี่ไพศาลเห็นบทบาทใหม่ของคุณประสงค์เลิศรัตนวิสุทธิ์ไหมคะ
1: พวกคุณเห็นคุณอ่านส่งมาแต่ผมยังไม่ได้เปิดเข้าไปเลยเพราะว่าเขาเป็น Facebook ใช่ไหม
2: ใช่เดี๋ยวนี้เขาแบบว่าเขาออกมานั่งพูดแล้วนะ
1: เป็นไลฟ์สดใช่ไหมเป็น
2: ใช่ค่ะ
1: ก็เป็นสื่อแบบตอนนี้เป็นเป็นสื่อแบบอะไรล่ะเป็น
2: ไม่มานั่งเขียน
1: ดิจิตอลอ่ะใช่
2: ไม่มานั่งเขียนอะไรแล้วนะหูอย่างนี้แบบว่าก็หนักเหมือนกันนะเนี่ยพวกที่เขาตรวจสอบอะค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนนี่ตอนอ่านเนี่ยคนแบบไม่มีเวลามานั่งอ่านใช่ไหม
1: ครับ
2: เดี๋ยวนี้นั่งรถไปก็เปิดฟังไปเรื่อยจัดหนักเลยนะเนี่ย
1: แล้วไม่เราเขาต้องมีแต่งเนื้อแต่งตัวเลยผมไว้วันหลังผมต้องเอาบ้างดีกว่าใส่หมวกแต่งเนื้อแต่งตัวมีอะไร
2: หมวกลายเฉพาะสีเขียว
1: มีเฉดสีต้องมีเฉดสีเขียวอะไรของเขาอยู่ใช่ไหมเพราะว่านี่ไงเว็บไซต์เขาก็เป็นสีเขียวไม่ใช่
2: เขาใส่หมวกลายเฉพาะสีเขียวที่ไปสาร
1: ฉากลงฉากหลังก็จะเน้นเขียวอะไรต่างๆ
2: ฉากเขียว
1: ใช่
2: เรียนมีผ้าขม้าใหม่เป็นผ้าขม้าที่
1: แล้วต้องไปดูว่าส
2: ีอย่างดีอะค่ะ
1: สีของ 100.5 เราเขาเฉดสีก็เป็นสีอะไร
2: เราสีม่วงเอาเป็นผ้าขม้าโพกได้ไหมคะเรียนมีเป็นไหมอย่างดีนะคะเราต้องไม่เหมือนใครคนอื่นเขาใส่บวกไงเราใส่เป็นโพกหัวด้วยผ้าขม
1: ้าของคุณนันไม่เป็นไรของผมจะกลายเป็นบ้าเป็นลามาคุณมาเทิงอะไรคุณอะไร
2: เมย์เจอ
1: เมย์เทิงมาเทิงเมย์เจออย่าแซวเอา
2: เขาบอกว่ามีลูกจ้างเก็บเงินไปปลูกบ้านสรูหราหลังมันเริ่มลูกจ้างต่างดาวเมื่อวานที่เราคุยกันนะคะว่าคนไทยไม่ค่อยขยันวันนี้เขายังเชิญฉันไปบ้านเขาเลยหรูหราฉันไม่นอนมาตั้ง3คืนที่ดินแดนมอญไปเที่ยวเมืองมอญมาแล้ว
1: ผมนี่รู้ภาษามอญอยู่หลายคำนะ
2: ค่ะ
1: พอเด็กๆเนี่ยถูกเลี้ยงโดย
2: ชาวมอญ
1: แล้วก็เวลาเขาดุเขาว่าอะไรเนี่ยตอนผมจะแต่ผมไม่กล้าพูดออกอากาศเพราะจะเป็นคำดุคำกว้าง
2: ไม่สุภาพ
1: ไม่อาจจะไม่ถึงขั้นไม่สุภาพอะไรหรอกแต่ว่าเป็นคำแบบคำดุอ่ะคำอะไรเนี่ย
2: นี่ก็มีเพื่อนอยู่บางขันหมากที่ลพบุรีค่ะเป็นเพื่อนก็จะมอญแล้วทำไมเธอไม่มาเรียนเมื่อวานฉันไปชกมวยฉันไปชกมวย
1: คุณมาเทิงคุณมาเทิงเมื่อเจอที่เป็นแฟนรายการเรารู้สึกจะเป็นคนแต่เป็นชาวรามันอยู่สามโค
2: เขาพูดอย่างจริงๆนะรูปนี้ยังทันนะพี่ไพศาลฉันไปชกมวยแล้วก็รู้เลยเวลาเราไปเที่ยวเราจะไม่ใช้ถนนหลักใช่ไหมฮะเราจะใช้ถนนรองที่ผ่านตามหมู่บ้านอะลพบุรีไปท่าวุ้งก่อนจะถึงท่าวุ้งเนี่ยรู้เลยว่าถึงบางขันหมากแล้วไอ้จุกไอ้แกะเต็มไปหมดเลยค่ะเขายังไว้จุกเขายังไว้จุกไว้แกะกัน
1: เขามีธรรมเนียมกันอยู
2: ่ใช่ค่ะ
1: ครับ
2: ถึงแล้วบางขันหมากโอเคเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะ
1: พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
2: ค่ะ
3: Why Entertain Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นซิลเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิดดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป mpod connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: เก้านาฬิกา18 นาทีนะครับ
2: ค่ะพูดถึงเพื่อนคนเมื่อกี้ฉันไปชกมวยอ่ะพี่แม่นั่นพันโทแล้วนะคะ
1: อ
2: ๋
1: อ
2: ฉันไปชกมวย
1: ยังไม่เกษียณนะยังอยู
2: ่ไอตอนที่พันโทบอกฉันจะเออร์ลี่รีทายแล้วมาดูตอนนี้เออร์ลี่ไปหรือยังค่ะมันไปชกมวย
1: ก็เดี๋ยวผมดูนิดหนึ่งวันนี้ประธานกกต.เปิดใจนะคุณณรงค์กลั่นวารินผู้สื่อข่าวถามว่าที่ไอลอโดยคุณยิ่งชีพแล้วก็พรรคประชาชนเขาออกมาเคลื่อนไหวนะมีการเปิดข้อมูลการหัวเลือกสว.อะไรต่างๆเนี่ยแล้วเชื่อมโยงนักการเมืองพรรคภูมิใจไทย9คนนักข่าวก็ถามว่าเท่าที่ข้อมูลที่เขาเปิดเผยมาในรายละเอียดเนี่ย อยู่ในสำนวนการสอบของกกต.ด้วยหรือไม่คุณณรงค์กลั่นวารินทร์ประธานกกต.บอกว่าไม่ทราบว่าเขาเอาข้อมูลอะไรไปบ้างแต่กกต.ก็พิจารณาในสำนวนทั้งหมดขอให้วางใจกกต.การพิจารณาก็จะเป็นไปตามไทม์ไลน์ไม่มีอะไรน่าหนักใจทุกอย่างอยู่ในสำนวนส่วนการเคลื่อนไหวพรรคการเมืองและภาคประชาชนที่มีการกดดันให้กกต.ส่งสารทั้งหมดนั้นประธานกกต.บอกว่ากกต.พิจารณาตามพยานหลักฐานโดยไม่ได้คิดว่าเป็นการกดดันหรือไม่กดดันเราก็ทำตามหน้าที่ของเราและจะทำให้ดีที่สุดสำหรับกรณีการประเมินผลการปฏิบัติงานในปี68นายแสวงบุญมีประธานกกต.ถามนายแสวงบุญมีประธานกกต.ไอ้เรื่องว่าผลงานของนายแสวงบุญมีเลขากกต.เนี่ยนะประธานกกต.บอกว่าก็ต้องไปถามท่านเลขาท่านดูเองขณะที่นายแสวงปฏิเสธที่จะให้ความเห็นในกรณีดังกล่าวเรื่องการประเมินผลงานของตัวคุณแสวง
2: ให้ไปถามแล้วอีกคนก็ไม่ตอบแล้วเราจะทำยังไงอ่ะ
1: ก็ไม่สามารถจะทราบไปได้ประธานบอกว่าเรื่องการสอบผู้สวเนี่ยยังเหลือการประชุมอีก4ครั้งยังเหลือการประชุมอีก4ครั้ง4ครั้งนี่ก็แสดงว่าต้อง2เดือนเพราะว่าเขาบอกว่าเขาจะประชุมทุกวันจันทร์เว้นจันทร์ถ้าอีก4ครั้งก็หมายถึงว่าอีก8สัปดาห์8สัปดาห์ก็น่าจะ2เดือนก็ยืนยันจะทำให้ดีที่สุดนะฮะนี่ยืนยันก็ให้สัมภาษณ์ว่าประมาณนี้ครับ
2: ค่ะโอเคเราจะไปเรื่องไหนต่อคะพี่ไพศาลคะเรื่องที่น่าสนใจจริงๆพรุ่งนี้เงินไม่ใช่ค่ะน้ำมันจะขึ้นอีกนะคะ
1: ฮะขึ้นไป8-5 ตังค์แล้วยังขึ้นต่ออีกเหรอฮะ
2: ได้ค่ะขึ้นได้ทุกวันนะคะ
1: เพ
2: รา
1: ะว่า
2: ราคาน้ำมันในตลาดโลก
1: มีรายงาน
2: ว่าราคาน้ำมันในตลาดโลกเดี๋ยวนะคะเมื่อกี้ดู
1: น้ำมันตลาดโลกเข้าใจว่าเบรนท์ไป95แล้วนะครับคุณนัน
2: ใช่ค่ะ
1: ไป95เหรียญแล้ว
2: ก็น้ำมันตลาดโลกขึ้นทุกวันเราก็ต้องปรับขึ้นทุกวันพรุ่งนี้นะคะน้ำมันจะปรับขึ้นอีก90สตางค
1: ์โอ้อีก90แล้วขึ้นมา85แล้วนะเมื่อเช้าที่5ที่ผ่านมา
2: ดูสัดส่วนที่มันปรับขึ้นแล้วอันนี้ฉันยังคิดว่ามันเป็นได้ยังไงเมื่อเช้าปรับแค่90ค่ะ
1: ครับเอาประธานโทษเบรนท์94.40ยังไม่ถึง95มีบางช่วงเนี่ยขึ้นไปแตะ95เนี่ยนะเขาพลาดหัวข่าวของ CNBC บอก Brent Oil ก็ราคาวิ่งเคลื่อนไหวอยู่ใกล้95เหรียญโดยรัฐมนตรีต่างประเทศโรมิโอให้สัมภาษณ์ว่ากองกำลังสหรัฐจะเดินหน้าปกป้องเรือสินค้าที่จะผ่านช่องแคบฮอร์มุซถอดความมาว่าอย่างนั้นว่าโรบิโอให้สัมภาษณ์ว่าอย่างนั้นก็แสดงว่าสถานการณ์การสู้รบน่าจะยังดำเนินต่อไปราคาน้ำมันก็ยังขึ้นอยู่นี่ขึ้นมา3 เหรียญกว่าเลยนะเบรนท์ตอนนี้ล่าสุดเนี่ย
2: แก๊สโซฮอน้ำมันที่ได้รับเงินชดเชยจากกองทุนก็คือแก๊สโซฮอ95กับแก๊สโซฮอ91เนี่ยชดเชยอยู่2วันที่แล้วนะคะตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมค่ะชดเชยอยู่ลิตรละบาท88สตางค์แก๊สโซฮอ E20 ชดเชยอยู่ลิตรละ5บาท75สตางค์แก๊สโซฮอ E85 5บาท28สตางค์น้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดาที่อั้นกันอยู่ที่35-36บาทตอนนี้นะคะชดเชยอยู่ลิตรละ6บาท45สตางค์ค่ะดีเซล B20 ลิตรละ11บาท72สตางค์ไหวเหรอฮะไหวเหรอ
1: ครับ
2: น้ำมันพุ่งทันที4%นะฮะในช่วงเย็นวันนี้หลังมาโกรูบิโอเปิดเผยประเด็นช่องแคบฮอร์มุซว่ายังคงเป็นอุปสรรคสำคัญในการเจรจาระหว่างทั้งสองฝ่ายในขณะที่สหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านเป็นคืนที่11ติดต่อกันค่ะแล้วก็สัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัสเมื่อส่งมอบเดือนกันยายนปรับตัวขึ้น 4.77% มาอยู่ที่ 88.36 ขณะที่สัญญาน้ำมันดิบ Brent ส่งมอบเดือนกันยาเพิ่มขึ้น 4.83% 95.41 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนับเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ6สัปดาห์ที่ราคาน้ำมันพุ่งทะลุ95ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะมาโกรูบิโอมาป้นเปี้ยนอยู่แล้วแถวฟิลิปปินส์นะคะ
1: มาประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่ฟิลิปปินส
2: ์ค่ะ
1: ก็รัฐมนตรีต่างประเทศจีนก็มาด้วยนะเป็นจังหวะเดียวกับที่ก็เกิดความขัดแย้งระหว่างทหารเรือจีนกับทหารเรือฟิลิปปินส์พอดีนะเห็นว่ามีออกมาพายตีกันอยู่เรือรบเฉียดกันในน่านน้ำที่อ้างสิทธิ์กันแล้วก็เอาเรือเล็กลงเป็นเรือยางอ่ะเสร็จแล้วทหารก็ขับเรือผมก็ดูในภาพนะก็ขับกวนกันไปกวนกันมาวนกันไปวนกันมาเอาไม่พายยกเตียนอะไรมาก็ชุลมุนวุ่นวายต่างฝ่ายต่างก็กล่าวหาอีกฝ่ายก็เป็นจังหวะพอดีรัฐมนตรีต่างประเทศของทางของการจีนก็มาร่วมประชุมพอดี
2: ค่ะเส้นทางเดินเรือของพวกเรือน้ำมันในตอนนี้หลังจากกลุ่มอูตีในเยเมนประกาศเตรียมปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดิอาระเบียโรงกลั่นน้ำมันในเอเชียแล้วก็บริษัทเดินเรือตอนนี้หันไปใช้เส้นทางอ้อมที่ไกลกว่าเดิมก็คือผ่านคลองสุเอซแล้วก็อ้อมแหลมกูดโฮฟของแอฟริกาค่ะหลีกเลี่ยงการถูกโจมตีในทะเลแดง
1: โอ้ยอมไกลขนาดนั้นเลยนะ
2: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าการเปลี่ยนเส้นทางนี้จะทำให้ระยะเวลาขนส่งเพิ่มขึ้นถึง1เดือนเลยนะคะ4สัปดาห์ค่ะทำให้ต้นทุนค่าระวางเรือและน้ำมันเชื้อเพลิงสูงขึ้นอีกเมื่อเทียบกับเส้นทางปกติที่แล่นทางตะวันออกจากยันบูสู่ทะเลอาหรับค่ะเป็นเช่นนั้นแล้วก็ดิฉันก็ยังสงสัยอยู่ว่าเขาจะตึงค่าไฟได้เท่าไหร่ในเมื่อน้ำมันขึ้นก็ไม่ได้หมายความว่าแก๊สไม่ขึ้นนะคะพี่สารเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะคะวันนี้22ใช่ไหมคะก กองทุนรวมวายุพักหนึ่งขายหุ้น DCP DCP คือบางจากคอร์ปอเรชั่นเนี่ยจำนวน 2.55 ล้านหุ้นหรือ 0.1742% ของสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมดเลยค่ะ
1: ลดพอร์ตลงนะ
2: ส่งผลให้สัดส่วนการถือครองลดลงจาก 15% เหลือแค่ 14.86 ต่ำกว่าระดับ 15%ถึงจะขายออกไปแต่ถ้าว่าจะเป็นกะเป็นหุ้นครองหุ้นใหญ่
1: เป็นหุ้นใหญ่อยู่
2: เช่นเดิ
1: ม
2: อันดับ2คือประกันสังคมอันดับ3คืออัลฟาชาร์เตอร์เอ็นเนอร์จีขายทำไมอะคะพี่เมษานกำไรมันก็ดีไม่ใช่หรอคะเรียนเห็นบางจากเขาแถลงมาว่ากำไรเขาสวยงามมากอะ
1: ก็คงส่งสัญญาณอะไรบางอย่างที่เขาจะลดพอร์ตของเขาอยู
2: ่ใช่ใช่ลดทำไมในเมื่อมันกำไรอ่ะ
1: เราไม่
2: ยิ่งบางจากเขาก็โดนกล่าวหาเรื่อง
1: ไม่ทราบไม่ทราบ

0: เรื่อง
1: มี
0: บริษัทอะไรบางบริษัทเข้ามาถือแล้วโดนอายัดหุ้นอะไรอย่างนี้ด้วยอะค่ะแล้วเหมือนก็ยังอยู่ด้วยนะบริษัทที่ว่านะคะ
1: ก็อัลฟาแล้วเนี่ยที่ว่าอันดับ3
0: ก็ยังอยู่เนี่ย
1: รองมาจากกองทุนประกันสังคมเนี่ยแล้วยังมีกรรมการเขาก็ยังมีอยู
0: ่แล้วกรรมการก็ยังอยู่ด้วยนะ
1: อยู่
0: แล้วมันมีผลอะไรไหมคะ
1: ก็ยังต่อสู้เรื่องข้อกฎหมายอยู่ว่าจะต้องเห็นทางผู้บริหารของบางจากก็เคยให้สัมภาษณ์นะ
0: เขาสู้จริงไหมคะ
1: มันมีแล้ว
0: เขาสู้กันจริงไหม
1: ไม่ทราบไม่กล้าวิจารณ์
0: สงสัยว่าเขาสู้กันจริงหรือเปล่าม
1: ันก็ต่างฝ่ายต่างก็คงจะมีพวกทนายมีนักกฎหมายอะไรกันไว้เต็มที่ครับ
0: โอ้ยได้บางจากไปนี่หวานเลยภาพพจน์ก็ดีด้วย
1: ครับเบนจามินเนทันยาฮูจะเดินทางมาสหรัฐแล้วก็นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กซูรานมัมดานีก็ยืนยันนะว่าถ้ามาเนี่ยเขาก็จะไม่ต้อนรับเพราะว่ามันมีเรื่องของหมายจับเบนจามินเนทันยาฮูของศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ตั้งแต่ปี2024ในข้อหาก่ออาชญากรรมสงครามในช่วงสงครามฉนวนกาซาเนี่ยนะแต่ว่าทรัมป์โดนัลด์ทรัมป์ก็ประกาศชัดเจนนะว่านายกเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลถ้ามาสหรัฐจะไม่ถูกจับกุมอย่างแน่นอนแต่ล่าสุดโซลา
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน
2: ์สนับสนุนโดยเคาน์เตอร์สวิสฝากถอนเงินเรื่องง่ายใกล้บ้านคุณที่7-11
3: ค่ะมหานครรอบทิศนะคะช่วงนี้ก็ทักทายคุณผู้ฟังทั่วประเทศนะคะที่รับฟัง FM 95นะคะจากเรานะคะรับสัญญาณจาก95ไปทั่วประเทศเลยนะคะช่วงนี้เป็นช่วงมหานครรอบทิศนะคะอีก10อันดับข่าวนะคะก็สำหรับคุณผู้ฟังที่จะเข้ามาทักทายเราเข้ามาที่เพจ Facebook LTM FM 95นะคะตอนนี้เข้ามากันเยอะแยะเลยร้อยแล้วนะคะคุณปุญญวัฒน์คุณนงรักนะคะคุณสอนฟังจากคลื่นวิทยุโอ้โหแล้วก็มาพิมพ์ด้วยใช่ไหมคะคุณทองคำบอกว่าโตมาก็หัวหน้าโจรใช่เนี่ยพ่อถ้าเกิดพ่อแม่เขาไม่แบบปรับนิสัยของลูกเนี่ยก็ย้ายไปเรื่อยๆนี่ก็ไม่ได้นะคะสวัสดีค่ะคุณอิสมีนังนะคะคุณลิสาคุณพยาวคุณหย่อนสวรรค์คุณทองคำนะคะคุณสมชายบอกว่าฟังจากคู่บอลซอยสี่คุณส่งฟังจากเคหะร่มเกล้านะคะคุณกัลยาบอกฝังสองจอนะคะคุณทัศชัยนะคะคุณธนากรคุณแววคุณวันนี้คุณยุทธนานะคะคุณประภัยศรีคุณมีหมีมี่นะคะคุณสมหวังนะคะแล้วคุณวัฒนศักดิ์แล้วก็เมื่อกี้เห็นคุณวันชัยเขียวรอบบอที่ถนนทรายราชบ้านพี่ก๋วยคนจีนมากว้านซื้อเพียบน่าทานจะจริงเพราะว่าอย่างในหมู่บ้านของเราเนี่ยก็
4: เห็นว่า
3: โด่งอยู่ใช่ไหม
4: ครับแถวๆนั้นคนจีนก็เยอะพี
3: ่เยอะแล้วมั้ยแล้วก็เห็นว่าในหมู่บ้านอ่ะมันก็มีบ้านที่มีบ้านแต่ไม่มีคนอยู่อ่ะอย่างเงี้ยก็เยอะนะ
4: โอ้
3: เออแต่เราเคยคิดเหมือนกันว่าเฮ้บ้านนี้ทำไมถึงไม่มีคนอยู
4: ่
3: อาจจะเป็นอย่างนี้ด้วยหรือเปล่ามาซื้อทิ้งไว้อย่างเงี้ยก็เขาบอกเป็นคนนานเหมือนพอดีมีเพื่อนบ้านบอกเออเขาเคยเห็นมาเดือนหลายๆเดือนก็มาทีหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย
4: คร
3: ับ ค่ะไปเริ่มกันเลยค่ะ
5: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: ใครที่มีที่ดินนะคะดินแล้วอ่ะเขาบอกว่าตอนแรกเขาบอกถ้าเกิดไม่ทำไรเนี่ยจะมีภาษีเยอะใช่ไหมเศรษฐีเขาก็หัวใสไงเขาบอกว่าก็เป็นเกษตรกรรมก็ไปปลูกกล้วยปลูกมะนาวกันเยอะแยะใช่ไหมแต่ก็ยังเสียภาษีไม่แพงอยู่ดีแหละถูกเนอะตอนนี้ก็บอกกรุงเทพมหานครเนี่ยนะคะกำลังปรับปรุงการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นค่ะนะคะเพื่อจะเสนอกับกทม.แล้ว

0: กษตรกรรมจากปัจจุบันเสียภาษีในอัตรา 0.01 ถึง 0.1% อันนี้ต่อปีเนาะปรับเพิ่มเป็นแหมเพิ่มไม่เยอะเลย 0.02% เป็น 0.03 ถึง 0.12% นะคะหรือง่ายๆเลยล้านหนึ่งเนี่ยจากล้านละ100บาทเป็นล้านละ300บาทถ้ามูลค่าที่ดินที่ประเมินเนี่ยโอ้แต่เขาก็ประเมินที่ดินก็ต่ำอีกแหละเนาะแต่เป็นล้านละ300บาทโอ้เศรษฐีเขาก็มีปัญญาจ่ายแหละเนาะเขาบอกว่าตลาดเนี่ยก็เหตุผลที่ต้องปรับขึ้นเนี่ยเขาบอกว่าไงพบว่ามีเจ้าของที่ดินจำนวนมากเนี่ยนำต้นไม้แล้วก็พืชผลทางการเกษตรมาปลูกในที่ดินรกร้างว่างเปล่าโดยมีเจตนาเพื่อทำการเกษตรอย่างแท้จริงและเจตนาหลีกเลี่ยงการเสียภาษีในอัตราทิ้งไว้ว่างเปล่าหรือไม่ได้ทำประโยชน์ตามควรแก่สภาพโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์เพื่อการเกษตรอย่างแท้จริงนะคะไปปลูกกล้วยปลูกมะนาวปลูกมะม่วงเพื่อลดภาษีลดภาระด้านภาษีนะคะเนื่องจากถ้าเกิดปล่อยที่ดินเป็นรกร้างว่างเปล่าต้องเสียภาษีในอัตรา 0.3 ถึง 0.7 นะแต่นี้เขาก็เลยบอกจะเพิ่มเป็นล้านละ100จากเดิมเนี่ยล้านละ100บาทนะเป็นล้านละ300บาทเดี๋ยวเขาก็จะมีการปรับขอปรับเพิ่มในทุกๆ3ปีจะทำให้กทม.เก็บภาษีได้มากขึ้นนะคะอ่ะก็นี่แหละบรรดาเศรษฐีเขาคงไม่กระทบไม่สะเทือนมั้งดง
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ก็ปลูกกล้วยปลูกมะนาวกันต่อไปเราก็ได้เห็นเนาะในที่ที่แบบว่าเอ้ยทำไมที่ตรงนี้ติดถนนเลยงามๆเนาะดูเขาไม่ทำอะไรเลยปลูกแต่เขาถ้าเขาทิ้งไว้รกร้างบ้างเปล่าเขาจะมีภาษีไงกทม.จะเก็บภาษีเงินภาษีแพง
1: คร
0: ับ แต่เขาปลูกถ้าเกิดเปิดปลูกกล้วยปลูกมะนาวมันก็จะลดลงไปแต่เนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการขอปรับเพิ่มแหละ
2: มหานครรอบทิศอันดับ9
1: เอาพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับอย่าปล่อยเด็กไว้ในรถนะวันนี้มีเด็กนะฮะไปอยู่ในรถร้องห่มร้องไห้นะครับที่ปทุมธานีครับตำรวจสภ.คูคตได้รับแจ้งจากพลเมืองดีนะครับว่ามีเด็กติดอยู่ในรถอยู่หน้าห้างเทสโก้โลตัสคลอง2ลำลูกกาปทุมธานีนะฮะไปถึงที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นรถกระบะ Isuzu D-Max 4ประตูนะครับข้างในเนี่ยมีหนูน้อยเด็กผู้ชาย1คนนะกำลังส่งเสียงร้องไห้ขอความช่วยเหลือด้วยความตกใจสุดท้ายกู้ภัยเนี่ยเอาค้อนนิรภัยแล้วทุบกระจกหลังนะฮะก็ใช้เวลาช่วยอยู่5นาทีนำเด็กออกมาได้อย่างปลอดภัยโอ้โหนะตอนนั้น4 โมงก็ถือว่าแดดยังแรงอยู่นะถ้าแดดออกนะ4โมงเนี่ยแดดยังร้อนอยู่นะฮะทำเล่นไปนะเด็กขาดอากาศได้นะมันอากาศร้อนนะคุณแม่เนี่ยนะครับยังอยู่ในอาการตกใจพร้อมกับกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ช่วยเหลือลูกชายวัย2ขวบออกมาได้แม่บอกว่าตนเนี่ยลงไปเปิดสมุดบัญชีธนาคารที่ห้างเนี้ยนะฮะก็ดึงกุญแจรถออกแล้วก็วางไว้ตรงคอนโซลหน้ารถเดินอ้อมไปอีกฝั่งนึงจะไปเอาลูกลงปรากฏว่าอ้าวรถมันล็อกก็ไม่รู้จะทำยังไงนะครับก็เลยนะขอความช่วยเหลือจากคนที่ผ่านไปผ่านมาสุดท้ายเนี่ยนะฮะลูกติดอยู่ในนั้น20นาทีนะพี่20นาทีกว่าที่จะช่วยออกมาได้
0: ค่ะ
1: นะครับก็คือแม่ก็ไม่ได้ไปไหนแต่ว่าเหมือนรถมันล็อกเองอะพี่แกบอกว่าแกเอากุญแจออกแล้ววางไว้ที่คอนโซลหน้าแล้วจะอ้อมไปประตูหลังเพื่อไปเปิดให้ลูกลงอ้าวแล้วมันรถมันล็อกเนาะรถมันล็อกไปเองนะฮะโอ้ยังไงลองสอนนะบางทีเดี๋ยวนี้เด็กขวบกว่าเนี่ยสอนเขาว่าถ้ารถล็อกเปิดตรงไหนได้ไหมให้เขาลองแบบว่าเอามือแบบกดเปิดอ่ะฝึกเขาอ่ะฝึกว่าตรงนี้ย้ำเขาอย่างเงี้ยเขาอาจจะทำได้นะพี่นะ2ขวบก็น่าจะพอรู้เรื่องแล้วนะฮะลองดูครับ
2: มหานครรอบทิศอันดับ8
0: อันดับ8นะคะไปที่การให้บริการของรถบขส.กันบ้างโอ้น่าใจหายนะคะบอกว่าการให้บริการของรถบขส.ที่จังหวัดตราดเนี่ยนะคะจะหยุดให้บริการและในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้แหละนะคะหลังจากให้บริการมาถึง67ปีจะปิดอย่างถาวรเลยเพราะว่าอะไรไม่คุ้มทุนขาดทุนเขาบอกบาง

0: บางเที่ยวเนี่ยแล้วก็มีคนนั่งไปแค่10คนเองอ่ะจากต้นทาง
1: คือปัจจุบันเที่ยวกันนะพี่นะไปเกาะช้างนะไปเกาะกูดนะ
0: ฮะก็นี่เป็นบขส.ตลาดอ่ะคนที่จะไปนู่นก็ต้องนั่งมาลงที่นี่ใช่ไหม
1: ใช
0: ่เออ
1: น่ะเป็นเรื่องท่องเที่ยวนะเนี่ย
0: ใช่จะยุติแล้วแต่ยุติแล้วเขาบอกมันไม่สู้ไม่ไหวนะเขาบอกว่าสู้ไม่ไหวเพราะว่าบางคือตลาดกรุงเทพเนี่ยตลาดเดินรถตลาดกรุงเทพเนี่ยเขาบอกว่าปัญหาไม่คุ้มทุนแล้วก็มีภาระค่าใช้จ่ายแบกรับค่าใช้จ่ายเนี่ยมากเลยค่าใช้จ่ายตายตัวอยู่เขาบอกอยู่ที่ 5,000 บาทต่อเที่ยวไหนจะค่าน้ำมันค่านู่นค่านี่นะแต่การหยุดวิ่งครั้งนี้ดงกระทบนะกับผู้สูงอายุอย่างเมื่อวานนี้ที่พี่บอกอะนะคนที่เขามีได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยเขาจะได้ค่ารถไงจำได้จำได้ไหม750บาทอ่ะเออนะเขาก็สามารถจะไปลดราคาได้นี่เลยเขาบอกเลยว่ามีผลกระทบแน่นอนนะคะสำหรับผู้สูงอายุเลยนะคะ70-80ปีต้องลำบากหากต้องไปเดี๋ยวนี้คือถ้าเกิดบขส.ยกเลิกเนี่ยจะมีรถเป็นนี่บัสนะคะที่เข้ามาเดี๋ยวนี้เนี่ยบ้านพี่ก็ไม่มีนะบขส.ก็ไม่มีแล้วก็ยกเลิกไปแล้วนะก็วิ่งรถนี่แหละ
1: คนนี้เหรอรถตู้
0: มีรถเป็นนี่บัสรถเป็นนี่บัสเล็กๆอ่ะแล้วก็รถตู้ อะไรเงี้ยคือย่อมยาวลงมาแต่มันก็จะเป็นของเอกชนไม่ใช่ของบขส.นั่นแหละก็คนผู้สูงอายุเนี่ยนะคะเพราะว่าอะไรจะได้สิทธิ์ลดหย่อนค่าโดยสารครึ่งราคาแล้วก็ช่วยผู้มีรายได้น้อยด้วยอ่ะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่ารถสองแถวเตรียมบริการนะมาส่งในนี้อ่ะมาส่งที่ท่ารถบขส.เนี่ยเขาก็ลำบากในเมื่อถ้าเกิดว่าไม่มีแล้วบขส.ยกเลิกไปแล้วเขาก็ไม่มีเขาก็ลำบากเขาก็ต้องไม่ได้ทำมาหากินไปแล้วอ่ะหลายคนก็เลยบอกว่าถ้าเกิดคนกับรถสองแถวเนี่ยขับไปก็ยังพอมีรายได้ไม่อยากให้ยกเลิกเลยโอ้แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ายังไงนะ
1: โอ้ถ้าแบบอย่างน้อยวันละเที่ยวไหวไหมล่ะนะ
0: อืม
1: วันละเที่ยว
0: ไม่รู้เขายังไงเขาคงคิดกันมาแล้วเนี่ย
1: คิดกันแล้วเลิกเมื่อไหร่นะพี่อันนี้ก็เร็วนี้
0: สิ้นเดือนนี้เลยสิ้นเดือนนี้เลย
1: โอ้
0: แต่มันจะมีรถบขส.เขายกเลิกไงแต่มีจะมีรถร่วมบขส.มันต่างกันยังไงมันรถร่วมบขส.เนาะเนี่ยที่เป็นรถขับรถมินิบัสอะเป็นรถร่วมบขส.
1: ก็รถร่วมก็คือของเอกชนนะพี
0: ่หรอเนี่ยคนขับรถร่วมบอกว่าถ้าเกิดบขส.ตัดเนี่ยบริษัทขนส่งที่ตัดยุติการเดินรถเนี่ยจะส่งผลให้รถมินิบัสเนี่ยก็มีผู้โดยสารเพิ่มขึ้นก็เป็นผลดีแต่ส่วนตัวก็ยังคิดว่าอยากให้ยุติการเดินรถนะอยากให้บขส.ยังเดินรถอยู่เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวเหมือนที่ด้งบอกอ่ะให้เป็นทางเลือกกับนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนชาวตลาด
1: ครับก็มินิบัสมันก็ปรับมาจากรถตู้พี่แล้วก็สถานีเขาจะอยู่ตรงข้ามหมอชิดอ่ะเขาจะทำเป็นสถานีของรถมินิบัสซึ่งเมื่อก่อนก็คือรถตู้เดิ
0: ม
1: นะครับก็วิ่งในระยะไม่เกิน300เมตร300กิโลเมตร
0: 300กิโลเมตรก็เดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าเป็นจังหวัดที่ไม่ค่อยเนี่ยก็จะทยอยเลิกไปหรือเปล่าเนาะ
1: ก็บขส.เขาเลยคิดแล้วคงให้เอกชนวิ่งแทน
0: ในสายที่แบบคนไม่ได้เป็นเมืองถ้าเกิดไปตลาดเนี่ยมันไม่ใช่เงินทางผ่านนะเนาะ
1: ต้องมันตั้งใจไปนะสุด
0: ต้องตั้งใช่สุดแดน
1: ครับผม
0: ค่ะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ7
1: เอาวันนี้เจ้าของปลาแรดเผือกยืนร้องไห้อยู่นะครับเพราะว่าคนร้ายมาขโมยปลาสวยงามของเขาไปอ่ะเลี้ยงมา10ปีด้วยความผูกพันพี่คือยุคนี้นะอะไรที่แบบมันเอาไปขายได้มันเอาหมดนะคนเราอ่ะนี่ฮะใครจะไปคิดเลี้ยงปลาแรดเผือกอยู่ดีๆนะคนมันจะมาขโมยนะครับเหตุการณ์นี้นะครับผู้สื่อข่าวไปตรวจสอบนะฮะเจ้าของบ้านนะครับอายุ55ชื่อว่าคุณวณิชยานะฮะคุณวณิชยานี่อยู่ที่ฉะเชิงเทรานะครับก็เอาวงจรปิดมาให้ดูบอกว่าคนร้ายเนี่ยนะครับย่องเข้ามาที่บ้านเขาตอนประมาณทุ่มครึ่งนะฮะของวันที่20กรกฎาคมหลังจากที่ตัวเองเนี่ยปิดร้านแล้วนะเขาเป็นร้านเหมือนร้านพลาสติกนะครับเปิดร้านขายของพวกพลาสติกนะเลี้ยงปลาไว้นะครับน้ำหนัก3กิโลที่บ่อปูนนะหน้าร้านนะครับคนร้ายเนี่ยย่องเข้ามาขโมยเขาบอกมันลงไปจับนะลงไปจับปลาจนแบบจนเขาบอกว่าปลาก็ว่ายหนีในกล้องจนปลาหมดแรงอ่ะจนปลาหมดแรงนะครับโอ้โหนะนี่ฮะคนร้ายก็ใส่ถุงมือแล้วก็อุ้มปลาเขาใส่ถุงเดินออกไปโอ้โหนี่ฮะโอ้

0: ที่ป่วยฮะโอ้โหนี่5ไฟแดงนะฮะที่เขาปล่อยไฟเขียวแบบ10วินาทีครับพี่ผมไม่หลุดเลยพี่แยกฝั่งเมืองอ่ะ
1: โอ้โห
0: มันละไม่รู้ว่าปลาแรดกับผมนี่ใครจะหมดแรงก่อนกันเนี่ยนี่ไฟแดงที่5แล้วผมมาอยู่ที่คันที่3หน้าสุด
1: แล้ว
0: แต
1: ่
0: ม
1: ัน
0: ไม่หลุดสักที
1: ไม่หลุดแน่ๆเลยเนี่ยตาย1เป็นชั่วโมงเลยนะเป็นชั่วโมงเฮ้ยอย่างนั้นแสดงว่าตั้งแต่ผังเมืองไปนู่นก็รถติดหรอ
0: เดี๋ยวพี่จริงๆเลี้ยวไปนี่เลี้ยวได้นะ
1: หรอแต่เขา
0: ไปทางแมวสมทรได้แต่ว่า
1: เขาปล่อย
0: ไม่ปล่อยไฟแดงเลี้ยวขวาตรงนี้เท่าไหร
1: ่
0: เขาปล่อยทีละ10วิแล้วก็ตัดแดง
1: คุณจราจรที่ฝั่งก้าวมาอยู่รีบปล่อยให้น้องลงมานะแต่คงจะไม่ทันแล้วล่ะ
0: พี่จราจรมักกะสันนะครับนะครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ6
1: เกิดเหตุสยดสยองขึ้นน่ะที่โรงงานคัดแยกแล้วก็บดอลูมิเนียมที่อำเภอดอนตุมจังหวัดนครปฐมโอ้ยปรากฏว่ามันมีผู้หญิงที่ทำงานในโรงงานแห่งเนี้ยเป็นพม่าอายุ28ปีตกลงไปในเครื่องเขาเรียกเครื่องคัดแยกแล้วก็บดเศษอลูมิเนียมอะเพื่ออัดเป็นก้อนสำหรับจำหน่ายภายในเครื่องตกไปในเครื่องเนี้ยโหเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลา1ชั่วโมงกว่าถึงจะเอาร่างออกมาได้เพื่อนที่เป็นคนพม่าด้วยกันน่ะนะคนเมียนมาด้วยกันบอกว่าก่อนเกิดเหตุน่ะผู้เสียชีวิตกำลังป้อนเศษอลูมิเนียมเข้าเครื่องบดยืนอยู่ด้านบนของเครื่องจักรแล้วก็พลัดตกลงไปภายในเครื่องที่กำลังทำงานอยู่ตอนนี้น่ะคือไม่แน่ใจว่าตอนที่ตกลงไปเนี่ยเพื่อนเนี่ยเกิดอาการหน้ามืดหรือว่าเหยียบขอบแท่นเครื่องพลาดไปแต่เพื่อนร่วมงานเวลาเห็นว่าเพื่อนตกลงไปแล้วเนี่ยก็พยายามหยุดเครื่องจักรนะเพื่อให้การช่วยเหลือแต่ไม่สามารถช่วยชีวิตไว้ได้แล้วโหทางตำรวจก็จะต้องเอาศพขึ้นมาได้แล้วก็เอาส่งศพไปพิสูจน์นะชนะสูตรพิสูจน์ก่อนแล้วก็หาสาเหตุแล้วก็ต้องตรวจสอบมาตรการด้านความปลอดภัยแล้วก็การทำงานของโรงงานด้วยไปเครื่องพวกนี้อยู่ใกล้ๆมันอันตรายเหมือนกันเนาะพวกเครื่องบดอะไรเครื่องอะไรพวกนี้แต่เราก็ยังไม่รู้ว่าเป็นเพราะว่ามันหน้ามืดหรือว่าพลัดตกลงไปยังไงแต่ว่ามันอันตรายอ่ะเดี๋ยวบางคนพี่เห็นนะเวลาพวกโรงงานที่มันมีสุ่มเสี่ยงในเรื่องของความปลอดภัยเนี่ยบางคนเขาใช้ความเคยชินอ่ะเนาะเขาก็ประมาทเป็นนิดนึงอ่ะอันนี้เราก็ไม่ยังไม่รู้นะว่าเป็นเหตุการณ์อะไรก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะ
0: คร
1: ับ
2: มหานครรอบทิศ
3: โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวๆๆๆว้ายๆว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบ
5: ว้าวๆๆๆว้าว
4: ว้าวที่ซุปยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

พลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเผ่าซาทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ

0: ที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชลากรใช้ยา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราม
5: หานครโรคทิพ
6: ย์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์
7: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดมหานครรอบทิศอันดับ5
8: คนนี้คนเข้ามาในเพจ Facebook LTM FM 95อยู่หลากหลายที่มากเลยคุณเกรียงไกรอยู่ลำปางนะคะคุณบุญธรรมอยู่หนองจอกแล้วคุณซักซิบบอกร้านยากรุงเทพสาขาไทยรัฐอันนี้ดิฉันเคยเห็นร้านนี้อยู่นะคุณคนอะไรคนเต็มบอกจะได้กี่ข่าวนอวันนี้กี่ข่าวก็ไม่เป็นไรนอกเราก็คุยกันนะนะคุณวัชระ
9: ถือว่าแต่ครบแน่นอน
8: คุณวัชระบอกว่า
9: จะไม่ถึง10ข่าวแต่ว่าครบ
8: รอบด้านฟังอยู่สุราษฎร์นะคะคุณลิสาเนี่ยเขาบอกเขียว10วิคุณทองคำบอกว่าฉายาด้งผังเมืองเนี่ยไม่ได้มาเพราะโชคช่วยนะน้องด้ง
9: จริงๆรู้ป่ะเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกยังไม่กระดิกเลยนะ
8: หรอ
9: ไฟแดงเขาปล่อยแต่ทางตรงที่ขาออกเมืองพี
8: ่คุณมาลีบอกอยู่แยกอโศกอ่ะคุณมาลีดาวกระจายจ้ะต่อค่ะ
9: มาอันดับ5เนี่ยนะฮะที่บุรีรัมย์เนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องรอให้รัฐบาลมาช่วยแล้วเนี่ยบ้านคุณยายคนนี้เนี่ยคือดูสภาพแล้วยังไงเนี่ยก็จนจริงๆนะฮะคิดดูว่าบ้านเป็นสังกะสีนะพี่แล้วสังกะสีเนี่ยมีรูฝนตกในน้ำรั่วเข้าบ้านอีกนะฮะสภาพข้าวของเครื่องใช้ไม่มีไฟฟ้าไม่มีเตาแก๊สมีไฟโซล่าเซลล์ไว้ส่องสว่าง1หลอดในบ้านนะแล้วก็ในบ้านก็มีพวกถุงน้ำตาลขวดน้ำปลาถุงเกลือถุงผงชูรสแล้วมีเตาแก๊สปิกนิกอันหนึ่งไม่จนรู้จะพูดว่าไงแล้วเนี่ยแต่โดนตัดสิทธิ์ที่โดนตัดสิทธิ์แต่มันก็ตามระเบียบตามหลักเกณฑ์นะคือลูกของคุณป้าเนี่ยแกก็หวังดีแกก็นำไปทำกรมธรรม์เอาไว้อันหนึ่งแล้ววงเงินกรมธรรม์เนี่ย 200,000ทำเพื่อว่าเวลาเกิดคุณป้าเกิดเสียชีวิตเนี่ยลูกบอกจะได้มีเงินทำศพก็เลยซื้อประกันเอาไว้เล่มนึงเป็นประกันไม่รู้ว่าจ่ายเท่าไหร่นะแต่ว่าวงเงินเนี่ยมันครอบคลุมในการที่จะดูแลถ้าเกิดว่าวันใดเกิดคุณป้าแบบเนาะเกิดเหตุร้ายขึ้นมาแล้วเสียชีวิตเนี่ยนะฮะ
8: ค่ะ
9: ก็พอมีไอ้ประกันตัวนี้เนี่ยเขาก็เลยถือว่ามีประกันเขาตัดสิทธิ์อ่ะแต่ชาวบ้านที่บุรีรัมย์บอกโอ้ทนไม่ไหวสงสาร
8: ทนไม่ไหวทนไม่ไหวแล้ว
9: ไปช่วยกันเองอายุ67นะฮะวันนี้ก่อนละคนก็เลยเริ่มจากไปซ่อมหลังคาใครพอมีกำลังมาไปซื้อข้าวสารมาให้แกใครมีกับข้าวไปซื้อกับข้าวมาให้แกเอามาวางไว้ให้เพราะว่าเห็นแล้วสงสาร
8: ค
9: ่
8: ะ
9: ไม่อยากให้รอถึงอีก2เดือนหรอกถึงจะไปอุทธรณ์อะไรก็ตามอ่ะคือใครๆดูแล้วเขาบอกดูก็รู้แล้วว่าจนจริงๆไม่ต้องอุทธรณ์อะไรหรอกเนี่ยนะฮะนะ
8: ค่ะ
9: ก็เดี๋ยวรอดูว่าจะอุทธรณ์ผ่านไหมนะครับ
8: ค
7: ่
8: ะ
7: มหานครรอบทิศอันดับ4
8: อ่ะแต่เรื่องนี้ก็มีคำชี้แจงมาจากคุณรัชดาธนาดิเรกซึ่งเป็นโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่านายกเนี่ยจะทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์

0: และบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหลังจากมีเสียงสะท้อนของประชาชนพบว่ายังมีผู้เดือดร้อนจำนวนหนึ่งไม่ผ่านไม่ใช่จำนวนหนึ่งมากเลยเนาะ9 ล้านจำนวนหนึ่งเนี่ยไม่ผ่านการคัดกรองทั้งที่ยังมีความเดือดร้อนและก็มีความจำเป็นอาจจะเป็นจำนวนหนึ่งที่เดือดร้อนจริงๆอ่ะนะและมีความจำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลือจากภาครัฐเช่นคนที่ครอบครองรถเก่าแล้วหมดสภาพใช้งานแล้วแต่ยังมีข้อมูลค้างในทะเบียนเนี่ยหรือผู้ที่กำลังศึกษาต่อเพื่อพัฒนาตนเองอันนี้ในสกล.นะสถาบันการศึกษาการเรียนรู้ของไอ้เก่าๆที่เมื่อก่อนเขาเรียกกศน.อ่ะนะหรือซึ่งหลักเกณฑ์ปัจจุบันเนี่ยยังไม่สะท้อนความเป็นอยู่ที่แท้จริงนะคะซึ่งนายกเนี่ยก็ย้ำว่าประชาชนเนี่ยไม่ควรเป็นฝ่ายวิ่งเข้าหารัฐหรือรอการอุทธรณ์แต่หน่วยงานของรัฐเนี่ยต้องเป็นฝ่ายไปหาประชาชนลงพื้นที่ค้นหารับฟังและแก้ไขปัญหาเชิงรุกเพื่อไม่ให้ผู้ที่สมควรได้รับความช่วยเหลือเนี่ยต้องหลุดจากระบบแล้วก็มอบหมายให้ทางมหาดไทยไปบูรณาการกับทางจังหวัดเองเนี่ยนะคะเร่งในพื้นที่ไปสำรวจซิผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองเนี่ยมีเหตุอันควรที่จะได้รับความช่วยเหลือและก็ส่งข้อมูลให้กับกระทรวงการคลังพิจารณาโดยเร็วส่วนทางกรมการขนส่งทางบกเนี่ยก็ให้เร่งปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนรถให้เป็นปัจจุบันพร้อมลดภาระประชาชนในการจำหน่ายทะเบียนหรือยกเลิกทะเบียนรถที่หมดสภาพแล้วก็เร่งเสนอแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่เป็นอุปสรรคนะคะอันนี้ก็อ่ะก็รอดูในการประชุมครม.ในครั้งหน้านะคะวันที่27กรกฎาคม
1: ครับผม
2: มหานครรอบทิศอันดับ3
1: นี่อย่างคุณป้าเคสแรกที่เราเล่าเนี่ยนะกำนันผู้ใหญ่บ้านเนี่ยต้องไปยืนยันให้แล้วว่าโอ้โหจนจริงนะครับวันนี้แรงงานชาวเมียนมาเนี่ยเขาก็เหลืออดนะมีแต่ในหน้าจะไปหลอกเขาว่ามาทำงานได้นะเดี๋ยวจ่ายเงินแล้วพามาทำงานนี่ครับวันนี้เนี่ยนะฮะพวกเขารวมตัวกันนะไปลากคอในหน้าเถื่อนส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเลยฮะหลังไปหลอกพวกเขาเก็บจะไปเก็บเงินพวกเขาค่าเอกสารรายละ 8,500 แล้วหลอกว่าจะได้เงินแล้วหลอกว่าจะได้งานนะครับมีคนโดนมาแล้วเนี่ย20คนนะฮะทางจัดหางานชลบุรีบอกเอ้าจริงเหรอเขาไปแอบอ้างอย่างนั้นเลยเหรอว่าสามารถที่จะช่วยให้คนพม่ามาทำงานได้เหรอนี่ฮะแรงงานชลบุรีก็เลยนะแจ้งตำรวจนะครับไปจับกลุ่มเลยครับคนไทยที่จะไปหากินกับพวกนี้นะคุณอย่าคิดว่าเขาไม่มีปากไม่มีเสียงนะยังไงเขาไม่ใช่ว่าเขาต้องยอมเราอย่างเดียวนะนี่ฮะเห็นแล้วนะฮะเขาก็เรียนรู้จากบทเรียนนะนี่ไม่ยอมเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าเขาโดนเรียกมาทั้งหมดเนี่ย170,000 บาทนะแล้วยังจะมาเก็บเขาอีกค่าดำเนินการเอกสารอีกคนละ8,500เขาเลยหลงว่าไม่เท่าแล้วครับเลยไปแจ้งเลยว่าพวกนี้ทำอาชีพอย่างนี้นี่ฮะคนไทยโดนแรงงานพม่าจับก็มีเหมือนกันฮะ
2: มหานครรอบทิศอันดับ2
0: อันดับ2จำได้ไหมว่าที่มีช้างป่าสีดอหูพับเนี่ยตายระหว่างการเคลื่อนย้ายเนี่ยแล้วก็ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาก็ได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบสวนสืบสวนข้อเท็จจริงเมื่อวันที่11มีนาคม69นะคะเกี่ยวกับการตายของช้างป่าสีดอหูพับนะคะและตอนนี้เนี่ยสืบสวนคณะกรรมการชุดนี้ทำการเสร็จสิ้นแล้วนะคะเป็นการเสร็จแล้วปรากฏว่าการที่ช้างป่าสีดอหูพับเสียชีวิตเนี่ยมีเจ้าที่ทำด้วยความประมาทเลอะเลอคณะกรรมการเขาก็เลยตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะส่วนเรื่องความเสียหายด้วยนะมีต้องมีการชดใช้ด้วยนะเป็นเงินถึง5-10 ล้านบาทเลยในนี้เนี่ยนะคะทางประธานคณะกรรมการสืบสวนข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นรองปลัดกระทรวงเนี่ยนะคะบอกว่าตอนนี้ผลสอบออกมาแล้วเนี่ยนะคะก็พบว่าช้างตายระหว่างปฏิบัติหน้าที่ถือว่าปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทนะคะผู้บริหารของกรมเนี่ยยังไม่ได้เปิดเผยรายชื่อมีใครบ้างแต่จะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายช้างป่าโดยคณะกรรมการก็มีมติให้ผู้บริหารกรมเนี่ยให้ผู้บริหารของกรมนะต้องชดใช้ค่าเสียหายตามมูลค่าช้างป่าโดยมีมูลค่าช้างป่าตัวเนี้ยนะสีดอหูพับเนี่ยช้างป่าสีดอหูพับเนี่ยมีมูลค่าประมาณ5-10 ล้านบาท
1: นี่
0: สั่งให้ผู้บริหารกรมใช่
1: นะ อาจจะสลบไปเกินโดสไปหน่อย
0: ใช่
1: ครับ

0: นั่นแหละก็ถือว่าเป็นความประมาทเลินเล
1: ่อครับผม
0: หมดเวลาลงแล้ว
1: ได้ครับเท่านี้ได้ขาดเป็นหนึ่งข่าวต้องขออภัยนะครับ
0: จ้ะ
1: เดี๋ยวพรุ่งนี้
0: เจอกันใหม่
1: จะมาให้ไวขึ้นนะครับวันนี้ขออภัยจริงๆเพิ่งถึงเลยครับพี่ขึ้นไปไม่ทันละ
0: โอเคค่ะค่ะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: มหานครโรคทิพย
3: ์โดยจามอนกิจสวภาคและจันแรมสัมพันธ์วิวัฒน์สนับสนุนข่าวโดย
4: บำรุง

0: นี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
5: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
4: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์สิบรูปจากวัดสมณัติวิหารวัดกระทุ่มเสือปลาวัดกุณฑีรุทธารามกรุงเทพมหานครวัดบ้านงงจังหวัดปราจีนบุรีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดแม่อีทวัดหนองบัวจังหวัดเชียงใหม่วัดศรีชุมจังหวัดเชียงรายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายผ่อนพระจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลเสร็จแล้วถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปากรและอนุโมทนาเวลา 14:30 นบริษัทไดนามิกแอร์คาร์โก้จำกัดบริษัทอินฟรากรุ๊ปจำกัดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการและสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์สิบรูปจากวัดประยุรวงศาวาสวัดกระทุ่มเสือปลากรุงเทพมหานครวัดกลางวัดพุทธาวาสและวัดป่าชัยมงคลจังหวัดกาฬสินธุ์วัดตากฟ้าวัดสุขสันต์สามัคคีและวัดเวรุวันจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นมูลนิธิอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทยในสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาบริษัทฟาดามัสจำกัดและบริษัทฟาดามัสไดมอนด์จำกัดสมาคมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าประเทศไทยมูลนิธิส่งเสริมศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ในพระบรมราชินูปถัมภ์และนางมนทิชาอ่วมทิมฮาร์ดและคณะเป็นเจ้าภาพประเพณีกุศลถวายพระบรมศพพระสงฆ์สิบรูปจากวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครวัดในจังหวัดฉะเชิงเทราได้แก่วัดบางสมัครวัดวีระโชตธรรมารามและวัดโสธรวรารามวัดเกาะมาไฟจังหวัดปราจีนบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นบริษัทเตียวหงสีลมจำกัดบริษัทการ์เด้นทาวเวอร์เซอร์วิสเซสจำกัดบริษัท TSS ซอฟจำกัดบริษัท TSS Innovation จำกัดและบริษัทพร้อมเทคโนเซอร์วิสจำกัดเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครและวัดกวิสารารามจังหวัดลพบุรีสวดพระพิธรรมพระบรมศพตลอดทั้งวันมีประชาชนและชุมชนจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอาทิโรงเรียนบ้านยางงามจังหวัดระยององค์การบริหารส่วนตำบลกฤษณาจังหวัดนครราชสีมาและโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลครนจังหวัดชุม

0: พรด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิจกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรชาวไทยตลอดมาข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์พร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569เป็นวันที่1วันนี้ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดาพระราชวังดุสิตนายนิพนธ์เล้าศิลป์วัฒนาผู้อำนวยการกองสวนและภูมิสถาปัตย์เป็นประธานในการบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569มีข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังและกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์รวมถึงครูและบุคลากรจากโรงเรียนจิตรดาร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569มีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชเป็นหน่วยรับบริจาคโลหิตซึ่งผ่านการคัดกรอง111คนได้โลหิตจำนวนรวม 49,950 ซีซีทั้งนี้โลหิตดังกล่าวจะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองสำหรับใช้รักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่างๆเพื่อให้ผู้ป่วยทุกคนกลับมามีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างปกติสุขต่อไปในการพร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิตของข้าราชบริพารในพระองค์ในวันนี้แสดงให้เห็นถึงความเสียสละอุทิศตนมีจิตอาสาช่วยเหลือและทำความดีเพื่อส่วนรวมปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดีตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีความสุข
1: จบข่าวในพระราชสำนักสนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิโกกลมสีทอง
4: ระวังนะลูก
5: ค่อยๆวิ่งนะลูก
4: อย่าปีนสูงนะ
5: เดี๋ยวล้มนะลูก
6: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
7: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
8: ลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายขยายความสุขทุกภูมิภาค14สถานีบนเครือข่าย Mcord Radio Network ฟังเพลงแบบเต็มอิ่ม24ชั่วโมง
9: ม่วนแต่เจ้า
10: เด้อแรงอกจังหู้นี
9: ่ม่วนนี่หลีเด้อ
11: โดนใจสุด
8: ๆลูกทุ่งมหานครพลัสความสดใหม่ทั้งออนแอร์ออนไลน์และออนกลาวเติมเต็มความสนุกทุกช่วงเวลาด้วยนักจัดรายการอินฟลูเอนเซอร์ศิลปินนักแสดงลูกทุ่งมหานครพลัสเครือข่ายทั่วประเทศเชื่อมโยงทั่วไทยเชื่อมใจทั่วโลก
12: โดยหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส
13: เคยไหมแค่ลุกก็
14: โอ้ย
13: แค่นั่งก็
14: โอ้ย
13: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
16: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
17: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
18: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
19: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์

0: ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: ยบอสธีรพงษ์
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: แล้วสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับวันนี้อยู่กับผมหนุ่มหน้ามนเช่นเคยนะฮะเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็วันพุธที่22นะฮะโอ้โหแป๊บเดียวเองเนาะเร็วจริงๆนะครับทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมวันนี้ดีเจอาจจะพูดไม่ค่อยเยอะนะฮะเดี๋ยวจะเปิดเพลงยาวๆตามคำขอเรื่อยๆเลยวันนี้นะครับผมทักทายพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะทางไลฟ์สดนะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนกันด้วยนะจ๊ะพี่ๆคนไหนอยากจะฟังเพลงไหนชื่นชอบศิลปินท่านไหนนะครับสามารถส่ง SMS มาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์4689400นะฮะและที่สำคัญนะช่วงหน้าฮะโอ้โหพลาดไม่ได้เลยให้สิทธิ์สายแรกนะฮะสำหรับใครที่อยากจะโทรเข้ามาหน้าไมค์ขอเพลงนะฮะและพร้อมพูดคุยกับหนุ่มน้ำมนต์นะครับสามารถโทรเข้ามาขอเพลงได้เลยนะครับที่เบอร์022481366นะฮะอย่าลืมนะจ๊ะ022481366ย้ำอีกสักหนึ่งรอบนะจ๊ะเพราะว่าดีเจเหงาไม่มีเพื่อนคุย022481366ช่วงหน้าอย่าลืมโทรมาขอเพลงกันนะครับ
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่า
0: ครับผมในช่วงของฮิตมาราธอนนี่ฮะขอขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยป้องกันเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนั่นเองฮะในช่วงนี้เดี๋ยวฟังเพลงเพราะๆจากดมน้ำมนต์กันหน่อยในช่วงนี้จ้า

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: เอาละครับผมในช่วงของสายชิลหิวใจหิวใจนะขออภัยด้วยนะครับสายชิลหิวใจนะครับเอาละฮะในช่วงนี้ก็โอ้โหหน้าใหม่ของเรานะพร้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยในช่วงนี้จ้ะรู้สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับพี่ชิบอสกฤษพงศ์ครับ
1: โอ้โหพี่เขียวสวัสดีพี่เขียวครับผม
2: ครับผมผมฟังอยู่เกือบทุกวันนะครับผม
1: โอ้ขอบคุณมากๆครับพี่เขียวพี่เขียวตอนนี้อยู่ชุมพรใช่ไหมจ๊ะตอนนี
2: ้ผมอยู่ชุมพรครับ
1: โอ้โหอยู่ชุมพรอากาศเป็นไงบ้างพี่ฝนตกไหมจ๊ะ
2: วันนี้ไม่ตกครับเมื่อวานก็ไม่ตก
1: โอ้โหก็แสดงว่าร้อนไหมฮะที่ใต้ฮะตอนนี้ครับ
2: ครับผมร้อนครับวันนี้เมื่อวานก็ร้อนวันนี้ก็ร้อนเหมือนกันครับ
1: อ๋อพี่เขียววันนี้โทรเข้ามาหน้าไมค์นะครับวันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาจ๊ะวันนี้
2: เมาหมดของแสงสุรีครับ
1: โอ้โหเมาหมดของแสงสุรีนะครับเพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี
2: ่ห้าหลังไม้ทุกๆคนเลยก็ห้าพิเศษน้องแป้งเลยครับผมแล้วก็ดีเจบอสจิรพงษ์ด้วยครับผม
1: ได้เลยครับขอบคุณมากๆเดี๋ยวหนุ่มหน้ามนต์จัดให้นะครับพี่เขียวครับ
2: ครับผม
1: ครับขอบคุณมากๆสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เอาละครับพี่เขียวนะฮะจากชุมพรนะฮะขอเพลงเข้ามาเหมาหมดเลยนะฮะชื่อเพลงว่าเหมาหมดพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยนะฮะหลังไมค์ด้วยนะฮะหน้าไมค์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆจากพี่เขียวกันเลยครับผลงานเพลงเหมาหมดนะจ๊ะ

0: นับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ในช่วงของสายชิวหิวใจนะคะขอขอบคุณยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
2: มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย

0: ผลงานเพลงนะฮะลืมพูดซิปนะฮะโอ้โหเวอร์ชันของพี่ลูกตาลชนิชานะฮะโอ้สนุกกันบันเทิงกันเลยทีเดียวนะฮะทักทายพี่ๆทุกคนด้วยนะที่เข้ามารับชมรับฟังกันใหม่นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้พูดคุยกันสักนิดนึงนะฮะสวัสดีพี่หนูเรียงด้วยนะครับผมสวัสดีครับแล้วก็สวัสดีพี่เมื่อกี้เห็นแอบเห็นใครนะเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวอ๋อพี่เอสวัสดีพี่เอด้วยนะครับผมน้องฟ้าบอกว่าเขินตัวเองมากฉันขึ้นไปเต้นตอนไหนนั่นแหละเออนั่นแหละสิไปเต้นตอนไหนวะเนี่ย เออเสียดายนะวันนั้นผมอยู่ข้างล่างนะผมไม่ได้อยู่ข้างบนเลยไม่ได้เต้นกับเขานะฮะสวัสดีพี่ลำพึงด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ลำพึงนะสบายดีนะพี่ลำพึงมาแล้วมาแล้วพรุ่งนี้มาบอจ้าพี่พี่เอนี่เขาคิดถึงใครวะเนี่ยพี่เอเขาไม่ได้คิดถึงดีเจหรือยังไงเนี่ยเข้ามาทักนี่ไม่ถามหาหนุ่มหน้ามนเลยนะถามหาแต่สาวๆนะพี่เอเนี่ยโอ้ยากเลยพี่วิจิตรสวัสดีครับผมพี่วิจิตรจากจังหวัดพิจิตรนะฮะโอ้โหสวัสดีนะครับผมวันนี้น้องบอสทำไมไม่ทักทายแฟนเพลงทาง Facebook ครับโอ้โหทักทายอยู่ครับพี่ก็บางทีคอมเมนต์มันอาจจะไม่ขึ้นนะพี่นะมันอาจจะไม่รันต้องขอโทษขออภัยนะครับปกติผมก็ทักทายทุกคนนะฮะไหนเพราะว่าปกติอาจจะพูดมาเยอะแล้วไงวันจันทร์อังคารอย่างเงี้ยเออพอแบบพอพูดเยอะก็หาว่าดีเจไม่เปิดเพลงครับเพราะไม่ใช่ดิเขาเรียกว่าอะไรนะเดี๋ยวก่อนเออพออะไรเขาเรียกว่าอะไรนะพอจะพูดไม่ใช่พอจะพูดเดี๋ยวพอพูดเยอะก็บอกว่าเอ้ยทำไมพูดเยอะจังเลยไม่เปิดเพลงแต่พอเปิดเพลงก็บอกว่าไม่พูดอะไรเลยโอ้ยากเลยทีเนี้ยต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะเดี๋ยวผมจัดการบริหารเวลาดีๆนะฮะบางทีคอมเมนต์มันอาจจะไม่ขึ้นนะฮะพี่มาร์คเขาเอาใจยากหน่อยนิดนึงนะฮะต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะฮะแต่จะพยายามอ่านคอมเมนต์ให้ได้ทุกคนนะฮะก็ถ้าบางทีคอมเมนต์ไหนไม่เห็นก็ต้องขออภัยด้วยนะฮะขอบคุณมากๆนะครับทักทายทุกท่านด้วยนะฮะทางไลฟ์สดขอบคุณมากๆนะที่กดไลค์กดแชร์ให้หนุ่มน้ำมนต์นะฮะช่วงนี้ก็อยู่ยาวๆนะฮะกับหนุ่มน้ำมนต์จนถึงนู่นแหละ4 ทุ่มนะครับผมพี่สุสวัสดีครับผมคนเบามวลสวัสดีจ้าดีเจบอสขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะฮะเข้าสู่บรรยากาศแห่งแสนสนุกฟังเพลงเพราะๆในค่ำคืนนี้ยาวๆกันนะครับผม
1: มหานครไลฟ์
2: สนับสนุนโดย
3: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: เอาละครับผมในช่วงของมหานครไลฟ์นะฮะขอขอบคุณคันอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโครไตมาโซนเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาสวัสดีครับสวัสดีขออภัยอุ๊ยทำไมวันนี้ลิ้นรัวจังเลยเพราะว่าแบบไม่ได้กินข้าวหรือว่ากินข้าวอิ่มไปหน่อยนะต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับสวัสดีพี่อมพรด้วยนะครับผมพี่ยอนสวรรค์สวัสดีครับสวัสดีทุกเสียงทุกสายกันเลยนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังอ้าวพี่สายทองมาแล้วสวัสดีครับพี่สายทองครับผมพี่อัมพรกุหลาบนอกวาเลนไทน์หนุ่มน้ำมนต์เปิดไปแล้วอะ ว่าไม่เป็นไรเนาะดีเจเปิดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วช่วงต้นชั่วโมงนะฮะพี่ลังพึงบอกว่าพี่สบายดีน้องบอสขอเพลงน้องบอสด้วยนะจ๊ะอยากฟังได้เลยฮะเดี๋ยวผมจัดให้นะครับผลงานที่กำลังโด่งดังอยู่ตอนนี้นะครับผมใช่ไหมฝากเข้าไปปั่นวิวให้ดีเจด้วยนะครับโอ้โหตอนนี้ปล่อยมาประมาณสัก2 เดือนก็ประมาณ30นะฮะ30วิวนะขอเพลงสวัสดีครับขอเพลงนักซิดเฮครับยุคนี้นักซิดเฮคือเพลงอะไรฮะเนี่ยครับของศิลปินท่านไหนจ๊ะเดี๋ยวผม

มเดี๋ยวผมหาดูให้นะสวัสดีพี่ต้อยด้วยนะครับพี่ต้อยสายใหม่นะครับผมสวัสดีครับพี่สายทองบอกว่ากุหลาบนอกวาเลนไทน์ผมเปิดไปแล้วครับพี่สายทองมีเพลงอื่นไหมแนะนำได้นะครับหรือว่าจะส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะฮะหรือใครอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์022481366นะครับผมโทรเข้ามากันเยอะๆนะฮะให้สิทธิ์สายแรกเลยที่โทรเข้ามาพร้อมพูดคุยหน้าใหม่นะฮะเปิดให้ฟังแน่นอนน้องฟ้าบอกว่าปั่นอยู่แล้วเดี๋ยวพาเพื่อนมาปั่นเอาใครมาปั่นจัดไปน้องฟ้าฝากเพลงพี่ด้วยนะฮะอยากดังมากเลย ครับผมอาราช่วงนี้20:45นะฮะเดี๋ยวช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังกลับมาอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับ

0: BPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: เจ็บจนช้ำ

코리안 김치 핫핫 마이 얌얌 핫핫 코리안 김치

0: me the bag ที่คอยจัดการเรื่องต่างๆภายในบ้านเสมอโดยเฉพาะเรื่องค่าไฟฟ้าลืมจ่ายเกินกำหนดแล้ว
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นแค่แอดไลน์ Official Account @PEA Thailand ของแท้ต้องมีโล่เขียวรับแจ้งเตือนจ่ายค่าไฟฟ้าเด้งถึงมือถือทันทีเช็คยอดก็ได้จ่ายก็ง่ายไม่เสียค่าธรรมเนียมแอดเลยเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA สบาย Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ฝากถอนง่ายเงินเข้าไวไม่ต้องงอตู้ตู้หายากจะไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปเพราะที่ 7-Eleven รวมธนาคารชั้นนำไว้ครบจะฝากจะถอนเงินอาชีพไหนๆก็ทำได้ตอนไหนก็ง่ายได้ตลอด24ชั่วโมงแถมโปรโมชั่นพิเศษฝากหรือถอนวันนี้รับฟรีคูปองส่วนลดท้ายใบเสร็จอย่าง

0: ดยบอสธีรพงษ
1: ์สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
3: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
4: ครับผมในช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะครับขอขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ครับผมขณะนี้20:50 นะจ๊ะเดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงแรกกันแล้วนะครับโอ้โหแป๊บเดียวจริงๆนะฮะแต่พี่ๆอย่าเพิ่งไปไหนนะครับวันนี้อยู่กันยาวๆเลยจ้ะกับหนุ่มน้ำมนต์เลยเนาะจนถึง4 ทุ่มนะครับอยากฟังเพลงไหนก็แนะนำผลงานเพลงเข้ามานะฮะหรือส่ง SMS มาขอเพลงก็ได้นะครับที่เบอร์4689400นะครับหรือว่าจะขอเพลงทางไลฟ์สดก็ได้ถ้าเวลาเหลือวันนี้ดีเจเปิดให้ฟังแน่นอนนะครับอย่างที่บอกฮะโอ้โห2 วันที่ผ่านมานี่พูดเยอะแล้วแต่วันนี้อาจจะไม่ได้พูดเยอะเท่าไหร่ก็เพราะว่าจะเปิดเพลงตามคำขอเรื่อยๆกันแล้วกันนะฮะเอาละฮะท้ายชั่วโมงแรกนะฮะขออนุญาตจัดผลงานเพลงเพื่อชีวิตเพราะๆสำหรับคอเพื่อชีวิตที่ชอบสายเพื่อชีวิตที่ใครที่เป็นแฟนของเรียกว่าแฟนดีกว่าเป็นแฟนของคาราบาวนะฮะโอ้โหเพลงนี้คือพลาดไม่ได้นะฮะยิ่งอากาศแบบนี้ด้วยฝนก็ตกฝนตกพอดีเลยฟังเพลงนั้นนอนไปด้วยผมว่าฟิลมันได้จังเลยนะฮะเอาละฮะขออนุญาตจัดผลงานเพลงนี้ในท้ายชั่วโมงแรกครับชั่วโมงที่2เจอกันใหม่นะจ๊ะในช่วงของพาเลทเพลงฮิต4ภาคพี่ๆคนไหนอยากจะโทรเข้ามาขอเพลงนะครับสามารถโทรเข้ามาได้เลยนะฮะที่เบอร์022481366นะครับ022481366ให้สิทธิ์สายแรกที่โทรเข้ามาขอเพลงนะครับแล้วก็พร้อมพูดคุยกันในรายการนะครับแล้วเจอกันใหม่ชั่วโมงที่2นะครับ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะที่เวลา21นาฬิกา

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองผู้บัญชาการฐานสูงสุดลงพื้นที่ชายแดนอำเภอเปิ่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างรั้วชายแดนไทยกัมพูชาพลเอกอุกฤษบุญตานนท์ผู้บัญชาการฐานสูงสุดและผู้อำนวยการศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนเดินทางไปยังพื้นที่ก่อสร้างรั้วความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาบริเวณบ้านแหลมตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนจังหวัดจันทบุรีตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและรับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างรั้วความมั่นคงชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเป็นโครงการนำร่องที่กองทัพไทยได้รับการสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างจากกองทุนหทัยทิพย์กว่า69ล้านบาทเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างถนนตรวจการรั้วชายแดนบังเกอร์หลุมบุคคลและหลุมหลบภัยในพื้นที่ชายแดนไทยปัจจุบันได้ดำเนินการก่อสร้างรั้วชายแดนหลักเขตที่52ถึง54ในบริเวณบ้านแหลมตำบลเทพนิมิตอำเภอโป่งน้ำร้อนระยะทาง 1.3 กิโลเมตรไปแล้วเกือบ180และคาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยภายในสิ้นเดือนกรกฎาคมนี้หลังจากนั้นจะก่อสร้างช่วงที่2จากหลักเขตที่54ถึงหลักเขตที่59อีกประมาณ 7.07 กิโลเมตรระยะทางทั้งสิ้น 8.38 กิโลเมตรตำรวจลำปางเปิดปฏิบัติการบุกค้นบ้านอันธพาลกวาดล้างแก๊ง5บาทก่อเหตุไล่ทำร้ายฟันแทงผู้คนรัตนาธนคำรายงานครับ
1: ตำรวจลำปางเปิดปฏิบัติการบุกบ้านอันธพาลเมืองลำปางกวาดล้างแก๊ง5บาทและตลาดล่างหลังก่อเหตุไล่ทำร้ายฟันแทงผู้คนจนชาวบ้านหวาดผวาแต่ต้องการให้ทางตำรวจเร่งดำเนินการอย่างเด็ดขาดโดยในวันนี้ที่สถานีตำรวจภูธรจังหวัดลำปางพลตำรวจตรีภูมิปัญญาและวัตคุณพิสุทธิ์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางพร้อมด้วยพันตำรวจเอกกฤษดาพันเกษมรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางพันตำรวจเอกไพโรจน์ทองขาวผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดลำปางพันตำรวจเอกคมสันบำรุงยศผู้กำกับการสพเมืองลำปางและพันตำรวจเอกภูชิตตรียำปายผู้กำกับการสพศรีหลังนครได้ร่วมประชุมเพื่อวางแผนมาตรการในการกวาดล้างและปราบปรามแก๊งป่วนเมืองโดยตั้งให้พันตำรวจเอกกฤษดาพันเกษมรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลำปางเป็นหัวหน้าชุดเพื่อเปิดปฏิบัติการบุกบ้านอันธพาลเมืองลำปางโดยให้ทั้งสองสพที่มีคดีอยู่บูรณาการทำงานร่วมกันเบื้องต้นมีผู้ที่เกี่ยวข้องและเป็นกลุ่มเป้าหมายกว่า10คนมีทั้งเยาวชนที่อายุต่ำกว่า18ปีและเกิน18ปีซึ่งต้องเร่งติดตามตัวเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายซึ่งคาดว่าไม่เกิน1สัปดาห์จะสามารถติดตามตัวมาได้ทั้งหมดรัตนาธนสัมสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
0: สหรัฐเก็บภาษี 25% สินค้าจากบราซิลสหรัฐประกาศบังคับใช้กำแพงภาษีร้อยละ25กับสินค้าส่งออกของบราซิลอย่างเป็นทางการตามมาตรา301ของกฎหมายการค้าสหรัฐหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการสืบสวนเกี่ยวกับพฤติกรรมการค้าที่ไม่เป็นธรรมท่ามกลางความตึงเครียดด้านนโยบายการค้าระหว่างประเทศที่ทวีความรุนแรงขึ้นต่อเนื่องรัฐบาลบราซิลประเมินว่ามาตรการนี้ส่งผลกระทบต่อสินค้าส่งออกคิดเป็นมูลค่าถึง 11,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกือบ1ใน4ของสินค้าที่บราซิลส่งออกไปสหรัฐทั้งหมดอย่างไรก็ตามสินค้าเกษตรกรรมและพลังงานบางประเภทที่จำเป็นต่อห่วงโซ่อุปทานของสหรัฐได้รับการยกเว้นเพื่อลดผลกระทบต่อผู้บริโภคในประเทศทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้ณรงค์จันทร์ทองแทนครับ
2: สิริณสนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
5: เขาเปิดที่กินชาบูดีกว่า
4: เขาจะกินปิ้งย่าง
5: แต่เขาจะกินชาบู
4: ปิ้งย่าง
5: ชาบู
4: พอเหรอจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราผันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไร

0: และขับเสมหะ
1: ทานง่าย
0: ด้วยสมุนไพรจากธรรมชาติ 100%
1: ยาแก้ไอผสมมะแว้งรา
0: ไอยารา
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รอบดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ยบอสธีรพงษ์สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมกลับเข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับ21นาฬิกา6นาทีครับในช่วงของพาเลทเพลงฮิตฮิต4ภาคครับเอาล่ะตอนนี้หน้าไมค์ของเรานะฮะพร้อมแล้วขออนุญาตสวัสดีทักทายกันหน่อยนะครับขอสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะคุณบอสรูปหล่อ
2: สวัสดีพี่ออนด้วยครับผม
3: ค่ะ
2: พี่ออนโทรจาก
3: ฟังทุกวันค่ะตั้งแต่ตีห้าถึง
2: กี่โมงครับพี
3: ่น้องโอ๊ต
2: อ๋อประมาณทุ่ม
3: ทุ่มหนึ่งแล้วก็มาต่อน้องบอสสองทุ่มจนถึงสี่ขอบคุณเที่ยงคืนลูกตาลชนทิชา
2: ขอบคุณมากมากครับพี่อันนี้พี่อาบน้ำกินข้าวเรียบร้อยนะพี่เนาะ
3: เรียบร้อยจ้าน้องบอสเรียบร้อย
2: รอฟังอย่างเดียวเลยรอแบบ
3: ฟังเพลง
2: วันนี้พี่ออนโทรมาจากที่ไหนครับวันนี้ครับ
3: ลาดกระบัง54ค่ะน้องบอส
2: อุ๊ยไม่ไกลจากบ้านผมเลยเนี่ยแต่แถวนั้นเลยใช่ๆๆ
3: อยู่บางเสาธง
2: ใช่ๆไม่ไกลเลยไม่ไกลเลย
3: อ๋อพี่อยู่เอื้ออาทร1น้องบอส
2: อ๋ออยู่เอื้ออาทร1เหรอฮะ
3: เลยกินพาวเวอร์ไป
2: โอ้โหเดี๋ยวถ้าผมผ่านนั้นน่ะผมแวะไปเล่นด้วยฮะ
3: ได้เดี๋ยวทำกับข้าวให้กินอยากกินอะไรสั่งได้เลยนะจ๊ะรูปหล่อ
2: โอ้เกรงใจจังเลยพี่ออนฮะเราคุยสายครั้งแรกแล้วพี่ออนเนาะคุยกับผม
3: ใช่
2: จริงๆ
3: น้องลูกตาลครั้งนึงสองครั้งนี่แหละ
2: ไหนๆพี่ออนโทรเข้ามาแล้วพี่ออนวันนี้ขอเพลงอะไรเข้ามาครับ
3: สมน้ำหน้าค่ะจิมตลาค่ะน้องบอส
2: ผมตกใจเลยนึกว่าสมน้ำหน้าดีเจ
3: มีใครจะกล้าสมน้ำหน้าคะ
2: ผลงานเพลงสมน้ำหน้าของพี่จินตลาใช่ไหมครับ
3: ค่ะ
2: เพลงนี้พิเศษให้ใครบ้างครับพี่
3: พิเศษให้ทุกเสียงทุกสายนะคะที่ฟังอยู่นะคะจนถึงเที่ยงคืนนะ
2: อ๋อได้เลยครับพี่ออนครับผมขอรบกวนพี่ออนนิดนึงฮะก่อนวางสายรบกวนพี่ออนพูดขอบคุณสปอนเซอร์ตามผมได้ไหมครับ
3: ได้ค่ะตามเลย
2: ครับ
3: พูดเลย
2: เพชรเต็มขวด
3: เพชรเต็มขวด
2: ซีดเต็มคำ
3: ซีดเต็มคำ
2: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
3: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
2: ตราพันท้ายนรสิงห์
3: ตาพันท้ายนรสิงห์อ
2: ร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ไมด้า
3: และสบู่ไมด้า
2: เพื่อผิวสะอาด
3: เพื่อผิวสะอาด
2: มั่นใจทุกวัน
3: มั่นใจทุกวัน
2: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
3: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
2: สาเหตุของอาการคัน
3: สาเหตุของอาการคัน
2: เอ๋ขอบคุณพี่ออนมากๆนะครับครับพี่ออนเนี่ยหนุ่มน้ำมนต์จัดให้นะ
3: จ้าขอบคุณมากนะคะลูกหล่อ
2: ครับสวัสดีครับ
3: น้องว่าพี่ถามนิดนึงถ้าเกิดว่าพี่ไปอยู่ต่างจังหวัดนี้พี่จะฟังจากทางเฟซได้ใช่ไหม
2: ได้เลยฮะได้เลยฮะด
3: ู
2: อะไรก็ได้
3: โอเค
2: เข้ามาดู
3: แต่วิทยุในรถมันจะฟังไม่ได้มันจะไม่มีคลื่นเราต้องเสียบจากโทรศัพท์เข้าสายนั่นนะ
2: ถ้าเกิดว่าพี่อยู่ต่างจังหวัด

0: พี่สามารถรับชมออนไลน์ได้เลยไลฟ์สดฮะเข้ามาดูหน้าหล่อๆผมได้เลยพี่
1: ไม่ดูก็เห็นแล้วหล่อทุกวัน
0: ขอบคุณมากครับพี่ออนครับผมเดี๋ยวจัดให้นะ
1: จ้าขอบคุณนะคะขอบคุณน้องแป้งด้วยนะ
0: ครับผม
1: จ้าสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับเอาละครับผมพี่ออนจากราชบังเป็นครั้งแรกนะฮะที่ได้คุยสายกับพี่ออนนะเพราะว่าคนบ้านเดียวกันเนาะใกล้ๆกันไม่ไกลกันเท่าไหร่นะครับก็จากราชบังเนาะพี่ออนหน้าใหม่ของเรานะขอเพลงเข้ามาสมน้ำหน้าตัวเองนะของจินตราพูนราบนะครับพิเศษให้ทุกเสียงทุกสายเลยแล้วก็หน้าใหม่ด้วยหลังใหม่ด้วยแล้วก็พิเศษให้ทุกคนที่จะอยู่จนถึงเที่ยงคืนวันนี้นะครับในช่วงนี้นะครับผลิตเพลงฮิตครับเดี๋ยวเราไปฟังผลงานเพลงเพราะๆรวมถึงผลงานเพลงจากพี่ออนสายน้ำใหม่กันด้วยในช่วงนี้นะครับผม

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: ครับผมในช่วงของผลิตเพลงฮิตฮิต4ภาคครับขอขอบคุณเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวและสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: โอ้จบไปแล้วนะครับผลงานเพลงซ้ำซื้อได้พ่อนะครับของไอมอนแคนแกนคูนนะครับฟิชเชอริ่งกับเวียงนฤมลนะครับสังกัดแกรมมี่โกแขกคำร้องทำนองพนุวัฒน์วิเศษวงศาครับเรียบเรียงอาจารย์จินนี่ภูไทยครับต้องบอกว่าเป็นผลงานเพลงที่ซึ้งมากนะฮะแล้วก็มีความเศร้าไปในตัวด้วยนะฮะโอ้โหต้องบอกว่าเป็นอะไรที่แบบฟังแล้วรู้สึกว่าแบบเชื่อมากเลยเป็นการฟิชเชอริ่งคือร้องแบบคือไอมอนแคนกับพี่เวียงนี่เป็นอะไรที่แบบฟิชเชอริ่งกันได้ลงตัวสุดๆเลยนะฮะแล้วก็เป็นซิงเกิลใหม่เนาะล่าสุดเลยนะครับซ้ำสิได้พอนั่นเองครับ
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
0: ครับผมในช่วงของจอคิวฮิตครับขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: เพลงฮิตติดชาร์ต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: ครับผมในช่วงของเพลงฮิตมหานครชาร์ตครับขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven ครับในช่วงนี้ขออนุญาตพักสักครู่นะฮะช่วงหน้ายังอยู่กับหนุ่มหน้ามนนะครับผม

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect

เดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: 15
1: โดยบอสธีรพงศ
2: ์สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียวสนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
3: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
4: เอาละครับผมในช่วงของเพื่อนเพลงหวานครับขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านนะครับผมตอนนี้ก็เดินทางเข้ามาสู่ในท้ายชั่วโมงที่2กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังกับหนุ่มหน้ามนนะฮะเรื่อยๆตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกจนจบชั่วโมงที่2นะครับขอบพระคุณมากๆเลยนะฮะก็ผิดพลาดตรงไหนต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผลงานเพลงบางเพลงที่ขอเข้ามาผมอาจจะเปิดให้ไม่ได้บางเพลงก็อาจจะซ้ำไปนะครับแล้วก็อีกบางเพลงก็เวลาไม่พอนะฮะหรือว่าอาจจะไม่ได้เปิดนะฮะต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับแต่จดไว้แล้วนะฮะจำไว้แล้วว่าพี่ๆคนไหนขอเข้ามาบ้างนะฮะยังไงก็ฝากติดตามหนุ่มน้ำมนต์ด้วยนะฮะเจอกับหนุ่มน้ำมนต์ได้ทุกวันจันทร์อังคารครับเวลา2ทุ่มจนถึง4ทุ่มทุกสัปดาห์นะฮะขอบคุณมากๆฮะยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะฮะของแฟนเพจ LTM FM 95ลูกทุ่งมหานครนะครับแล้วก็ติดตามทุกๆคนนะข่าวสารข้อมูลครับจะได้ไม่พลาดสิ่งใหม่ๆของ FM 95นะฮะรับประกันความมันความสนุกและความบันเทิงอย่างแน่นอนนะครับผมเอาล่ะพรุ่งนี้เจอกันใหม่เช่นเคยนะครับผมเวลาเก่าเวลาเดิมนะครับ2ทุ่มจนถึง4ทุ่มนะฮะแล้วพบกันใหม่สำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขออนุญาตลาด้วยผลงานเพลงในค่ำคืนนี้เป็นเพลงเพราะๆสักเพลงหนึ่งนะในช่วงของเพื่อนเพลงหวานนะครับขอให้ทุกคนนอนหลับฝันดีคิดถึงไหนก็ขอสมปรารถนาร่ำรวยร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาสำหรับวันนี้หนุ่มน้ำมนต์ขอตัวลาไปก่อนพรุ่งนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับบ๊ายบาย

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
3: พาวซ่า

0: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่า
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะเวลาดี4ทุ่มเนี่ยเจอกันแบบนี้จันทร์ถึงศุกร์เลยค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชาเองนะคะวันนี้เนี่ย3งานเพลงที่นำมาทักทายคุณผู้ฟังนะคะในช่วงฮิตมาราธอนเนี่ยมีสตอรี่มีเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับอะไรล่ะเกี่ยวกับสิ่งที่มันอยู่รอบตัวเราตอนนี้ที่มันเยอะมากมากวันนึงเนี่ยเราจะต้องเจอนั่นก็คือเรื่องของข่าวนั่นเองคุณผู้ฟังนะคะซึ่งข่าวเนี่ยก็โอ้โหหลากหลายแคตตากรีหลากหลายหมวดหลากหลายหมวดนะคะข่าวกีฬาข่าวการเมืองข่าวสังคมข่าวบันเทิงข่าวการศึกษาเยอะแยะมากมายหลายหมวดเลยนะคะแต่ข่าวเนี่ยมันก็เป็นเพลงได้ดูนี่แหละนะคะวันนี้3ข่าวข่าวอะไรบ้างข่าวแรกจากพี่แจ็คธนพลนะคะขอให้เป็นแค่ข่าวลือแล้วก็ต่อด้วยพี่เอกราชสุวรรณภูมินะคะขอแค่รู้ข่าวแล้วก็ที่จบ

ไปเมื่อสักครู่นี้เพลงนี้ไม่ได้เปิดนานมากๆผู้ฟังนะคะเจ้าบ่าวในข่าวลือค่ะธนาผ่าโชคนะคะสามข่าวเลยแต่เป็นข่าวอกหักอ่ะเนอะนะก็ว่ากันไปนะคะพยายามที่จะหาเพลงนะคะที่แบบอู้ยไม่ได้ฟังนานๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะมาฝากคุณผู้ฟังนะคะคิดถึงเพลงเก่าๆบางทีเป็นเพลงลูกทุ่งที่มันไม่ได้เก่ามากแต่ว่าเป็นในยุคที่สมัยตอนที่หนูแบบเริ่มร้องเพลงตามวงดนตรีลูกทุ่งอะไรอย่างเงี้ยผู้ฟังเนี่ยอย่างเจ้าบ่าวเนี่ยค่ะหรือนี่จำได้ว่ามีพี่คนหนึ่งที่วงเนี่ยเขาร้องตอนนั้นแล้วก็แบบเวลาร้องก็ได้รางวัลอะไรเงี้ยเยอะเลยนะคะเอาละอันนี้พูดถึงฮิตมาราธอนของเรานะคะ3งานเพลงค่ะในช่วงนี้นะคะฮิตมาราธอนต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะเอาล่ะแนววันนี้ใครมีเพลงอะไรอยากฟังเป็นพิเศษนะคะแนะนำเข้ามาได้เลยนะคะวันนี้แป้งๆรอรับสายอยู่หลังไมค์แล้ววันนี้คุณผู้ฟังคะนะคะมาอสมทเนี่ยมากับสายฝนจริงๆวันนี้อากาศเย็นเนาะนะคะฝนตกโปรยๆตอนแรกกับตกหนักมากนะช่วงบ่ายเย็นๆนะคะหลายพื้นที่บอกฝนตกหนักมากๆแล้วก็ลมแรงมากๆด้วยนะคะแล้วแต่ว่าตอนนี้ที่มาถึงก็รู้สึกว่ายังโปรยๆอยู่นะคุณผู้ฟังนะบางคนเนี่ยนะปรับร่างกายปรับไม่ทันอะไรเงี้ยเดี๋ยวไม่สบายนะดูแลสุขภาพด้วยนะคะโอ้โหชื่นใจจริงๆนู้นมีเด็กคนขอเพลงดอกชบาสีแดงนี่ไม่ได้แบบเอ้ยมีใต้โต๊ะใครเลยนะเขินจึงนานๆทีนะคะจะมีเพลงใหม่นะคุณผู้ฟังพูดจริงขอบคุณมากๆขอบคุณน้องอากแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันวันนี้จ่อคิวฮิตเพลงนี้ด้วยเดี๋ยวค่อยมาเมาส์กันชั่วโมงที่2นะคะอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนยาวๆ4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเลยอ่ะนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งสายชิวฮิวใจนะคะใครอยากโทรเข้ามาพูดคุยสายหน้าใหม่นะคะเชิญได้เลยนะคะที่022481366นะคะ02-241366นะคะแล้วก็นะคะส่งเป็นข้อความมาก็ได้นะคะทาง SMS นะคะ SMS ของเราพิมพ์ข้อความแล้วส่งเข้ามาที่4689400นะคะ4689400นะคะส่งเข้ามาได้เลยนะจ๊ะขอเพลงดอกชบาสีแดงเนี่ยเห็นไหมหลักฐานเขามีเดี๋ยวหาว่าดีเจโมหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีจริงๆจริงๆแล้วก็คุณแม่อรุณนะฮะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันด้วยนะคะสิทธิ์ของเจ้าไหมไทยจากคนโคราชนะคะขอบคุณมากๆเลยทุกๆข้อความที่ทักทายกันเข้ามาแล้วก็ตอนนี้สมาชิกของเรานะคะรับชมรับฟังผ่านทางเพจนะคะ Facebook ของเรา LTM FM 95นะคะเดี๋ยวมาทักทายกันเนาะนะฮะว่ามีใครมากันบ้างส่วนใครอยากจะเมามอยเรื่องดอกชบาสีแดงในชั่วโมงที่2นะจ่อคิวฮิตเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจะเล่าเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังนะจ๊ะ แต่ว่าตอนนี้1งานเพลงหวานๆนะคะก่อนที่จะไปรับสายหน้าไมค์กับสายชิวฮิวใจดีกว่านะมอบให้คุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะรักเธอที่สุดสุนารีราชสีมาค่ะ

0: สนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดสายชิลฮิวใจนะคะอุ๊ยอากาศเย็นจังเลยนะคะเหมาะมากเลยอันนี้นะขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะจากหนองคายสวัสดีค่ะพี่กุ้ง
1: ครับสวัสดีครับตองลูกบ้านครับ
0: โอ้ยสวัสดีค่ะไม่ได้คุยกันนานมากๆเลยล่ะ
1: ครับผมก็
0: สาม
1: ารถพูดได้ครับผม
0: ค่ะพี่กุ้งสบายดีนะคะ
1: ครับก็สบายดีครับ
0: นะทำงานหนักไหมช่วงนี้เป็นยังไงบ้าง
1: ก็กรีดยางครับผม
0: ตอนนี้ทำงานอยู่ไหมคะตอนนี้กรีดยางไหมหรือว่าพักผ่อน
1: ก็พักผ่อนแล้วครับผม
0: โอเคโอเคฟังเพลงเนาะก่อนนอนเนาะ
1: ครับ
0: ค่ะหนองคายฝนตกไหมคะวันนี้ค่ะพี่กุ้ง
1: ตกครับผม
0: เยอะไหม
1: 60% ครับ
0: โอ้นะทั้งนี้ทั้งฝนทั้งลมเลยเหมือนกันนะแถวเนี้ยกรุงเทพปริมณฑลนะ
1: ครับทั้งฝนทั้งลมเหมือนกัน
0: โอ้ทั้งฝนทั้งลมเหมือนกันนะคะโอเคนะเดี๋ยวไปฟังเพลงดีกว่าเนาะให้เข้ากับบรรยากาศหน่อยวันนี้เย็นๆเนาะพี่กุ้งเนาะ
1: ครับ
0: พี่กุ้งฝากมากับเหนื่อยไหมคนดีพี่ไม้พี่รมพรถูกต้องไหมคะ
1: ถูกต้องครับ
0: ถูกต้องนะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษไหม
1: มอบให้น้องนิวนครพนมครับแล้วก็น้องแป้งหลังไม้พิเศษน้องลูกตาลคนสวยแล้วกันนะครับ
0: โอ้โหแฮชแท็กตรงนี้เลยน้องลูกตาลคนสวย
1: สาวเหนือนี่ก็ต้องญาติตามาเต้ลามแต้เนาะ
0: ยามไอ้นะ
1: ญาติตามาเต้ลามแต้เลย
0: อ๋อตามมากล้วยเต้มะละกอใช่ไหมคะหมายถึงมะละกอใช่ไหม
1: มะละกอครับผม
0: บากกล้วยเต้เจ้าอุ๊ยเก่งอ่ะพี่กุ้งเก่งอ่ะโอเคค่ะจัดไป
1: ไม่ได้ไปแอลไม่ได้ไปแอลนานแล้วที่เมืองเหนือ
0: ไม่ได้ไปแอลเมืองแล้วมีโอกาสไปค่ะไปเที่ยวเน
1: า
0: ะ
1: เที่ยวก็คงจะยะคงจะพี่รุ่นเปิ้ลนั่นแหละครับผม
0: โอเคพี่กุ้งขอบคุณมากๆเดี๋ยวจัดให้นะคะสำหรับเพลงที่ฝากมานะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: ขอบค
1: ุ
0: ณค
1: ่
0: ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะสายชิลฮิวใจของเรานะคะที่พี่กุ้งจากหนองคายฝากเข้ามาเหนื่อยไหมคนดีไหมพี่รมพรค่ะ

0: สนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ขอบคุณสายหน้าไมค์ของเราอีกครั้งนึงนะคะพี่กุ้งจากหนองคายนะคะอันนี้เป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งนะคะกับเหนื่อยใหม่คนดีของพี่ไมค์นะคะอยู่ในอัลบั้มลูกทุ่งกีตาร์หวานเนี่ยก็จะมาแบบฟิลแบบฟังสบายสบายหวานหวานเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยพี่กุ้งมอบให้กับคนพิเศษหลายๆคนเนี่ยก็หลายๆคนคนพิเศษไงมีแบบว่าคนพิเศษของใจคนพิเศษดีเจอะไรเงี้ยนะคะก็เลยแบบลองฟังอีกเวอร์ชันหนึ่งดูก็นะเพราะอีกแบบหนึ่งนะคะใครที่อยากจะคุยสายหน้าไมค์แบบพี่กุ้งเมื่อสักครู่นี้เนี่ยคุณผู้ฟังคะนะคะสามารถโทรเข้ามาสำรองที่นั่งได้เลยนะคะฟิลแบบว่าบัตรแบบเข้างานอะไรสักอย่างจองได้จองสายได้เลยนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรารับอีก1สายนะคะโทรเข้ามาได้ตลอดทั้งชั่วโมงแล้วก็ใครที่มีเพลงไหนอยากฟังเป็นพิเศษก็เช่นเดียวกันนะคะที่022481366นะคะ022481366นะคะมาทักทายนะคะสมาชิกของเราดีกว่านะคะที่เพจ LTMF M95 นะคะมีใครมาแล้วบ้างเอ่ยนะสวัสดีพี่อัมพลพี่พีรพลนะพี่สมบูรณ์นะคะ

ค่ะคุณแม่อรุณนะคะแล้วก็คุณยายพอเพียงนี่นะบอกเปิดเพลงเพราะมากๆเลยนะคะพี่อุทัยนะคะน้องๆแก๊งเฝ้าดีเจด้วยนะนะคะน้องหนูดีมาตั้งแต่วินาทีแรกเลยโอ้โหสุดยอดนะโอ้เดี๋ยววินาทีแรกเหรอเวอร์ไปเหรอพี่ตันเวอร์เหรอสวัสดีพี่เฉลิมชัยนะเขาบอกว่าได้ยินแต่เสียงคุณลูกตันมานานมากๆนะคะเพิ่งได้เห็นหน้าวันนี้อึ้งไปเลยอึ้งนี่มันมีสองแบบนะพี่เฉลิมชัยนะคืออึ้งแล้วมันดีหรือมันอึ้งว่าไม่น่าเข้ามาดู มันแบบเอ๊ะยังไงอะไรเงี้ยนะตอบได้นะคะตอบได้นะแล้วก็น้องไบด้วยนะสวัสดีค่ะคิดว่าวันนี้หลายๆคนน่าจะชุ่มฉ่ำไปกับสายฝนนะคะแถวบ้านนะฝนตกเนาะพี่นุเจริญสวัสดีค่ะแม่สุด้วยเล็กแม่เล็กแม่พี่สุนะบอกเขาเดี๋ยวว่าเดี๋ยวมาฟังนะว่าดอกชบาสีแดงนะเดี๋ยวน้องตันจะเล่าให้ฟังว่าที่มาที่ไปที่ไปที่มาของเพลงเนี่ยอะไรยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวชั่วโมงที่2เนาะช่วงเจาะคิวฮิตเดี๋ยวว่ากันนะคะพี่วิจิตรพี่นิกรสวัสดีค่ะนะพี่ณัฐพลจากสุโขทัยนะสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยสวัสดีนะจ๊ะพี่เลิฟนะคะพี่เลิฟสวัสดีค่ะขอบคุณจ้านักเลยเจ้านะพี่วีรศักดิ์พี่อัญชลีน้องแชมป์ด้วยบอกมารายงานตัวนะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆคนเลยทายนะจ๊ะพี่หมูยะลาว้าวมาไกลเลยบอกว่าขอเพลงโค้งสุดท้ายแล้วก็มีพี่อะไรนะบอกว่าอยากได้หมอนหัวใจลายใน MV หรอมาลองหนู MV ไหนอะเพลงไหนอะเพลงล่าสุดหรอหนูไปยืมเข้ามาอีกทีนะคุณพี่นะอาจจะไม่ใช่นะสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายทุกคนนะทาง TikTok ของดีเจลูกตาลด้วยนะคะน้องหนูดีบอกอยู่ไม่ไหวเฮ้ยที่นี่มันน่ากลัวกลัวกลัวไม่มีที่นี่มีแต่น่ารัก FM 95ลูกทุ่งมหานครเรานะคะมีแต่ดีเจหน้าตาดีเฮ้ยพูดอย่างนี้หลักฐานมันก็เห็นอยู่ทนโทนะคะคุณผู้ฟังสามารถเข้ามาสแกนได้นะคะตลอด24ชั่วโมงคุณผู้ฟังอันนี้บอกเลยนะคะว่าใครที่เมื่อกี้มีคนถามเข้ามาบอกว่าอยู่ต่างจังหวัดไงเมื่อกี้เข้ามาถามลำปางฟังหมุนไปหาเลขไลน์หาไม่เจออะไรอย่างเงี้ยนะคะลำปางรู้สึกจะเป็นยังไงนะเมื่อกี้99ใช่ไหมคะมีน้องๆช่วยกันหาขอบคุณนะขอบคุณมากๆเลยแล้วก็วิทยุของเรานะคะต้องบอกว่าฟังผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network เนี่ย41สถานีค่ะซึ่งจะครอบคลุมทั่วประเทศคุณผู้ฟังอย่างนี้นะคะแต่ว่ามันก็อาจจะมีเนาะสมมุติว่านะคะบางช่วงบางตอนบางพื้นที่ที่บอกว่ารับสัญญาณได้ไม่ค่อยดีนักหรือไม่ได้เลยอะไรเงี้ยค่ะก็มาฟังทางออนไลน์ได้เหมือนกันนะทางออนไลน์เราก็จะมีหลายช่องทางนะคะ www.ltmfm95.mcot.net อันนี้จะเป็นเว็บไซต์ที่มีมานานมากนะคะเป็นตำนานเลยแหละนะคะฟังได้หรือเอาง่ายๆดาวน์โหลดเอาไว้ในมือถือเลยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมด้วยนะคะเป็นแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดของทางอสมทนะคะ MCOT ConnectMCOT นะคะ MCOT แล้วก็ Connect ที่แปลว่าเชื่อมต่อนะคะ MCOT Connect เนี่ยจะรวมทุกคอนเทนต์เลยทุกอย่างที่เป็นคอนเทนต์ของอสมทนะคะคุณผู้ฟังอยากจะฟังรายการเพลงเนี่ยอย่าง FM 95ลูกทุ่งมหานครจะฟังเพลงป๊อปเนี่ยหรือว่าจะฟังเพลงสากลอย่าง Met 107เนาะ107เนี่ยเพลงสากลเนี่ยก็ฟังได้ฟังข่าวนะคะ 100.5 หรือจะเป็นฟังวิเคราะห์บอลกีฬาข่าวกีฬา Active Radio 99ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ฟังข่าวสารบ้านเมืองต่างๆจากทางสำนักข่าวไทยอันนี้ก็ได้ด้วยรวมอยู่ที่นี่ทั้งหมดเลยนะคะ MCOT Connect นะคะสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android เลยฝากคุณผู้ฟังเอาไว้ด้วยกันละกันนะคะอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่จะทำให้เราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นตลอด24ชั่วโมงนะคะนะฝากเพจของเราด้วยนะคะทุกช่องทางเลยกับ LTM FM 95 TikTok ของคลื่นก็มีนะคุณผู้ฟังนะเขาทันสมัยเด้อเขามีทุกช่องทางนะคะฝากเลยเซิร์ชง่ายๆลูกทุ่งมหานครก็ได้เวลามีศิลปินนักร้องอย่างเงี้ยเขามาโปรโมทเพลงโปรโมทผลงานบางทีก็มีแบบละครอะไรอย่างเงี้ยดารงดารานี่ก็ดารานะดาราขึ้น เอ้ยเมื่อวานนี้ไงเป็นไงล่ะเมาเรื่องพูดถึงเล่าเรื่องในอดีตให้ฟังที่ว่าเคยโทรเข้ามาหน้าใหม่อะไรเงี้ยคือ

ไม่ได้คิดไงคะว่าจะได้สายหน้าใหม่เพราะว่าสายหน้าใหม่ก็เยอะใช่ไหมล่ะเออไม่คิดว่าจะสุ่มเจอตัวซีเครตเอ็นดูตัวเองนะตอนนั้นนะไม่รู้จะทำยังไงนะคะอยากคุยก็อยากคุยเขินก็เขินนะคะเออจากน้องลูกตาลเป็นน้องพลอยนะคะไปเลยนะโอเคตอนนี้เมาส์เยอะแล้วไปฟังเพลงดีกว่าเอ้ยพี่หนุ่มกู้ภัยนครศรีธรรมราชโหน่ารักมากๆแฟนประจำเนี่ยเขาฝาก

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: ไปกันต่อในช่วงนี้กับมหาเนื้อคอนไลฟ์ค่ะขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะวันนี้มหาเนื้อคอนไลฟ์นะคะอยากจะเปิดเสียงเพราะๆของน้องสาวคนเก่งคนหนึ่งค่ะน้องเอิ้นขวัญวรัญญานะพอดีว่าเพิ่งจะชิดแชทกันไปทาง Facebook นะคะก็แสดงความยินดีกับเขาก็มีครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยก็เลยว่าเอ้ยนะเพิ่งคุยการเปิดเพลงน้องซะหน่อยดีกว่านะคะกับเพลงนี้ค่ะสั่งน้ำตาไม่ได้เอิ้นขวัญวรัญญา
2: พิเศษสำหรับคนที่เพิ่งอกหักมานะคะอ้าวสั่งน้ำตาไม่ได้ค่ะมีทิชชู่ยังคะมีทิชชู่ยังจ๊ะเอาแขนเสื้อปาดรถบ่ไอ้ขออนุญาตมา

0: ขอบคุณค่ะ
1: มหานครไลฟ
2: ์สนับสนุนโดย
3: ลาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: 15โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โอ้ดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
5: เคยไหมแค่ลุกก
6: ็
5: แค่นั่งก็รอดูแลข่าววันนี้กับฮิวล

0: ปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
0: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

0: ียงสองเรานะคะงานจากพี่บิวกัลยาณีนะคุณผู้ฟังนะคะก็เป็นเพลงที่มาคู่กับขอนไม้กับเรือของพี่บ่าววีนะฮะถ้าเป็นแบบสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าเพลงแก้นะเพลงแก้นะจะเป็นลักษณะนี้แหละนะคะโอ้แหละคนบอกว่าไม่ได้ฟังเพลงนี้นานคิดถึงเลยเหมือนกันนะคะคิดถึงพี่บิวด้วยนะอันนี้มันหนึ่งส่วนตัว เจอกันแต่ใน Facebook นะคะพี่สู่บอกสัญญาณแปลกๆเดี๋ยวหายเดี๋ยวมานะคะอาจจะเป็นอากาศไม่ดีด้วยพี่สู่อยู่ทางที่ไหนนะคะพี่สู่หนูขอโทษคุณแม่อยู่แต่อยู่ยุโรปอะแล้วหนูจำไม่ได้สลับกันสักทุกที่เลยอยู่ที่ไหนนะคะในเนเธอร์แลนด์หรือเปล่าคะหรือเปล่านะไม่แน่ใจสวัสดีพี่สมชาวนะคะจากสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะพี่วีรศักดิ์บอกว่าขอเพลงยาหย่าย่าก็เมื่อกี้ไงหนูร้องให้ฟังไงยูไม่ไหวยูไม่ไหวยูไม่ไหวแล้วดีเจต้องไปแล้วยังไม่ไปชั่วโมงนั่งอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็สวัสดีน้องอินแทนด้วยนะคะจากสปป.ลาวนะสบายดีนะบอกขอเพลงดอกชบาสีแดงของพี่ลูกตาลด้วยนะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าได้ฟังกันแน่นอนแล้วก็เดี๋ยวเรามาคุยฟีลลิ่งแบบเหมือนเขามาฝากเพลงแต่ไม่สัมภาษณ์ตัวเองเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะพี่สำรวมสวัสดีนะคะพี่นารีด้วยพี่สารีนะคะสวัสดีค่ะพี่สารีบอกว่าที่บ้านลมน่ากลัวมากโอ้ลมแรงเนาะวันนี้ทั้งฝนทั้งลมเหมือนที่พี่ๆหลายๆคนบอกนะคะพี่ไพโรจน์บอกสวัสดีจ้าน้องลูกโหนดน้องลูกโหนดนะคะสวัสดีค่ะหนูชอบมากนะจริงๆชื่อเนี้ยหนูชอบจริงๆแล้วก็พี่สงวนศรีด้วยนะคะพี่คนไร้หัวใจด้วยนะโอเคค่ะเรายังมีอีกหนึ่งเพลงนะคะในชั่วโมงนี้กับช่วงของเพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจค่ะ
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะขอขอบคุณกิจกรรมบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกลับแท็กซี่ค่ะมีงานเพลงฝากเข้ามานะคะบอกอยากฟังเพลงของพี่ทีเดชทองอภิชาติและอาจารย์ขายมาริโฮน่านะคะกับทางเดินชีวิตนะคะเดี๋ยวจัดให้เลยแล้วก็หลังจากจบเพลงนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งไปต่อชั่วโมงหน้าชั่วโมงที่2นะคะยังอยู่กับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะ

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: พาเรตเร่งฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: 23:03นะคะอยู่กันต่อชั่วโมงที่2ค่ะคุณผู้ฟังค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชานะคะเอาล่ะนะคะชั่วโมงนี้นะคะหลากหลายเพลงที่ฝากกันเข้ามานะคะเดี๋ยวทยอยจัดให้เพิ่มเติมนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยสายหน้าใหม่มารออยู่แล้วกับช่วงพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะสวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีครับน้องลูกตาลคร
4: ับ สวัสดีค่ะพี่ปรีชานะคะ
5: ครับครับ
4: จากสงขลาถูกต้องไหมคะ
5: ครับครับ
4: โอเคพี่ปรีชาฟังทางออนไลน์หรือว่าทางวิทยุคะ
5: ทางวิทยุครับวิทยุ
4: โอ้อยู่ทางวิทยุสัญญาณชัด
5: กลางวันนี่มันมีตั้งแต่เนี่ยกลางวันจะมีออนไลน์ทางเฟซบุ๊ก
4: กลางวันฟังออนไลน์ใช่ไหมคะ
5: มีออนไลน์กลางวันมีออนไลน์แต่ว่ากลางคืนนี่ช่วงคืนนี้
4: ฟังวิทยุตอนกลางคืนโอเคโอเคได้เลยค่ะขอบคุณมากๆเลยที่ติดตามนะคะแล้วฟังมานานแล้วยังคะพี่ปรีชาคะ
5: โอ้ตั้งแต่ปี47นะ
4: โหเดี๋ยวนะปี47นี่คือเดี๋ยวนะปีนี้69นะ10โอ้โหยี่จะบอกนะว่าตั้งแต่เริ่มมี FM 95ของเราเลย
5: ครับสมัยโน้น
4: ประมาณนั้นนะค่ะประมาณนั้นเลยเพราะว่าอย่างนี้ค่ะคุณผู้ฟังแล้วก็พี่ปรีชาด้วยเนาะเพราะว่าปีนี้เนี่ยเราครบรอบ22ปีนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์22ขวบเลยค่ะ
5: บางคนนี่คนจัดอายุมากกว่านะมันเป็นยาวอยุธยาแล้วก็เคยจัดเป็นของเสียชีวิตไปแล้วนี่เคยเมื่อก่อนนี
4: ่ค่ะค่ะใช่ใช่ค่ะมีดีเจหลายท่านค่ะแล้วก็มีท่านหนึ่งที่เป็นอาจารย์ของหนูด้วยก็คือไอ้ป๊อปจำได้ไหมคะไอ้ป๊อป
5: รุ่นหลังไม่รู้คือรุ่นกลางไหนมันหลายรุ่นแล้ว

0: ค่ะ
1: คือสมัยก่อนเทคโนโลยีมันไม่เหมือนปัจจุบัน
0: ใช่ใช่ฟังแต่วิทยุได้อย่างเดียวอ่ะเนาะพี่ปีชาเนาะ
1: ครับครับ
0: ค่ะโอเคเลยนะคะได้พูดคุยกับแฟนรายการที่ติดตามกันมานานๆเนี่ยขอบคุณมากๆฝากด้วยนะคะฝากดีเจลูกตาลชนิชาด้วยนะพี่ปรีชา
1: ครับครับ
0: โอเคค่ะวันนี้พี่ปรีชาบอกว่าอยากฟังฝนจางนางหายของคุณอาสอนเทพสอนทองใช่ไหมคะ
1: ครับครับครับ
0: โอเคค่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปฟังเพลงเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่ปรีชาพูดตามหนูเลยนะคะ
1: คร
0: ับ ค่ะขอขอบคุณ
1: ขอขอบคุณ
0: เผ็ดเต็มขวด
1: เผ็ดเต็มขวด
0: ซีดเต็มคำ
1: ซีดเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิงห
1: ์ตราพันท้ายนรสิงห
0: ์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: อร่อยทุกรสจบในขวดเดียว
0: โอเคและสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
1: ช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: โอเคค่ะขอบพระคุณมากๆเลยเดี๋ยวรอฟังเพลงเลยนะคะ
1: ครับสวัสดีคร
0: ับ สวัสดีค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะพร้อมจะไปฟังเพลงกันแบบ4งานเพลงต่อเนื่องฟังกันแบบเพลินๆเลยคุณผู้ฟังนะคะกับพาเรทเพลงฮิต4ภาค

0: สี่ภาพ
1: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
2: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
3: สี่งานเพลงลูกทุ่งเพราะๆเลยนะคะจัดให้ในช่วงของพาเรดเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะที่จบไปเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงที่ฝากมาทางติ๊กต็อกนะคะบอกว่าอยากฟังมากเลยดีเจลูกตาลนะฝากมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วละกำลังหาดูจะเปิดให้ตอนไหนดีนะคะพอดิบพอดีนะคะเข้ากันคำเตือนของแม่นะคะงานจากพี่แมงปอชุนทิชานะคะเป็นเพลงหนึ่งที่โอ้ความหมายดีมากๆนะคะแล้วก็เธอต้องโดนเธอถึงจะรู้คุณอาเสรีรุ่งสว่างนะคะคือเพลงนี้ก่อนหน้านี้เราอาจจะคุ้นกับเธอไม่โดนเธอไม่รู้นะงานของพี่แคทรีนมาร์ซีนะคะเพลงนี้ก็เหมือนเป็นนั่นไงเหมือนเพลงแก้อีกแล้วเป็นรองแก้เป็นคุณอาเสรีจะเป็นเธอต้องโดนเธอถึงจะรู้นะแล้วก็ถัดขึ้นไปอีกนะคะกับตาต่อตาฟันต่อฟันนะคะพี่แคทนะแคทรีนมาร์ซีแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดของเรากับฝนจางนางหายสอนเทพสอนทองนั่นเองนะคะก็เป็นเพลงลูกทุ่งนะทำนองไทยเดิมอะไรเงี้ยผู้ฟังนะคะฟังกันเพลินๆเลยนะคะสวัสดีค่ะแม่เกลนะคะแม่เกลแล้วก็พี่เดียวจรันระโนดด้วยบอกทักทายน้องลูกโหนดคนสวย ขอบคุณมากๆเลยค่ะเวลาชมก็ไม่รู้จะเถียงยังไงนะคะเพราะว่าหลักฐานมันก็เห็นกันอยู่ตรงนี้เลยนะคะนะ เดี๋ยวนะมีใครพี่จำลองสวัสดีค่ะพี่จำลองนะคะพี่เอกรินพี่นิกรบอกยังอยู่พี่นักรบนะคะขอบคุณมากๆพี่ประเดิมกลิ่นหอมด้วยนะคะพี่คำสอนหรือเปล่าหรือว่าคมสันไม่แน่ใจไม่แน่ใจเพราะว่าพอดีภาษาอังกฤษเนาะนะเขาบอกว่าฟังมาตั้งแต่สมัยคุณเก๋พกามาศโอ้โหตั้งแต่สมัยพี่เก๋แบบพี่เก๋พี่กบนะพี่กบเทวชัยนะโหนานมากนานมากนะแล้วก็ติดตามมาเรื่อยบอกฟังทางวิทยุด้วยแล้วก็ดูทางโทรศัพท์ด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราก็มีไลฟ์เนาะตั้งแต่สมัยก่อนก็ฟังได้แต่วิทยุอย่างเดียวแล้วก็นานๆทีมีกิจกรรมก็ได้เจอดีเจตัวเป็นๆ นะคะเอาล่ะเนี่ยเดี๋ยวช่วงนี้

นะคะหนึ่งงานเพลงสนุกสนุกน่ารักกันละกันเนาะขออนุญาตนะคะพี่อนันต์จากโคราชนะเขาฝากมางานจากเอสปรัชญานะคะพ่อมด

0: นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
1: มาแล้วค่ะจอคิวฮิตนะคะขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะจ๊ะจอคิวฮิตค่ะในชั่วโมงนี้ปะทก เปิดใหญ่เปิดใหญ่เพลงใหม่ล่าสุดค่ะจากคุณลูกตาลสุธิชานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกตาลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ หนักเหมือนกันนะคุณผู้ฟังไปถึงหนูเนี่ยทำงานเยอะเกินนะบางทีนะคะเลิกเล่นพูดจริงละอันนี้เอาจริงๆละเอาจริงๆคือเป็นเพลงใหม่ล่าสุดของหนูเองค่ะผู้ฟังนะคะกับดอกชบาสีแดงนะคะที่เราได้เกริ่นมาตั้งหลายวันเหลือเกินแล้วนะคะชั่วโมงนี้มาถึงแล้วนะคะเล่าอย่างนี้ก่อนนะคะเพลงนี้เนี่ยจริงๆแล้วนะคะจริงๆแล้ว actually นะคะจริงๆแล้วคือเป็นการร่วมงานนะคะของตานะคะกับทางประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นบริษัททำเพลงนะคะกับศิลปินที่ญี่ปุ่นเป็นศิลปินญี่ปุ่นเลยนะคะก็คือคุณทาคาเนะคุชิฮิระนะคะก็จริงๆแล้วต้นฉบับเนี่ยก็คือเป็นเพลงภาษาญี่ปุ่น

เลยชื่อเพลงว่าให้บิกัสโนฮานะนะคะแปลว่าดอกชบานี่แหละดอกชบานี่แหละเพลงดอกชบาแล้วก็เพลงนี้เนี่ยเขาก็มีการทำโปรเจกต์นะคะเขาสร้างโปรเจกต์ขึ้นมาว่าอยากจะมีดอกชบาเพลงดอกชบาเนี่ยที่มีเวอร์ชันนะคะของหลายๆประเทศนะคะก็มีเท่าที่พอทราบนะคุณผู้ฟังก็จะมีแบบมีพม่ามีไต้หวันอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีญี่ปุ่นอีกเวอร์ชันหนึ่งด้วยแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือประเทศไทยเนาะเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะคะและทีเนี้ยก็เป็นโอกาสที่ดีของตาลมากๆนะคะที่มีโอกาสได้ร่วมนะร่วมทำโปรเจกต์นี้นะคะก็เลยเป็นเพลงดอกชบาสีแดงนะคะลูกตาลสุธิชานะคะคือก่อนหน้านี้เพลงเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยถามว่าหนูแปลหรอเปล่านะคะไม่ใช่อยู่แล้วนะคะไม่ใช่อยู่แล้วตอนเป็นภาษาญี่ปุ่นเนี่ยนะก็คือแต่งทั้งคำร้องทำนองก็คือเจ้าของเพลงเลยก็คือคุณทาคาเนะนะคะคุณทาคาเนะเนี่ยเขาก็แต่งแล้วก็ร้องเอาไว้ซึ่งไปหาฟังได้นะคะในนั้นแต่มันเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือยังไงนี่แหละหนูก็จำไม่ได้แล้วนะตัวต้นฉบับแล้วก็มีนะคะพี่สมชายโยชิดะเนี่ยเป็นคนญี่ปุ่นนะคะแต่ว่าเขามีชื่อไทยชื่อว่าพี่สมชายนะคะคือพี่สมชายโยชิดะเนี่ยก็แปลแปลก่อนนะก็คือจากญี่ปุ่นเนี่ยแปลออกมาเป็นภาษาไทยก่อนว่าแต่ละท่อนเพลงมีความหมายว่าอะไรยังไงบ้างนะคะจากนั้นแล้วนะคะก็ได้พี่ชายที่น่ารักของหนูนั่นก็คือพี่บังสุทธิพงษ์สมบัติจินดานะคะมาทำในเวอร์ชันไทยเป็นคำร้องในเวอร์ชันภาษาไทยนะคะและเรียบเรียงดนตรีที่ทุกคนจะได้ฟังหลังจากนี้นะคะหรือว่าได้ฟังไปบ้างแล้วนะคะโดยพี่วุฒิสราวุธแสงบุตรนะคะทั้งพี่บังสุทธิพงษ์สมบัติจินดาและพี่วุฒิเนี่ยก็ต่างเป็นคนดนตรีนะคะที่มีผลงานมามากมายแล้วก็โด่งดังมากๆส่วนตัวเนี่ยตามีโอกาสได้ร่วมงานนะคะทั้งเบื้องหน้าเบื้องหลังกับทั้งพี่บังแล้วก็พี่วุฒิเนี่ยมานานมากๆนะคะแต่ว่าเอาจริงๆเลยนะยังไม่เคยที่ว่าเป็นเพลงของตาลเองเลยอะแบบว่าเนี่ยที่แบบพี่บังเขียนแล้วตาลร้องแบบพี่วุฒิทำดนตรีแล้วตาลร้องอะไรเงี้ยให้เห็นภาพนิดหนึ่งนะคะพี่บังก็คือเป็นนักแต่งเพลงของ RS นะคะเบอร์ต้นๆเลยนะคะไปเสิร์ชชื่อได้นะคะแล้วก็นะคะทำแบบพี่ปานนะคะ D2B นะคะรวมถึงสโมสรชิมีด้วยอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแล้วก็อีกเยอะมากๆอะค่ะพี่วิทย์ไฮเปอร์อย่างเงี้ยค่ะส่วนพี่วุฒิเนี่ยโอ้โหเป็นกีตาร์แบบร็อกในตำนานเลยค่ะแล้วโอ้โหแล้วก็เพลงเยอะมากๆค่ะผลงานนะคะสราวุธแสงบุตรไปเสิร์ชได้เลยนะคะแล้วก็คือได้รับความเมตตาหนูต้องใช้คำนี้นะคะจากพี่ๆทั้งสองคนนะคะที่ได้สร้างเพลงนี้ขึ้นมาก็เลยกลายเป็นดอกชบาสีแดงนะคะในเวอร์ชันภาษาไทยไทยเวอร์ชันบายลูกตาลชนทิชานั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องราวประมาณนี้เล่ากันว่านี่แหละนะคะตอนนี้ก็เลยได้ปล่อยออกมาแล้วนะคะมีมิวสิกวิดีโอแบบว่าเป็นซิงร้องเพลงสวยๆอยู่ในช่อง YouTube ของตาลเองค่ะคุณผู้ฟังค่ะนะคะช่องลูกตาลชนทิชา Official นะคะยังไงก็ฝากกับคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้ด้วยนะคะนานๆทีจะออกเพลงสัญญาตลอดว่าจะมีเพลงใหม่อะไรเงี้ยแต่ที่มันช้าสวัสดีค่ะพี่เฟรนชิปสวัสดีค่ะอุ๊ยมีคนขอฝนเดือน6บ่อยมากเลยในเวอร์ชันพี่เฟรนชิปนะคะกลับมาที่ดอกชบาสีแดง ขออนุญาตก็แบบว่าฝากกับคุณผู้ฟังทุกท่านนั่นแหละนะคะแล้วก็ฝากติดตามเรื่อยๆเดี๋ยวคงจะมีเพลงอื่นๆอีกจริงๆอ่ะตอนนี้ร้องไว้เยอะเหมือนกันคุณผู้ฟังหลายเพลงแต่ว่าการที่จะมี MV ออกมาหรือว่าโอเคเราจะปล่อยเพลงแล้วอะไรเงี้ยหนูอาจจะคิดเยอะนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยจะพยายามจะคิดน้อยลงเพื่อให้งานออกมาได้เยอะขึ้นค่ะแต่สัญญากับคุณผู้ฟังทุกท่านเอาไว้แล้วแล้วก็รวมถึงแฟนคลับนะคะที่ติดตามกันมาตั้งแต่เป็นลูกตาลอาสยามนะคะจนมาถึงวันนี้ที่เป็นลูกตาลชนทิชาด้วยไม่ว่าจะมีผลงานไหนก็แล้วแต่ก็ยังได้รับการสนับสนุนจากแฟนๆนะคะตั้งแต่รุ่นที่บอกว่าโตมาด้วยกันนะคะน้องๆหลายๆคนบอกว่าฟังตั้งแต่อยู่อนุบาลนะคะจนมาถึงตอนนี้รับปริญญาแล้วหรือบางคนก็มาบอกว่าจนหนูมีลูกแล้วนะพี่ตาลก็ยังเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ขอบคุณมากๆจริงๆสำหรับทุกกำลังใจเลยนะคะดังนั้นแล้วค่ะวันนี้จ่อคิวฮิตฝากกับทุกๆท่านนะคะดอกชบาสีแดงลูกตาล

ชนิชาค่ะคำร้องภาษาไทยนะคะโดยพี่หบังสุทธิพงศ์สมบัติจินดาค่ะทำนองยังคงเป็นทำนองญี่ปุ่นนะคะจากคุณทาคาเนะโคชิฮิระค่ะแล้วก็เรียบเรียงโดยพี่วุฒิสราวุธแสงบุตรแล้วก็ Translator นะคะนั่นก็คือพี่สมชายโยชิดะเดี๋ยวเราไปฟังเพลงนี้พร้อมๆกันเลยนะคะ

0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อเลยนะคะช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะเมื่อสักครู่นี้ยังคุยไม่จบเลยพอดีมีพี่ศิลปินที่น่ารักนะคะพี่เฟรนด์ชิพเสถียรพงษ์หรือว่าพี่เฟรนด์ชิพ AF นี่ไงล่ะหนูเนี่ยแบบนะหนึ่งในติ่งเหมือนกันนะบอกว่าวันนี้โชคดีที่ได้เข้ามาพูดคุยกันนะคะมีแฟนๆรายการของเราเนี่ยขอเพลงฝนเดือน6นะคะในเวอร์ชันที่พี่เฟรนด์นำมาทำใหม่บ่อยเลยจริงๆจริงยิ่งถ้าวันไหนฝนตกหนักๆนะคะพี่เฟรนด์มาเลยนะเออจริงๆค่ะจริงๆขอบคุณมากๆที่มาส่งกำลังใจให้น้องสาวนะคะเดี๋ยวมีโอกาสคงจะได้ร่วมงานกันอีกนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะมาถึงเพลงฮิตติดชาร์ตของเรานะคะผู้ฟังค่ะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตแม่จ๋าวันนี้จัดให้เลยนะคะงานจากน้องไรอันกาดบัณฑิตนะคะที่ขอกันเข้ามาเยอะมากๆทุกช่องทางกับกลางดาวนะคะล่าสุดอยู่ในฮิตที่8เนาะนะแล้วก็ต่อด้วยงานของน้องบอสธีรพงษ์ของเรานี่แหละนะฮะตอนนี้อยู่ในฮิตที่7นะจัดไปค่ะ2เพลงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ต

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี

0: อบอบแถมครบมาอีก1ตัว2ตัวโอ้โหเจ้าของเพลงเขาอุตส่าห์มาส่งดาวมาเปดาวให้ดีเจจะไม่เปิดได้ยังไงล่ะนะคะฝนเดือน6นะคะในเวอร์ชั่นใหม่ของพี่ Friendship เถียนพงษ์นะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
0: วันนี้ลาไปด้วยเพื่อนเพลงหวานเช่นเคยนะคะขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158นะคะจัดให้กับเพลงที่น้องหนูดีฝากเข้ามาในช่องว่างในหัวใจของพี่เสือธนพลนะจ๊ะเวลาเนี่ยน้อยนิดมากเพราะมัวแต่เมาอ่ะวันนี้เจอกันนะคะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา 24:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มอง

0: สนุนการเทียบเวลาความคิดโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกงสีทอง
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: คิดมาราธอนสนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: สามผลงานเพลงเกี่ยวกับการหลอกลวงนะคะวันนี้จัดเสิร์ฟให้คุณผู้ฟังนะคะในช่วงของฮิตมาราธอนค่ะก็ต้องขอขอบคุณสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮิตการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีนะคะ
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสีพาวซ่า
0: ช่วงนี้นะคะเที่ยงคืน15นาทีอยู่กับเมธิชาค่ะรับฟังหลากหลายพื้นที่ด้วยกัน41สถานีทั่วประเทศนะคะ MCOT Radio Network นะจ๊ะอสมทของเรานั่นเองนี่ทำงานที่เรารักกันดีกว่านะคะใครหลายๆคนก็เพิ่งจะอาบน้ำเสร็จกำลังจะออกไปทำงานกำลังจะไปกรีดยางอยู่ใต้ไม่ปลอดภัยมากรีดยาง

เตอร์ไซค์ยอกนะคะก็มีหลากหลายช่องทางให้เราได้ติดต่อกันไม่ว่าจะเป็น Facebook Live Fanpage LTM FM 95ผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะก็พิมพ์ไปเลย LTM FM 95นะคะอยู่กับเมธิชารับช่วงต่อจากพี่ลูกตาลชนทิชานั่นเองค่ะวันนี้มีหลากหลายช่องทางจริงๆเพราะว่ามีทาง TikTok ส่วนตัวด้วยนะคะที่แบบไลฟ์อยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีผลงานเพลง3ผลงานเพลงจัดเสิร์ฟให้เรียบร้อยแล้วนะคะรู้ว่าเขาหลอกนะจากพี่ศิรินทร์ธาริยากรนะคะแล้วก็มีเพลงของพี่วิทย์ไฮเปอร์รักแท้ในคืนหลอกลวงและปิดท้ายด้วยผีเห็นผีจากแอลกอฮอล์นะคะ3ผลงานเพลงนี้ส่งให้คุณผู้ฟังแล้วนะคะเป็นธีมความหลอกลวงมาดูซิว่าวันนี้สายหน้าไมค์ของเราจะเคยโดนหลอกแบบไหนบ้างนะลองโทรกันมานะคะเล่าประสบการณ์สักนิดสั้นๆนะคะมีเวลาให้ประมาณสัก 2-3 นาทีขมวดเอานะคะลองบอกซิว่าตัวเองเคยโดนหลอกในรูปแบบไหนบ้างนะเพราะช่วงนี้ในการหลอกลวงมันมากมายหลากหลายวิธีการมากๆเลยเอามาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆได้แบบรู้เท่าทันแล้วกันรู้เท่าทันว่าเอ้ยถ้าฉันจะโดนหลอกเนี่ยฉันจะเป็นยังไงนะแล้วว่าฉันแก้ไขสถานการณ์ตรงนั้นได้ยังไงนะคะก็โทรมาเลยตอนนี้สายหน้าไมค์นะคะ022481366ค่ะเดี๋ยวให้แอดมินช่วยพิมพ์เบอร์ให้ด้วยนะทั้ง2ช่องทางน้องแวนสักทางนึงแล้วไบทางนึงแล้วกันช่วยกัน ให้แอดมินช่วยพิมพ์เบอร์โทรให้หน่อยเพราะว่าจดกันไม่ทันเนาะ022481366นะคะมีคนบอกว่าโดนหลอกอยู่ทุกวันเนี่ยโดนหลอกลวงอยู่ทุกวันทำไมอ่ะมันเริ่มมาจากอะไรมันเริ่มมาจากว่าเพื่อนน้องเมย์บอกว่าเวลาเราจะเดินทางอะไรเงี้ยใช่ป่ะเราจะมีการนั่งขึ้นรถสาธารณะแล้วเราก็จะถามว่าไปที่เนี่ยราคาเท่าไหร่ใช่ป่ะเขาจะถามว่าเคยไปราคาเท่าไหร่ล่ะอันนี้เป็นสิ่งที่คนไทยเจอตลอดแล้วคิดว่าเขาจะบอกราคาจริงเราไหมอ่ะลองดูซิว่าเราปกติน้องเมย์เคยขึ้นอยู่ถ้าอย่างมันวินมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยพี่วินอย่างเงี้ยน้องเมย์จะขึ้นแต่วินประจำของตัวเองที่ขึ้นมาแบบตั้งแต่มัธยมแล้วอ่ะประถมมัธยมมหาลัยอะไรเงี้ยเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าราคาประมาณไหนเนาะเพราะฉะนั้นเขาจะหลอกกันไม่ได้แต่ถ้าแบบเคยไปครั้งนึงอันนี้แปลกมากเคยไปวินอยู่ที่หนึ่งแล้วกันเพิ่งลงรถไฟฟ้ามาเจอเลยแล้วเสร็จปั๊บเนี่ยปกติแล้วมันเป็นชั่วโมงเร่งด่วนเขาบอกว่าเดินทางจากตรงนั้นน่ะจุดนั้นน่ะไปอีกจุดหนึ่งจุด A ไปจุด B เนี่ยเขาบอกว่าเขาคิดอยู่ที่80บาทคราวเนี้ยไอเราก็แบบอ๋อโอเคค่ะได้ค่ะ80บาทมันเป็นชั่วโมงเร่งด่วนแต่เขาบอกว่าเขาจะไม่ไปจุด B ที่เราอยากจะไปเขาจะไปส่งเราที่จุด C ที่เขาอยากจะไปเราก็แบบเอ้าพี่บ้านหนูอยู่ตรง B แล้วพี่จะไปส่งหนูตรง C เพื่ออะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยแหละมันเป็นชั่วโมงเร่งด่วนเขาจะไปส่งที่จุด C นะแล้วให้เราอ่ะหาทางไปต่อเอาเองเราก็แบบฮะ80บาทแล้วไม่พอจะไปจุดที่เราไม่ได้ไปไม่พอเขาจะรับผู้โดยสารเพิ่มอีก1คนให้ซ้อนเป็นซ้อน2อ่ะแบบมีเขาขี่ใช่ไหมแล้วให้เราซ้อนแล้วก็มีอีกคนหนึ่งซ้อนอีกอ่ะแล้วเก็บคนละ80บาทเพื่อจะไปส่งจุด C ซึ่งบ้านฉันอยู่จุด B งงมากว่าแบบอ้าวแล้วจะให้หนูไปเพื่อสุดท้ายก็เลยแบบไม่เอาแล้วก็เดินตอนนั้นตัดสินใจเดินด้วยความแบบว่ามันก็ไม่ได้ไกลมากขนาดนั้นอ่ะแต่ว่ามันเดินได้ไหมมันก็เดินได้ประมาณนึงก็หลายกิโลอยู่แต่ด้วยความแบบหยิ่งทะนงและองอาจนักรบดีในธรรมแห่งสยามเมืองยิ้มก็เดินเอานั่นแหละก็ไกลอยู่พอเดินไปสักพักนึงก็ค่อยแบบเจอรถสาธารณะอะไรแล้วค่อยโบกค่อยเรียกเอาอันนั้นแต่ตรงซุ้มที่ลงจากรถไฟฟ้ามาอันนั้นอ่ะมันหารถยากมากมันเรียกรถยากมากๆอยู่แล้วนะคะอ่ะลองมาบอกเล่ากันแล้วกันนะ022481366ทิ้งให้1ผลงานเพลงนี้ค่ะทวงรักฝากลมจากใบเฟิร์นจากไมค์ทองคำนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันดีกว่า

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: มาในช่วงสายชิวฮิวใจนะคะก็ต้องขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำพ่นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะอันหนึ่งสายน้ำใหม่มารอแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะน้องเมย
1: ์สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยเด็กหญิงเลยค่ะ
2: พี่รุ่งค่ะชื่อรุ่งค่ะ
1: พี่รุ่งนะจากที่ไหนเอ่ย
2: จากลาดพร้าวค่ะ
1: จากลาดพร้าวนะพี่รุ่งพี่รุ่งพี่รุ่งเราเคยคุยกันไหมคะ
2: ไม่เคยเลยค่ะพี่ก็เพิ่งจะติดตามน้องเมย์ไปไม่นานนี้เองค่ะ
1: อ้าวเหรอ
2: ค่ะ
1: ไปอยู่ไหนมาล่ะ
2: ก็แถวๆนี้นะคะอ๋อ
1: แถวๆนี้นะพี่ลุงก็แบบปกติฟังวิทยุอยู่แล้วไหมคะหรือว่าฟังจากช่องทางไหนเอ่ย
2: ก็ทางวิทยุ FM นี่ค่ะเพื่อนพอดีก่อนหน้านี้ก็คือมันจะฟังทางอื่นนะคะก็เลยแบบไม่ค่อยได้ฟังแฮหาอย่างเงี้ยค่ะน้องเมย์
1: แล้วอยู่ดีๆทำไมถึงอยู่ดีๆแบบเปิดมาเอ๊ะอะเอ๊ะอะแล้วมาฟังอะคะ
2: พอดีเมื่อกี้เห็นน้องเมย์พูดเรื่องอะไรนะ

0: แท็กซี่สักอย่างหนึ่งอะไรค่าโดยสารพี่ก็เลยอยากคุยนิดนึงอะค่ะอยากจะถามนิดนึงอะค่ะ
1: ยังไงคะยังไง
0: ใช่วันนั้นอะช่วงนานประมาณสงกรานต์เลยสักอย่างนึงค่ะ
1: ช่วงสงกรานต์เป็นประสบการณ์ส่วนตัว
0: ใช่ค่ะ
1: เราจะไม่พลาดพิงถึงใครแค่นั้นเอง
0: โอเค
1: โอเค
0: เดี๋ยวมันเกี่ยวกับแท็กซี่นะคะได้ไหม
1: ได้เพราะว่าเมื่อกี้ของน้องเมย์ก็ของวินมอเตอร์ไซค์เหมือนกันเมื่อกี้ไม่ใช่แท็กซี่ใช่
0: ก็คือเล่าสู่กันฟังเนาะก็คือไม่ได้เจาะจงถึงใครเนาะก็คือประสบการณ์ที่พี่เจอมาเนาะก็คือวันนั้นอะพี่มาจากหนองคายแล้วเดินทางมาก็คือสายอีสานแหละมาลงที่สถานีกลางเนาะแล้วก็มีแท็กซี่ก็ต้องไปกดบัตรคิวใช่ไหมคะกดบัตรคิวแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากจะเรียกรับแท็กซี่มิเตอร์ใช่ไหมคะก็คือกดมิเตอร์อ่ะก็ต้องไปกดบัตรคิวแล้วก็ไปรอเข้าแถวเจ้าหน้าที่ก็จะเรียกขึ้นใช่ไหมคะทีเนี้ยพี่ก็ไปเรียกตรงนั้นแต่ว่าถ้าใครจะแบบเรียกเองหรือว่าแท็กซี่แบบไม่ได้เข้าวินก็คือไม่ได้กดมิเตอร์หรือว่าเหมาเนี้ยก็คือไม่ต้องมากดบัตรคิวค่ะตอนนั้นแต่ทีเนี้ยพี่ก็อยากจะกดมิเตอร์ไงคะพี่เลยไปเข้าแถวทีเนี้ยพอเขาเรียกชื่อพี่ใช่ไหมคะพี่ก็เลยขึ้นรถไปแล้วทีพอดีขึ้นรถไปปุ๊บเนี่ยแท็กซี่ก็ถามว่าไปที่ไหนพี่บอกว่ามาลาดพร้าวอะไรเงี้ยค่ะทีเนี้ยก็แบบพี่ก็ลืมมองว่าเขากดมิเตอร์ไหมก็ไม่ได้มองค่ะน้องเมย์ทีเนี้ยก็คือพอจะถึงบ้านอะพอจะถึงบ้านพี่ก็มองไปเอ้าไม่ได้กดมิเตอร์นี่นาแต่พี่ก็ไม่ก็คือนิดนึงอะแต่ว่าพี่ก็แค่สงสัยว่าเอ๊ะทำไมตรงนี้มันเข้าคิวว่ากดมิเตอร์ทำไมคุณไม่กดนะพี่ก็อยากจะถามแต่ว่าลุงเขาแก่แล้วก็เลยไม่ถามอะค่ะพี่ก็เลยไม่เป็นไรก็เออที่ไหนก็แค่นั้นก็ว่าปกติมาถึงตรงนี้นี่พอจอดรถใช่ไหมคะถามคุณลุงว่าเท่าไหร่คะคุณลุงว่า200ครับอย่างนี้แบบถูกๆเลยคุณลุงว่าแบบนี้แต่ปกติแล้วที่นั่งมามันแค่170จะ45ไม่เกินนั้นนะคะ
1: เ
0: พราะรถก็ไม่ติดเนาะคุณลุงก็ว่า200
1: ก็คือจริงๆอ่ะเราอ่ะรู้ราคาอยู่แล้วแหละว่าเวลาจากตรงกรุงเทพอภิวัตตรงสถานีกลางใช่ไหมบางซื่อเนี่ยไปเข้าลาดพร้าวเนี่ยจะใช้ประมาณนี้ประมาณแบบร้อยกว่าบาทไม่ถึง200
0: ใช่ค่ะแต่พี่ก็ไม่เป็นไรพี่ก็ปกติอะถ้าเกิดว่า170พี่ก็ให้200อยู่แล้วทุกคันพี่ก็ไม่เคยนี่แต่ว่าม
1: ันอาจจะเสียความรู้สึกนิดนึง
0: ใช่นิดนึงนั่นแหละต้องเข้าใจไหมคืออาจจะเสียความรู้สึกแค่ตรงนั้นเองก
1: ็
0: คือไม่อยากให้ใครแบบว่าพี่ก็อยากมองว่าเอ้ยคุยขนมในไหมหัวหมอหรือเปล่าเนี่ยแต่เราคิดอย่างนี้เนาะแต่ก็ไม่ได้พูด
1: กับใครก็ต้องยอมรับว่ามันขึ้นอยู่กับคนเนาะบางทีมันทำให้เพื่อนร่วมอาชีพอะใช้ชีวิตยากเพราะว่าถ้าเอาจริงๆถ้าพี่ๆที่เป็นขนส่งจริงๆอ่ะแล้วเขาแบบเปิดกว้างเนาะรับฟังความคิดเห็นแล้วเอามาปรับปรุงเนี่ยจะบอกว่าจริงๆอ่ะคนอยากจะใช้บริการพวกพี่ๆอ่ะเยอะมากเพราะว่าจริงๆพวกพี่ๆเนี่ยทะเบียนอะไรก็ขึ้นมาถูกต้องเนาะใบเป็นทะเบียนเหลืองอะไรอย่างเงี้ยทำมาถูกต้องเสียภาษีถูกต้องเราก็อยากอุดหนุนแหละแต่ว่าบางครั้งพอเจอคนแบบเนี้ยอยู่ในเพื่อนร่วมอาชีพมันก็จะมีความรู้สึกแบบเสียความรู้สึกไปหน่อยๆนึงเนาะฮัลโหลพี่ลุงใส่เสียบหูฟังป่ะคะเนี่ยฮัลโหลพี่ลุงยังอยู่กับหนูไหมพี่ลุงขยับ
0: ฮัลโหลค่ะ
1: ขยับนิดนึงเออ
0: ค่ะพี่ถอดต่อแล้วน่าจะไม่ค่อยดี
1: ได้เลย
0: ค่ะ
1: วันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรคะ
0: เพลงของทรงกฎลุงทรงกฎชามาค่ะเพลงนางฟ้า
1: เพลงนางฟ้าเพลงนี้มอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
0: มาให้ทุกเสียงทุกสายทุกคนที่นอนดึกเป็นเพื่อนกันนะคะ
1: ค่ะได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นางฟ้า
0: ขอบคุณนะคะน้องเมย
1: ์ได้ค่ะขอบคุณที่ติดตามด้วยนะคะ
0: น้องเมย์ค่ะ
1: จ๋า
0: ค่ะพี่อยากจะบอกว่าพี่ไม่ได้อะไรกับแท็กซี่ที่ไหนนะคะคือแค่
1: เข้าใจเราเป็นการสะท้อน
0: นะคะ
1: เราเป็นการสะท้อนเล็กๆเผื่อว่าเขาสามารถปรับปรุงอะไรกันได้มันก็เป็นสิ่งที่ดีของตัวแท็กซี่เขาเองด้วยจริงๆเหมือนน้องเมย์อย่างเงี้ยจัดรายการมันก็คงไม่ได้มีคนชอบ 100% มันก็จะมีคนที่แบบเฮ้ยอย่าพูดมากดิอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีปกติเราก็แค่รับมาปรับปรุงเท่านั้นเองค่ะ
0: ค่ะ
1: เนาะโอเคขอบคุณเสียงสะท้อนด้วย
0: แต่ก็เจอบางเคสที่น่ารักก็มีค
1: ่
0: ะ
1: เยอะแท็กซี่น่ารักเยอะมากค่ะได้เลยขอบคุณนะคะ
0: สำหรับช่องคืนนี้ค่ะ
1: ค่ะเดี๋ยวก่อนนะเพิ่งมาติดตามน้องเมย์ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: นานหรือยังนานหรือยังกี่วันหรือว่าวันนี้วันแรกเลย
0: น่าจะไม่นานนะคะน้องเมย์ก
1: ็โอเคแล้วถ้าน้องเมย์พูดว่ามองแซะมองตามด้วย
0: ไม่แน่ใจถึงตัวมองไหม
1: ถูกต้อง

0: ปล่าเช็คความเป็นคนไทยเฉยสนุกดีนะคะขอบคุณที่โทรมานะคะดูแลสุขภาพด้วยนะ
1: ค่ะน้องเมย์ขอบคุณมากมาก
0: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: นั่นแหละมันไม่ใช่การกล่าวโทษกันนะคะคุณผู้ฟังมันเป็นการที่เป็นเสียงสะท้อนจากผู้โดยสารที่ใช้งานจริงหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีมันอาจจะต้องแบบปรับกันนิดนึงเพราะว่าตอนเนี้ยเท่าที่อ่านคอมเมนต์กันเนี่ยก็ไปในทิศทางเดียวกันค่อนข้างเยอะเลยบอกว่าเคยไปเส้นพระราม9ไปโรงพยาบาลราชวิถีลุงคนนึงบอกว่าให้ไปทางวิภาวดีเราไม่เคยไปเส้นนั้นสรุปว่าวันนั้นเจอค่าแท็กซี่ไป300บาทปกติเนี่ยเสียประมาณ150บาทคือต้องเข้าใจอย่างงี้ค่ะว่าบางครั้งเวลาเราเดินทางเนี่ยเราจะมีการเตรียมเงินในกระเป๋าเราประมาณนี้แต่พอมันเกินอ่ะมันก็จะเอ๊ะอย่างเงี้ยนึกปะสมมติว่าวันน้องเมย์ไปโรงเรียนกับจากโรงเรียนทุกวันน้องเมย์ก็รู้อยู่แล้วว่าจากบ้านเราไปโรงเรียนจากโรงเรียนกลับบ้านเนี่ยมันราคาประมาณเนี้ยประมาณ110บาทแต่พอแบบเอ้ยยังไม่ทันจะถึงเลยมันไปแบบโอ้โหจะ170แล้วโอเคเข้าใจส่วนหนึ่งว่าอาจจะเกี่ยวกับเรื่องของจราจรติดขัดหรืออะไรเงี้ยเข้าใจแต่บางแท็กซี่บางคนมิเตอร์ขึ้นเร็วแบบงงอะงงจริงๆแบบหนูยังไม่ทันจะไปถึงตรงไหนเลยมันเท่ากับราคาที่หนูกลับบ้านประจำอยู่แล้วอย่างเงี้ยอันนี้ก็แปลกนะคะแต่ว่าก็ต้องขนส่งแหละต้องคอยควบคุมแต่คนที่ทำดีอยู่แล้วหนูชื่นชมอยู่แล้วเพราะว่าพี่แท็กซี่เนี่ยทำงานร่วมกับกู้ภัยอ่ะเยอะมากแล้วก็เวลามีเหตุการณ์อะไรเงี้ยพี่แท็กซี่ช่วยได้ดีมากๆนะคะนี่ขอบคุณจริงๆแล้วแท็กซี่ที่เป็นจิตอาสาที่เขามีวอที่เขามีแบบเข้าร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับจสร้อยหรืออะไรต่างๆเนี่ยเอ้ยพวกพี่ๆพวกนี้น่ารักทุกคนนะคะเพราะว่าเคยขึ้นรถอย่างเงี้ยหนูก็คุยหนูก็ชอบถามเขาแหละว่าเปิดขึ้นอะไรอยู่ เช็คเรตติ้งหน่อยเบเบ้นะคะอ่ะผลงานเพลงวันนี้ค่ะแนะนำเข้ามาจากพี่รุ่งลาดเท้านะคะนางฟ้าจากทรงกรดจัดให้จ้า

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ชอบชอบเสียงใครนะเสียงพี่หมิงที่เซเว่นก็มีนะคุณผู้ฟังค่ะช่วงนี้นะคะใครที่รู้สึกปวดต้นคอปวดบ่าปวดไหล่เส้นยึดตึงนะคะอย่านิ่งนอนใจค่ะวันนี้มานวดต้นคอกันดีกว่านะสำหรับใครที่แบบเล่นโทรศัพท์นานๆมองหน้าจอนานๆขับรถระยะทางไกลๆนะคะให้สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพช่วยดูแลคุณนะคะด้วยนวัตกรรมนาโนผสมสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะมาพร้อมกับกลิ่นหอมแบบกาสลองช่วยให้ผ่อนคลายนะคะใครที่รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยหลับยากนะก็นี่เลยแต่มันช่วยได้จริงนะเพราะว่าเคยไปร้านนวดไหมแล้วแบบพอเวลาเราได้กลิ่นแบบอย่างเงี้ยกลิ่นน้ำมันนวดน้ำมันหรืออะไรอย่างเงี้ยเอ้ยมันหอมมากแล้วมันแบบง่วงนะชวนนอนอยู่นะนะคะมั่นใจได้ด้วยมาตรฐานอย.และการผลิตจากทีมเภสัชกรแพทย์แผนไทยค่ะสุกายะวันนี้นะคะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพวันนี้เหลือเพียงแค่999บาทนี่นะรับไปเลยขนาด12กรัม8ขวดใช้กันยันแบบข้ามปีไปเลยแถมค่ะแถมยังไม่หมดแถมด้วยนะขนาด3กรัมอีก6ขวดหนูว่าใช้ข้ามปีจริงนะคะใครที่สนใจโทรเลยค่ะ02-114-3990ค่ะ02-114-3990นะคะค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียจ้าม
2: หานครไลฟ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: วันนี้นะคะผลงานเพลงในช่วงของมหานครไลฟ์นะคะก็ต้องขอขอบคุณขั้นอาการคันที่มีสาเหตุมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนโรคน้ำกัดเท้าโรคเชื้อราที่เล็บหรือหนังศีรษะใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตมาโซเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลวันนี้เรามาเต้นกันเล็กๆน้อยๆนะคะว่ากับผลงานเพลงจากพี่แพรวาพัชรีค่ะดาวเต้นมอต้นนะวันนี้มาแบบช่ำปกติเขาจะร้องเพลงแบบต้องแต่ตัวจิ๋วๆอะทุกวันนี้เขาก็ยังตัวจิ๋วอยู่นะคะเขาก็ยังไม่สูงขึ้นเลย ล้อเล่นปกติเมย์กับพี่แพรวาสนิทกันนะใครจะมาว่าน้องเขาไม่ได้นะคุณพี่เขาเนี่ยแบบสวนเลยอ่ะดาวเต้นมอต้นจากแพรวาพัชรีค่ะ

0: วันนี้ก็
1: สนับสนุนโดย
2: ลาโมโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟูดกลากเกลื่อนเชื้อราลาโมโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม

4มีพัดเอย่าอา5อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเบทิชา
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
0: ได้เวลากอดตัวเองกันแล้วนะคะมือขวาแตะไหล่ซ้ายมือซ้ายแตะไหล่ขวาตบไหล่ตัวเองเบาๆนะคะเป็นท่าบัตเตอร์ไฟฮักบัตเตอร์ไฟแปลว่าผีเสื้อฮักแปลว่ากอดนะคะก็คือกอดแบบผีเสื้อนั่นแหละปั๊บปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บเหมือนผีเสื้อบินนั่นแหละนะคะเป็นการกอดตัวเองให้รู้ว่าตัวเองยังอยู่ตรงนี้นะฉันอยู่กับเธอมีคุณค่ากับฉันนะคะบอกตัวเองเสมอๆเลยว่าเราจะต้องดูแลตัวเองอย่างดีที่สุดเลือกตัวเองก่อนเสมอถึงแม้ว่ามันจะยากนะคะเพราะว่าด้วยสภาพเศรษฐกิจด้วยทุกคนหลายๆคนคุณผู้ฟังของหนูเนี่ยเป็นเสาหลักของบ้านนะคะการที่จะเลือกตัวเองเนี่ยโอ้มันยากมากเข้าใจนะคะแต่พยายามนะคะเลือกตัวเองก่อนเสมอนะคะให้รางวัลตัวเองบ้างนะอย่าแบบว่าทำงานจนเครียดจนเกินไปวันนี้นะคะเปิดหัวขบวนมาตั้งแต่ชั่วโมงแรกเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องราวของการหลอกลวงวันนี้นะคะมาพูดถึงเรื่องของมิจจี้มิจฉาชีพกันนี่แหละนะคะเราจำเป็นจะต้องย้ำเพราะอะไรเพราะว่าคนไทยหมดตัวจากมิจฉาชีพเยอะมากและพรากชีวิตหลายๆคนไปนะคะเพราะว่านั่นอาจจะเป็นเงินก้อนเดียวและก้อนสุดท้ายในชีวิตของเขาเราจึงจำเป็นจะต้องประกาศบอกบ่อยๆเพราะว่าเชื่อ

บางคนไม่เคยดูทีวีมีบางคนไม่มีอินเทอร์เน็ตนะคะแล้วก็คุณผู้ฟังของหนูหลายๆคนเนี่ยมีช่องทางการรับฟังรับชมแค่ทางวิทยุเท่านั้นเราจึงต้องพูดกันบ่อยๆเพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนั้นคุณผู้ฟังของหนูอาจจะทานหมดวันนั้นอาจจะไม่ทันฟังอะไรเงี้ยก็ต้องย้ำกันบ่อยๆอันนี้คือเรื่องจริงนะคะวันนี้จะมาเล่าเรื่องของผู้หญิงคนนึงตั้งชื่อว่าพี่ฟ้าละกันนะคะเป็นนามสมมุติพี่ฟ้าเนี่ยนะเขาบอกว่าเขามาตั้งกระทู้ถามในอินเทอร์เน็ตนะคะบอกว่าพี่ฟ้าเนี่ยมีเพื่อนอยู่คนนึงชื่อพี่โรสสมมุติสมมุตินะชื่อพี่โรสพี่โรสเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทกับพี่ฟ้าสนิทกันมากๆมากๆเลยวันนึงเนี่ยพี่โรสเนี่ยโดนคนชื่อเอทักเข้ามาก็คือปลอมตัวเป็นพี่ฟ้าพี่โรสก็เข้าใจว่าอุ้ยพี่ฟ้าทักมาแต่คือเสียงเหมือนมากเลยนะแล้วเชื่อไหมว่าคุยกันนาน3ชั่วโมงซึ่งนั่นน่ะคือมิจฉาชีพนะคะที่เขาแฝงตัวเข้ามาคุยด้วยอ่ะ3ชั่วโมงคุยอะไรหนูยังสงสัยเลย3ชั่วโมงเนี่ยแปลว่ามิจฉาชีพเนี่ยจะต้องรู้ข้อมูลเราเยอะมากเลยนะรู้ความสัมพันธ์ของระหว่างเรากับเพื่อนแบบรู้เยอะรู้ลึกรู้ยันแบบเพื่อนในรุ่นรู้ยันแฟนเรารู้ยันทุกคนอ่ะนึกออกไหมพี่โรสเนี่ยก็ตายใจส่วนพี่ฟ้าไม่รู้เรื่องพี่ฟ้ารู้สึกว่าไปต่างจังหวัดสมมติว่าไปแบบภาคอีสานละกันอ่ะพี่ฟ้าก็ไปอยู่ภาคอีสานพี่ฟ้าไม่รู้เรื่องเลยปรากฏว่าพี่โรสเนี่ยได้สายมาบอกว่าเนี่ยเนี่ยอย่างงู้นอย่างงี้เราอ่ะโดนแฟนทำร้ายร่างกายแล้วตอนเนี้ยกำลังจะเข้าโรงพยาบาลแล้วมันต้องรักษาตัวจะต้องใช้เงินเป็นหมื่นเลยพี่โรสก็ตกใจใหญ่เลยแบบอุ๊ยทำยังไงดีอ่ะแล้วก็แบบมีรูปนะมีรูปของพี่ฟ้าเป็นแบบโดนทำร้ายร่างกายส่งมามีทั้งโอ้เยอะแยะซึ่งจะบอกว่า AI มันก็ทำได้จริงๆนะแล้วยิ่งเขาบอกว่าเขาอยู่ต่างจังหวัดด้วยอ่ะมันยิ่งทำให้ไม่สามารถไปเจอกันได้นึกออกไหมพี่โรสก็ไม่สามารถไปเยี่ยมพี่ฟ้าได้พี่ฟ้าไม่รู้เรื่องนะตัวจริงอ่ะไม่รู้เรื่องแต่ว่ามิจฉาชีพอ่ะเป็นคนทักมาคุยกันข้อแรกที่ทำให้พี่โรสไม่เอะใจเลยเพราะว่าคุยกันนาน3ชั่วโมงเป็นเราอ่ะถ้าแม่เราโทรมาคุยอ่ะ3ชั่วโมงเราก็เชื่อปะใช่ไหมมันเนียนมากนะคุณผู้ฟังนะเขาใช้ AI ปลอมเสียงแล้วก็รู้ข้อมูลของเราเยอะมากคุยกัน3ชั่วโมงทำให้พี่โรสเครียดละยืมเงินเป็นหมื่นทำไงดีก็เลยไปยืมคนชื่อ B ต่ออ่ะพี่โรสเงินไม่พอไปยืมคนชื่อ B อีกเป็นหมื่นเพื่อโอนเงินทั้งหมดอ่ะให้กับพี่ฟ้าในความคิดของพี่โรสปรากฏว่าโอนไปแล้วเรียบร้อยไม่รู้ตัวเลยว่าโดนมิจฉาชีพจนวันนึงทักไปถามพี่ฟ้าว่าเมื่อไหร่จะคืนเงินพี่ฟ้าก็งงอ่ะฉันต้องคืนเงินเธอเรื่องอะไรทำไมหรอคืนทำไมงงไม่เข้าใจพี่โรสก็แบบเล่าให้ฟังว่าเนี่ยก็เธอทักแชทฉันมาว่าแบบขอคุยด้วยหน่อยได้ไหมแล้วก็โทรคุยกันวิดีโอแบบเขาเรียกอะไรนะโทรคอลคุยกันนะไม่ได้วิดีโอคอลนะโทรคอลคุยกัน3ชั่วโมงแคปหน้าจอให้ดูทุกอย่างมีส่งรูปแผลมาส่งรูปโรงพยาบาลมาส่งรูปใบนู่นนี่นั่นมาพี่โรสก็เลยเชื่อสนิทใจเลยก็เลยบอกพี่ฟ้าว่าโอนตังคืนฉันมาเดี๋ยวนี้พี่ฟ้าก็บอกอะไรฉันไม่ได้ป่วยไม่ได้ทะเลาะกับแฟนด้วยแล้วก็ไม่ได้เคยไปโรงพยาบาลในช่วงเวลาที่ผ่านมาเลยปรากฏว่าพี่โรสรู้สึกว่าพี่ฟ้ากำลังโกหกนี่เพื่อนสนิทกันนะเพื่อนสนิทกันเข้าใจผิดกันแล้วนะไอ้มิจฉาชีพอะได้ตังไปแล้วลอยตัวไปแล้วไอ้สองคนนี้เป็นเพื่อนกันทะเลาะกันแล้วพี่โรสก็เลยเข้าแจ้งความส่วนพี่ฟ้าก็เข้าแจ้งความเหมือนกันด้วยเหตุว่าฉันยืนยันความบริสุทธิ์ส่วนพี่โรสเข้าแจ้งความเพื่อนว่าเอ้ยทำไมถึงมาโกงฉันระยะเวลาผ่านกันไปเกือบเป็นปีที่สองคนนี้ทะเลาะกันรุนแรงมากๆนะคะแล้วด้วยความที่พี่โรสไปยืมเงินจากพี่บีด้วยพี่บีก็มาโวยวายใส่พี่ฟ้าด้วยเหมือนกันกลายเป็นว่าคราวนี้เรื่องของมิจฉาชีพอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของเงินแล้วนะมันอาจจะเป็นเรื่องของการที่ทำให้เราอะผิดใจกับเพื่อนกับคนรอบตัวกับคนที่เราเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วนะมันก็อันตรายมากๆนะคะเพราะฉะนั้นอะไรที่มันเป็นข้อมูลส่วนตัวการพูดคุยกันหรืออะไรก็ตามอ่ะเรามาระวังยังไงยากเหมือนกันถ้าแนะนำจริงๆอาจจะแนะนำให้ตรวจเลขบัญชีชื่อบัญชีก่อนที่จะโอนทุกครั้งแล้วตอนนั้นอ่ะมันเป็นการโอนโดยไม่ใช้บัตร

0: เคยเห็นใช่ไหมสมมติว่าน้องเมย์อ่ะใช้การว่าโอนโดยไม่ใช้บัตรโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์นู่นนี่นั่นแล้วก็กดรหัสเข้าไปแล้วมันจะสามารถโอนได้อ่ะการโอนโดยไม่ใช้บัตรอ่ะมันยืนยันตัวตนไม่ได้ว่ามันใช่บัญชีของคนนี้จริงหรือเปล่าหรืออะไรยังไงอ่ะก็อย่าใช้วิธีนี้นะคะการโอนโดยไม่ใช้ถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรอ่ะควรจะเป็นตัวเองที่ทำกับบัญชีตัวเองไม่ควรทำแบบเนี้ยให้กับเพื่อนมันไม่มีหลักฐานโชคดีตรงไหนรู้ป่ะโชคดีตรงที่ว่าพี่ฟ้าเป็นคนตามไปเองเลยนะไอพี่โรสเนี่ยเขาแจ้งความใช่ป่ะพี่ฟ้าตามกับตำรวจคนนั้นแหละว่าขอดูกล้องวงจรปิดเงินที่โอนขึ้นมาหน่อยปรากฏว่าเห็นหน้าโจรชัดเจนแล้วก็สุดท้ายแล้วอ่ะไม่มีการขอโทษกันกลายเป็นว่าเพื่อนเลิกคบกันไปเลยเพราะว่าพี่โรสก็ยังเชื่อสนิทใจว่าพี่ฟ้าเป็นคนโกหกเป็นคนโกงเงินเพื่อนเป็นคนเอาเงินเพื่อนไปแล้วไม่ยอมคืนกลายเป็นอย่างนั้นน่ะดังนั้นนะคะคุณผู้ฟังอะไรก็เกิดขึ้นได้ก็ต้องระมัดระวังจริงๆเรื่องไม่เป็นเรื่องเลยจริงๆทำให้คนทะเลาะกันเละเทะไปหมดแล้วถ้าเครียดแบบนั้นแล้วถ้าโดนเพื่อนลุมบูลลี่พี่ฟ้าอาจจะคิดสั้นก็ได้อะไรก็เกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นนะคะเราคุยกันกับเพื่อนเนี่ยบางทีอาจจะต้องแบบวิดีโอคอลเช็คข้อมูลเรื่องของบัตรประชาชนเรื่องของเนี่ยเลขบัญชีชื่อบัญชีเอาให้ชัวร์นะเอาให้เป๊ะนะคะถามให้ละเอียดเลยนะของน้องเมย์กับแม่กับพ่อเหมือนกันเมย์ก็จะบอกว่าไม่มีอ่ะถ้าจะยืมเดี๋ยวจะไปยืมถึงบ้านโอเคไหมไม่มีโอนแน่ๆอะไรเงี้ยถ้าจะยืมจะยืมพ่อแม่แล้วจะไปถึงบ้านซึ่งยากมากหนูไม่ค่อยยืมตังค์ใครอยู่แล้วนะคะอ่ะไปกันต่อในช่วงของเพื่อชีวิตที่ติดหัวใจนะคะขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะคะเมาไม่ขับกราบแท็กซี่วันนี้ทิ้งให้กับผลงานเพลงนี้ค่ะกำลังใจที่เธอไม่รู้จักเสถียรทำมือชั่วโมงหน้ายังคงอยู่กับน้องเมธิชานะคะใครที่ไม่เคยคุยกันเลยโทรมาได้เลยจ้ะแอดมินช่วยหน่อย022481366ค่ะ
1: เพื่อชีวิตเห็นเด็ดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบ่าวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา1นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเมทิชา
1: พาเรตเร่งฮิตฮิตสิฮะ
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
4: กลับมาในชั่วโมงที่2นะคะ 1:03 นาทียังคงมีการถกเถียงเกี่ยวกับเรื่องของมิจฉาชีพซึ่งดีใจนะรู้สึกว่าดีแล้วที่ทุกคนตื่นตัวนะคะมีพี่แองเจิลบอกว่าเนี่ย

0: เคยโดนมิจฉาชีพหลอกโทรมาบอกว่าเป็นไงบ้างตัวเองเขาจะไม่ยอมเรียกชื่อเรานะคะจะใช้คำว่าตัวเองแล้วก็แบบว่าเพื่อจะหลอกถามปลายสายแล้วก็ตอบกลับมาว่าจำไม่ได้หรอจำเราไม่ได้หรออะไรเงี้ยแล้วพอเราบอกอ๋อคนนี้ใช่ไหมเขาก็จะบอกใช่โมเมคิดตู่มากเลยนะอย่างที่น้องเมย์เคยเล่าใช่ไหมตอนนั้นอะที่บอกว่าญาติอยู่ญี่ปุ่นญาติน้องเมย์ชื่อจอยอยู่ญี่ปุ่นแล้วก็เขาเพิ่งวางสายกับคุณแม่น้องเมย์ไปแล้วมิจฉาชีพก็โทรมาพอดีนะคะก็นี่แหละแล้วก็ถามว่าเป็นไงบ้างแล้วแม่ก็แกล้งแทนตัวเองว่าป้าเพราะปกติอ่ะคนชื่อจอยอ่ะเขาจะเป็นน้องแม่เขาจะเรียกว่าพี่กบเขาไม่เรียกว่าป้ากบหรอกตอนนี้แม่แทนตัวเองว่าป้าอ๋อป้าอยู่งั้นป้าอย่างงี้เขาก็ป้าตามเฉยเลย นั่นแหละบางทีเราก็ต้องอย่างนั้นนะแต่ว่าเอาจริงๆถ้าเป็นมิจฉาชีพไม่แนะนำให้คุยเล่นนะคะไม่แนะนำให้คุยเล่นนานๆเพราะว่าเขาอัดเสียงเราไว้แล้วก็เอาเสียงของเราทั้งหมดไปเจเนเรตกับ AI ตอนนี้ AI มันเก่งมากแล้วเราก็ต้องเก่งให้ทันมันด้วยมันเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นถ้าเจอมิจฉาชีพอย่าคุยเล่นนะคะรู้แหละว่าทันแล้วรู้ทันแล้วว่าเขาคือมิจฉาชีพรีบวางเลยนะจ๊ะคุยเล่นนานๆเขาก็เก็บเสียงเราไปใช้เอาไปหลอกคนอื่นต่อเอาไปหลอกใครอ่ะก็ต้องหลอกญาติคนรอบตัวเราใช่ไหมเสียงของเราอะเนาะอ่ะตอนนี้นะคะหนึ่งสายหน้าไมค์มารอแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผม
0: สวัสดีค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะ
1: สวัสดีครับเด็กชายสุริยาครับผม
0: พี่สุริยาเสียงเหมือนเพื่อนหนูมากเลยอะAI ปะเนี่ย
1: ไม่ AI ครับเพิ่งโทรติดครั้งแรกอ๋อ
0: ไม่ใช่มิจฉาชีพเนาะ
1: ไม
0: ่แซวเล่นแซวเล่นแซวเล่น
1: ไม่ใช่ตกใจเลย
0: พูดเล่นพูดเล่นพูดเล่นพี่สุริยาเคยโดนหลอกลวงอะไรมาบ้างไหมล่ะชีวิตนี้น่ะ
1: ถ้าใน call center เคยนะครับแต่ว่าแต่ไม่โดนหลอกรู้ตัวทันคร
0: ับ รู้ทันใช่ไหมมันมาแนวไหนมาแนวไหน
1: ไอ้ตัวนี้มาแนวยังไม่เคยได้ยินแต่พี่โดนมาแล้วครับ
0: ยังไง
1: จะมาแนวเป็นไอ้น่ะพนักงานบริษัทพนักงานบริษัทเครือข่ายโทรศัพท์จะโทรมาว่าพี่ไปเปิดเบอร์นี้เบอร์นี้นะ อยู่ที่จังหวัดนี้จังหวัดนี
0: ้ค่ะ
1: ตอนนี้เรื่องของพี่อ่ะอยู่ที่โรงพักนี
0: ้
1: ก็เลยอุ้ยผมไม่เคยไปเปิดไม่นู่นนั่นนี่ไม่เคยมีหรอกเบอร์นี้ไปเปิดตรงโน้น
0: ค่ะ
1: เขาก็จะสอบถามแล้วว่าแล้วคุณเคยผ่านไปแถวนั้นไหมไอ้ด้วยความที่เราอ่ะเป็นพนักงานขับรถขนส่งเนาะเราก็ไปหลายจังหวัด
0: ค่ะ
1: เวลาเราผ่านท่าผ่านอะไรเราก็ต้องใช้บัตรหรือสำเนาบัตรแรก
0: ค่ะ
1: เขาก็เลยแนะนำเราบอกว่าสงสัยพี่ต้องโดนเอาสำเนาบัตรพี่อ่ะไปเปิดเบอร์โทรศัพท์แน่นอนเลยแล้วมันมีบินที่ไปเข้าเครือข่ายกับมิจฉาชีพกับพวกฟอกเงินและพวกค้ายาเสพติดครับผมด้วยความที่เราไม่เชื่อตั้งแต่ที่แรกแล้วเพราะว่าเราไม่เคยมีประวัติเราก็บอกว่าเอางั้นเรื่องของผมมันอยู่ตอนไหนตอนนี้มันอยู่ช่วงไหนอยู่โรงพักไหนเขาบอกนู่น อุดร
0: ค่ะ
1: โคกตาลอุดรเขาบอก
0: แต่ว่าเราอยู่ชลบุรี
1: แต่ว่าเราอยากทำงานอยู่ชลบุรีอยู่กรุงเทพเนี้ยเราก็มั่นใจแล้วก็ฟังไปเราก็ฟังไปเขาก็บอกว่ามันมีหลักฐานจริงนู่นนั่นนี่เขาก็บอกว่างั้นเราก็คุยนานนะเขาก็บอกว่างั้นก็เปิดไลน์ติดต่อกันขอเบอร์หน่อยทำไลน์แล้วก็โอเคด้วยความมั่นใจว่าเราไม่มีความผิดเราไม่มีอะไรอยู่แล้ว
0: เขาล็อกมิจฉาชีพเลย
1: ครับเป็นหน้าเพจหน้าไลน์มาเป็นตำรวจจริงๆเป็นโรงพักจริง
0: ๆ
1: ทุกอย่างเป๊ะหมดเลยแล้วก็เขาก็เลยโอเคทีนี้เขาก็ประสานให้เราว่างั้นพี่คุยกับโรงพักโดยตรงเลยนะ
0: ค่ะ
1: เขาบอกว่าติดนี่เบอร์นี้เราก็บอกว่าเนี่ยเราอยู่กรุงเทพเราสามารถไปติดต่อเครือข่ายโทรศัพท์นี้ได้เลยเขาก็บอกว่าไม่ต้องเพราะว่าคดีพี่มันอยู่อุดรพี่ต้องมาอุดรเขาบอกเนี้ยเขาจะกล่อมเราสักเนียนเลยแหละท้ายที่สุดก็คืองั้นคุณก็เอาโรงพักหรือตำรวจที่เป็นคนอุดรมาคุยเขาก็เปิดหน้ามามันเป็นจริงๆนะเขาทำห้องเขาทำอะไรเป็นตำรวจอุดรหมดเลย
0: ค่ะ
1: เป็นโรงพักอุดรหมดเชื่อหมดเลยนะตอนนั้นเชื่อไปแล้วเรื่องนึงเชื่อไปเลยก็หนึ่งอาจจะเป็นจริง
0: แล้วอะไร
1: นน
0: ทำให้เราเอะใจว่านี่คือมิจฉาชีพอะคะเท่าที่ฟังมานี่พี่ทำตามขั้นตอนเขาหมดเลยนะเนี่ย
1: เราเอะใจตั้งแต่ที่แรกว่าเรามั่นใจว่าเราไม่เคยไปทำอย่างนั้นแล้วเราไม่เคยไปเปิดเบอร์โทรศัพท์ให้มันติดนี่แล้วไปเข้าเครือข่ายไง
0: ค่ะ
1: เราก็เลยลองตามเขาไป
0: ยังตามไปด้วย
1: ไม่คือตามเรื่องเขาอะ
0: อ๋ออ๋ออ๋อ

0: บัดไอ้ตัวตำรวจนะครับก็จะบอกเรางั้นพี่ทำอะไรอยู่นู่นนั่นนี่เขาผมกำลังขับรถเทเลอร์นะนู่นนั่นนี่กำลังเดินทางถึงตรงนี้ต้องงั้นพี่จอดรถแล้วไม่ต้องคุยกับใครปิด
1: โอ้ดับเข้าแก
0: ๊ปชิดข้างทางเขาบอกเลยนะชิดข้างทางแล้วคุยกันดีๆเขาบอกนู่นนั่นนี
1: ่แล้วปรากฏว่า
0: เราไปชิดข้างทางจริงๆก็คุยกับเขาแล้วปรากฏว่าเอางั้นตอนนี้ผมไม่สะดวกจริงๆเพราะงานเขาเร่งผมต้องไปส่งสินค้าให้ทันยังไงขอเวลาขอสักคุยกันอีกสักบ่ายสามผมสะดวกคุยกันค่อยคุยกันอีกทีนึงก็เลยนัดเจ๊เขาเลยนัดตำรวจอ่ะแล้วก็คุยกันอีกทีนึงแค่นั้นแหละเขาก็โอเคเขาก็ตามเราทุกอย่างนะพอจอดรถทีนี้ก็เลยคุยปรึกษากับเจ้านายทีนี้เขามีส่งใบเสร็จด้วยนะจากบริษัทโทรศัพท์ด้วยเขาส่งให้เราดูเป็นหลักฐานก็คือเราไม่เชื่อสักอย่างอ่ะเขาส่งเขามีจริงๆด้วยเป็นหลักฐานเป็นชื่อเรา
1: แล้วเจ้านายว่าไงบ้าง
0: ส่งให้เจ้านายดูเจ้านายบอกพี่ไม่ใช่หรอก พี่มั่นใจในตัวพี่ไหมก็บอกว่าพี่มั่นใจพี่เปิดเบอร์โทรศัพท์ไม่กี่เบอร์เปิดให้ตัวเองกับให้ลูกแค่นั้นเอง
1: อ่ะแล้วพอเราไหวตัวทันแล้ว
0: พี่มั่นใจพี่ไม่ต้องไปสนใจมันพี่เฉยไว้เลย
1: โอเคนะก็คือไม่รับสายแล้วก็คือหลังจากนั้นก็ตัดไปอย่างเงี้ยค
0: ่ะหลังจากนั้นก็คือไม่รับสายแล้วตัดไปอย่างเดียวเขาก็ตามมานะบ่ายสามเขาโทรมา
1: ขยันจริง
0: ขยันจริงจริงเขาก็โทรมาเราก็เลยเผยความจริงว่าเอาอย่างนี้คุณจะดำเนินการยังไงคุณดำเนินการไปเลยคุณจะฟ้องร้องคุณจะแจ้งความโรงพักไหนคุณแจ้งไปเลย
1: มีแบบโดนด่าทิ้งท้ายไหม
0: ตอนนั้นแหละก็ขู่เขาที่ขู
1: ่มิจฉาชีพเขาชอบแบบว่าพอเราจับได้แล้วเขาต้องด่าทิ้งท้ายมาให้เราเจ็บใจเล่น
0: แต่พี่ก็ไม่ได้ด่าเขาเพราะพี่ไม่เป็นคนหักกันขนาดนั้น
1: ไม่หนูหมายถึงว่ามิจฉาชีพแบบมิจฉาชีพแบบเขาชอบด่าเราทิ้งท้ายเวลาที่เราแบบเอ้ยจับได้อะอะไรอย่างเงี้ยมิจฉาชีพเขาจะด่าเราแบบแต่ว่าพี่นี่คือแบบว่ารอดได้ยังไงก่อนเพราะว่าทุกอย่าง
0: แล้วพี่จะบอกว่าหลักฐานเขามีจริงนะมาจากบริษัทนั้นเลยเป็นขึ้นหัวข้อมาเป๊ะเป็นกระดาษ A4 มา
1: หนูจะบอกว่าหนูก็ทำได้
0: มาเต็มยศเหมือนกัน
1: หนูก็ทำได้อันนั้นน่ะหนูจบกราฟิกมาหนูทำได้เหมือนกันเอกสารอย่างนั้นน่ะ
0: ก็ถึงบอกว่าทำได้แต่ถ้าคนที่เชื่อเขาน่ะครับตอนนั้นเขาขู่หลายอย่างเลยนะสารพัดเลยนะนู่นนั่นนี่
1: ใช่
0: ที่ทำงานพี่อยู่ตรงไหนผมรู้หมดนู่นนั่นนี่ผมตามได้ไม่เป็นไรก็ตามมาสิเพราะเราคุยกับทนายแล้วเรียบร้อยแล้วก็ตามมาสิเข้าไปเลย
1: นะสุดท้ายก็รู้ทันก็เลยไม่ได้ติดต่อแล้วแล้วก็ปล่อยมันไปนะคะถือว่าโชคดีมากเพราะว่าเท่าที่ฟังเนี่ยพี่ทำตามขั้นตอนของมิจฉาชีพครบทุกขั้นตอนเลย
0: ก็เราอยากรู้คือตอนนั้นมั่นใจในตัวเองเราก็อยากรู้ว่า
1: ถ้ามั่นใจจริงต้องไปแอดไลน์แล้วโอ้ยจะบอกว่าพวกหนูเนี่ยน่าจะรู้ตั้งแต่พูดเรื่องตำรวจแล้วบอกให้แอดไลน์แล้วค่ะถ้าบอกว่าเอ้ยตำรวจให้แอดไลน์บ้าไม่มีหรอก
0: แม่เราอยากรู้ไงอยากรู้ว่า
1: ไม่ได้ว่านะ
0: เขาพัฒนาไปถึงขั้นไหนกันแล้วอยากรู้จริงๆ
1: โอ้ไม่ต้องไปอยากรู้เลยค่ะเพราะเขาบันทึกเสียงเราไปเรียบร้อยแล้วจะบอกว่าเอาความเป็นจริงนะไม่ได้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจหรืออะไรนะแต่จะบอกว่าทุกวันนี้เวลาเราแจ้งความอะเราติดต่อตำรวจง่ายไหมคะมันง่ายขนาดนั้นไหมคะที่เขาอยู่ดีๆจะมาแอดไลน์คุยกับเราเป็นชั่วโมงเนี่ยจะบ้าเหรอ
0: เขาตามคดีขนาดนั้นเลยก็นั่นแหละถึงอยากรู้ว่าหน้าตาจะเป็นยังไงคนที่จะมาหลอกเราอะ
1: ไม่ได้ว่าแต่หนูว่าเคยไปแจ้งความบ่อยอยู่แล้วก็จะบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่ะเขางานยุ่งจริงๆแค่คดีมิจฉาชีพในชั่วโมงเดียววันนั้นที่หนูไปนั่งที่สถานีตำรวจตอนนั้นนะหนูไปสน.นึงอะหนูนั่งอยู่อะไม่ถึง10นาทีมีทั้งหมด8เคสแล้วตำรวจต้องมานั่งพิมพ์ถามรายละเอียดทีละคนโอ้ยเจ้าหน้าที่ไม่มีเวลามานั่งตามอะไรขนาดนั้นหรอกปัดเจ้านะคะดังนั้นก็นั่นแหละถือว่าโชคดีไปเนาะอ่ะวันนี้อยากฟังผลงานเพลงอะไรจ้าโทรติดมาแล้ว
0: น่าจะเป็นเพลงใหม่ๆครับของพี่ไม
1: ้ชื่อเพลงว่า
0: ทิมใจไหวเมืองเล่า
1: ทิมใจไหวเมืองเล่านะคะจากพี่ไม้เนาะได้เลยเดี๋ยวน้องเมย์จัดให้นะคะแนะนำ
0: เป็นโทรติดไอ้95เนี่ยโทรติดนอกคนเนี่ยเป็นครั้งแรกนะ
1: นอกคน
0: นอกคนหมายถึงอยู่กับ95มาหลายปีแล้วตั้งแต่รุ่นไหนๆไม่รู้พี่กบวาสุพี่กบอ่ะ
1: นานมากเลย
0: นานมากเลย
1: ค่ะ
0: โทรเมื่อไหร่ก็จะติดกับพี่ปูคนเดียวรายการพี่ปูจะโทรติดรายการอื่นโทรยังไงก็ไม่ติด
1: ค่ะ
0: นี่น้องเมย์เป็นคนที่สอง
1: เป็นเกียรติอย่างยิ่ง

0: ะคุณพี่นะคะอย่างน้อยเราก็ได้คุยกันแล้วเนาะทีมใจไว้เมืองลาวมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
1: มอบให้สาวสาวลาวที่เคยไปวิ่งงานฝั่งลาวครับ
0: ได้เลย
1: สาวลาวทุกคนเลย
0: ได้ฮะเจ้าชู้นะคะเนี่ยขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยแล้วเวลาจะหมดละขอบคุณสปอนเซอร์น้องเมย์หน่อยค่ะ
1: ต้องนำนะ
0: จ้าเผ็ดเต็มขวด
1: เผ็ดเต็มขวด
0: ซีเต็มคำ
1: ซีเต็มคำ
0: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
1: น้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: ห์ตราพันท้ายนรสิงห
0: ์อร่อยครบรส
1: อร่อยครบรส
0: จบในขวดเดียว
1: จบในขวดเดียว
0: และสบู่ไมด้า
1: และสบู่ไมด้า
0: เพื่อผิวสะอาด
1: เพื่อผิวสะอาด
0: มั่นใจทุกวัน
1: มั่นใจทุกวัน
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: และเชื้อรา
1: เชื้อรา
0: สาเหตุของอาการคัน
1: สาเหตุของอาการคัน
0: โอเคขอบคุณพี่สุริยามากๆนะคะที่มาแชร์ประสบการณ์นะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: เนี่ยเห็นไหมเชื่อไหมว่าทุกสายที่โทรมาต้องโดนวิชาชีพอย่างน้อยสายละหนึ่งครั้งมันต้องโดนอยู่แล้วอ่ะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่าเราจะรู้เท่าทันมันได้ยังไงนะคะก็ช่วงนี้อย่างที่บอกว่าเทคโนโลยีอะไรมันไปไวนะเราก็ต้องระมัดระวังตัวเยอะๆก่อนโอนตังเอ๊ะช่วยเอ๊ะเอ๊ะก่อนนะจ๊ะเอ๊ะโอก็ได้เอ๊ะพิงกี้วิงกี้อะไรเนี่ยนะอ่ะ4ผลงานเพลงวันนี้น้องเมย์เรียบเรียงมาให้นะคะชื่นชอบเป็นพิเศษมากๆเพราะว่าดนตรีมันยิ่งใหญ่ดีหนูชอบมากอ่ะเพลงไทยๆดนตรีไทยๆหรืออะไรที่มันแบบคือพอเปิดแล้วมันรู้สึกถึงแบบการฟ้อนรำมาแบบเป็นขบวนใหญ่ๆอ่ะนั่นแหละนะคะเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งได้ยินแล้วก็อดไม่ได้นะจ๊ะกรีดกรายกรีดกรายนิดนึงมา4ผลงานเพลงค่ะเพลงรักริมฝั่งโขงนะคะจากพี่เวียแล้วก็อเล็กซานดราด้วยแล้วก็ฝากใจไว้ฝั่งลาวนะคะจากพี่ธันวาราศีธนูแล้วก็นี่เลยพี่กำพูนะคะลำพูไทยมักสาวลาวนะคะแล้วก็เพลงทิมใจไว้เมืองลาวจากพี่ไม้พี่รมพรนะคะ4ผลงานเพลงจัดให้ในช่วงนี้นะ

0: นับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

0: จบไปแล้วนะคะผลงานเพลงนี้จากพี่นุชวิราวันนะคะก็วันนั้นเดินเจอพี่เขาเอาเพลงมาฝากพอดีก็เดินเดินอยู่แล้วก็อ้าวสวยนะเดี๋ยวนี้หน้าใสน่ารักสวยหน้าใสอย่างนี้เลยบอกว่ามานะคะช่วงจ่อคิวฮิตเนี่ยก็เป็นผลงานเพลงที่ศิลปินก็จะนำผลงานเพลงใหม่ๆมาฝากกันแล้วเราก็จะมาเปิดให้อย่างนี้นะคะตอนนี้พี่นุชวิราวันอยู่สังกัดภูไทยเล็กคอร์ดนะคะคำร้องทำนองโดยอาจารย์พานุวัฒน์วิเศษวงศาแล้วก็เรียบเรียงโดยอาจารย์จินนี่ภูไทยคุ้นไหม คุ้นไหมว่าจ่อคิวฮิตช่วงนี้นี่ได้อาจารย์สองท่านนี้เป็นคนแบบคอยคิดอะไรอย่างเงี้ยเออนะบอกเลยว่าเป็นปรมาจารย์จริงๆเรื่องของผลงานเพลงเกี่ยวกับดนตรีคำร้องทำนองเนี่ยเออคู่ขวัญก็ว่าได้นะคะในช่วงจ่อคิวฮิตก็ต้องขอขอบคุณแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะจ่
1: อคิวฮิตสนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
0: มาถึงช่วงเพลงฮิตมหานครชาร์ตก็ต้องขอขอบคุณอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ7 Eleven นะคะสองผลงานเพลงวันนี้ค่ะคำเอ่ยจากอาจารย์ยุ้ยมานะศักดิ์นะคะและอีกหนึ่งผลงานเพลงคนผ่านทางจากเอ็กซ์สุภกิจค่ะ

0: โดยเมทิชา
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งคริส B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ YNC

0: โดยเมทิชา
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด
0: มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะกับน้องเมทิชานะคะเวลาล่วงเลยเร็วเหลือเกินนะจ๊ะมาอัปเดตราคายางกันก่อนนะคะเริ่มต้นที่ยางแผ่นดิบค่ะอำเภอหาดใหญ่ตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ85บาทคลองแงะ85บาทจังหวัดตรัง85บาทภูเก็ต85บาทสุราษฎร์86บาทนะคะเฉลี่ยอยู่ที่85บาท20สตางค์ยางลูกขุนค่ะ90บาท70สตางค์ขี้ยางก้อนถ้วย67บาทน้ำยาง75บาท60สตางค์ค่ะSMS บอกว่าถ้าเป็นผมจะไม่คุยกับมิจฉาชีพตั้งแต่ทีแรกเลยครับอ๋อค่ะทำถูกแล้วค่ะเก่งมากนะคะแล้วมีคนบอกว่าขอเพลงสิทธิ์ของเจ้าหมายไทยด้วยนะครับจากคนโคราชครับติดไว้ก่อนครับนี่ติดไปกี่เพลงแล้วเนี่ยมันลืมแล้วเนี่ยเมื่อวานมีคนขอแล้วนะพสวนพันธ์ใช่ไหมติดไว้ก่อนนะ กับหมายไทยนะสิทธิ์ของเจ้านะติดไว้ก่อนนะนะคะโอเคนะเดี๋ยวเร็วๆนี้นะคะวันที่10สิงหา10สิงหานะนะคะน้องเมย์มีร้องเพลงค่ะที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ตอน1ทุ่มครึ่งเผื่อใครอยากจะมาเจอมาพูดคุยนะคะก็สามารถมาได้เลยนะย้ำอีกครั้งวันที่10สิงหานะคะ1ทุ่มครึ่งที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะคะที่นั่นก็จะมีออกร้านนะคะมีตลาดมีอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มีอาหารการกินมีข้อแม้อย่างเดียวค่ะเป็นคำเตือนว่าห้ามให้อาหารนักร้องนะคะ อ้วนไม่ไหวแล้วกินเก่งมากช่วงนี้กินจนน้ำหนักมันขึ้นไม่ไหวนะอยู่ไม่ไหวอยู่ไม่ไหวแล้วนะคะอ่ะยังไงก็มาเจอกันได้แล้วกันเนาะนะคะมีข่าวอะไรอีกไหมไม่มีแล้วเนาะ มีคนถามว่าแล้วถ้าไม่ใช่วันที่10เรามีเจอวันไหนได้อีกก็เมื่อกี้ไงมีพี่กู้ภัยเขามาตามอยู่นะว่ามีงานเลี้ยงรุ่น ไม่ได้สิอันนั้นคนนอกเข้าไม่ได้เอาเป็นวันที่10สิงหานะคะเผื่อใครว่างก็มาเจอกันได้นะจ๊ะมันเป็นไม่ใช่เวทีแบบคอนเสิร์ตใหญ่แบบว่ามีแดนเซอร์อะไรเงี้ยมันไม่ใช่นะมันเป็นแบบเวทีแบบโฟกซองเล็กๆที่แบบนั่งคุยกันได้นั่งใกล้กันได้ขอเพลงกันได้อะไรอย่างเงี้ยเราจะได้แบบอยู่ได้ใกล้ชิดกันนะคะก็เลยรู้สึกว่าน่าชวนเพราะปกติถ้าเป็นแบบเวทีใหญ่ๆหนูจะไม่ค่อยชวนหรอกเพราะมันสูงอะมันไกลอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะปักหมุดเอาไว้ได้เลยนะจ๊ะอ่ะทิ้งท้ายไว้ในช่วงเพื่อนเพลงหวานค่ะกับเพลงใจรักสุชาติชวังกูลใช่ไหมสุชาติเฉยๆนะคะก็มีพี่วอนจากการนะจ๊ะบุรีแนะนำเข้ามาด้วยกาญจนบุรีนะคะในช่วงนี้ก็ต้องขอขอบคุณ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอสอ Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้านค่ะวันนี้น้องเมย์ต้องขอตัวลาไปก่อนนะจ๊ะแก้ว1ใบใส่ความห่วงใย1ช้อนความคิดถึงอีก1ก้อนดื่มก่อนนอนจะฝันดีราตรีสวัสดิ์นะคะมีคนบอกว่าโหยมันไกลอ่ะไปไม่ได้นั่งรถไฟมาค่ะ
1: สนับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158และ
1: ทอส. Beyond Housing Bank มากกว่าการปล่อยกู้คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน
2: ขณะนี้เวลา 2:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
8: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: เคยไหมแค่ลุกก็
10: โอ้ย
9: แค่นั่งก็
10: โอ้ย
9: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
2: พาวซ่า

0: นับสนุนโดยสิงกระบะต้องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์ด้วยฟิล์มฮีทการ์ดช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนช่วยลดการเสียดสี
1: พาวซ่า

0: กราบสวัสดีครับมิตรรักแฟนเพลงที่น่ารักทุกท่านครับผมเพชรพุ่มพวงมารายงานตัวเหมือนเดิมเวลาเดิมครับตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับจัดไปวันนี้แถมให้ทั้ง5เพลงนะฮะไม่ว่าจะเป็นจูบแล้วลาของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะครับพิษบักพิษณุโลกนะครับคุณอาเสียหนุ่มเชิญยิ้มครับน้ำตาจระเข้ครับพี่คัทยามารสีไอ้หนุ่มเครื่องไฟนะครับอาต้อมเสรีรุ่งสว่างนะครับน้ำตาชลวันนะครับจากบิ๊กไบค์สายลำนะฮะทั้ง5เพลงเลยนะครับวันนี้ในช่วงของฮิตมาทอนนะฮะทักทายครับไปทาง Facebook Live LTM FM 95นะครับพี่ทุ่งบ้านไร่สวัสดีครับพี่หนุ่มท่าพลคนปืนใหญ่นะฮะพี่จรัสนะครับพี่คมคายพี่เกรียงศักดิ์พี่นุเจริญพี่สมโชคนะครับบอกว่าแฟนซักผ้าเสร็จแล้วบอกให้ผมไปตากตอนนี้อยู่ที่บกส.ต้องทำยังไงครับไม่เป็นไรนะพี่สมโชคเราก็เดินทางไปที่จังหวัดตากเลยนะครับจะได้เสื้อผ้าจะได้แห้ง โอ้ยนะฮะสวัสดีครับพี่สุภัตราแล้วก็สวัสดีครับพี่ดาวพระศุกร์นะครับน้องดาวพระศุกร์สินะครับสวัสดีครับพี่พิทวัฒน์หนุ่มชลบุรีมารายงานตัวชั่วโมงแรกเหมือนเดิมพี่เกษมพี่สว่างนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะครับพี่สุฮอเกนบูมน้องสุทธิพรนะครับบอกว่าสวัสดีเจ้าไอเพชรสาวแม่สายเจ้านะครับสาวแม่สายเนาะแล้วก็สวัสดีพี่ยูนิคนะครับสวัสดีพี่นฤมลจากส่งคล้านะครับว่าดีกับผมนะฮะสวัสดีไปถึงทุกท่านที่รับชมแล้วก็รับฟังกันอยู่ณตอนนี้ไม่ว่าทุกท่านจะทำงานอะไรอยู่ก็ตามในช่วงเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นกรีดยางขับรถส่งของหรือว่าพี่ๆรปภ.นะครับอะไรก็แล้วแต่นะครับก็ขอให้รับฟังเพลงอย่างมีความสุขนะครับทักทายครับทาง SMS ด้วยครับ4689400ทักทายนะครับผมหลังไมค์ของเราตอนนี้เป็นน้องกวางนะน้องกวางไม่น้อยนะฮะโทรศัพท์มาเบอร์เดิมครับ022481366นะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังบทเพลงมหานครไลฟ์กันก่อนสัก1เพลงหลังจากเพลงนี้อย่าลืมโทรศัพท์เข้ามานะครับเบอร์เดิม022481366ครับในช่วงของมหานครไลฟ์ผมก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะฮะสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันและกลิ่นกายนะครับหลังจากเพลงนี้เดี๋ยวเรามารับสายกันนะฮะจัดไป
1: มหานครไลฟ์
2: โซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
3: เพื่อนอ้อยกับอ้อยกับท้อนนะคะเสียงปรบมือให้ดังๆให้กับเพื่อนอ้อยของเราค่ะ
4: คิดเสียว่าสงสาร
3: มาเบอร์เขาจะได้รู้ว่าใช่เปล่าม
4: าแล้วคิดเสียว่าสงสารนะคะเพลงนี้ทุกคนร้องได้สมัยก่อนดังมาก
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
3: ดังเลยตอนนี้เพื่อนอ้อยค่ะ
5: เมื่อกี้มันเพิ่ง 1,800 ปีตอนนี้บวกไปอีก 1,858 ปี
4: เอางั้นเลยนะ
3: โอสาธุพี่หนิมนะคะโอ้ร่วมทำบุญแล้ว
5: น่าจะร้องกันได้อยู่เนาะ

0: พูดก็จะถูกเวลาก็พอไปเรื่อยเอาก็มาจากกันได้เรื่อยๆนะคะ
1: คุณพี่ทำสวย
0: ขอบคุณมาก
1: สวยอยู่เสมอ
0: หมายเลขบัญชีอยู่ที่หน้าจอทาง Facebook นะคะหากใครที่ทำ
2: ขอบคุณมากค่ะ
0: นะคะไปที่ธนาคารไทยพาณิชย์

0: ขอบคุณมากนะคะขอบค
1: ุ
0: ณมาก
1: ผ่านไป
0: ขอบค
1: ุ
0: ณมาก
1: เสว
0: า
1: สงสาร
2: มหานครแรง
3: สนับสนุนโดย
4: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
5: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
6: กลับมานะครับผมในช่วงของสายชิลฮิวใจก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะครับตอนนี้ครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นึกเสียว่าสงสารบทเพลงของพี่อ้อยกระท้อนนั่นเองนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์หนึ่งสายพร้อมแล้วฮัลโหลสวัสดีครับ
7: ครับสวัสดีครับ
6: โอ้ยสวัสดีครับพี่เล็กสุราษฎร
7: ์ครับ
6: สบายดีนะ
7: ครับสบายดีครับ
6: กรีดยางเหมือนเดิมนะ
7: ครับ
6: วันนี้ท้องฟ้าเป็นยังไงบ้างครับ
7: โอ้อากาศดีนะดาวเต็มท้องฟ้าเลย
6: ใช่ไหมวันนี้อากาศดีนะ
7: คร
6: ับ นะครับแล้ววันนี้อยากฟังเพลงใครครับ
7: ก็ของน้องเมย์วาวน
6: วาวันของน้องเมย์
7: ไม่ได้ยินนานเลยจ้าวะ
6: ไม่ได้ยินนานแล้วนะครับอ่ะ เดี๋ยวผมเปิดเพลงนี้ให้นะครับพี่เล็กอยากจะมอบให้กับใครเป็นพิเศษไหม
7: มอบให้ทุกเครื่องทุกสายที่กำลังฟังอยู่ตอนนี
6: ้ได้เลยครับผมพี่เล็กขอให้กรีดยางแล้วก็ฟังเพลงอย่างมีความสุขนะครับ
7: คร
6: ับ พี่เล็ก
7: คืนเลยคร
6: ับ ขอบคุณมากมากครับพี่เล็กครับสวัสดีครับผม
7: ครับสวัสดีครับ
6: ครับผมนะฮะพี่เล็กสุราษฎร์ของเรานั่นเองนะฮะขอเพลงว้าวอนจากน้องเมธิชานะครับเราไม่ได้ฟังเพลงนี้กันมาสักพักแล้วใช่ไหมฮะไปฟังเพลงนี้กันต่อนะครับในช่วงของสายชิลฮิวใจครับ

ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 B Mai จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5ปี
2: กลับมานะครับผมท้ายชั่วโมงนะฮะ3

0: เพลงจบไปนี่ไม่ว่าจะเป็นคู่ครองจากคุณก้องห้วยไร่กาสานาคาจากพิธีอุเทนนะครับแล้วก็พบนะฮะจากน้องแตงโมสังขะนั่นเองครับตอนนี้ครับใครที่รู้สึกว่าออกแรงลุกตั้งเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังให้มากขึ้นนะครับคืนความมั่นใจให้ทุกย่างก้าวด้วย Hill Life อุปกรณ์พยุงเข่านะครับที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกหัวเข่าโดยเฉพาะครับด้วยการพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งครับตัวป้าถักทอยพิเศษครับให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ Hill Life นะครับอุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นครับรวมเป็น4ชิ้นในราคาเพียง990บาทเท่านั้นครับแล้วก็ยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทครับสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียสวัสดีพี่ดวงใจในกาชิมานะครับโอไฮโอสวัสดีตอนเช้าที่โตเกียวครับพี่ดาวน้องดาวพระศุกร์นี่แล้วก็พี่วันวิสาพี่รัตดาวันน้องแบมสวัสดีค่ะพี่ยุรีใช่ไหมครับสวัสดีครับผมแล้วก็พี่พิสิทธิ์ศักดิ์นะฮะทักทายครับแล้วก็พี่หนูดีนะฮะน้องใบน้องหนูดีสินะฮะบอกว่าเข้ามาฟังว่าวอนก่อนนอนเลยฮะสุดยอดจริงๆนะครับน้องกฤษกรเช่นเดียวกันนะครับทักทายครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อครับชั่วโมงหน้าอย่าลืมนะครับโทรศัพท์เข้ามาหาพวกเราได้นะครับน้องกวางรอรับสายอยู่เดี๋ยวเราจะมาทักทายกันมาพูดสายกันหน้าใหม่นะฮะมาขอเพลงกันสดๆเลยนะครับเบอร์นี้ครับ022481366นะครับในช่วงของเพื่อชีวิตนะครับขอบคุณกิจกรรมบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกรถแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35อย่าลืมนะครับมองไม่ขับกลับแท็กซี่ครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ
1: เพื่อชีวิตฮิตเต็ดหัวใจ
2: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก

0: หัวใจ
1: สนับสนุนโดยบาวแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพแจกต่อแท็กซี่ไฟฟ้าคันที่35ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
2: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
7: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: และสบู่ไมด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับในชั่วโมงที่2ยังอยู่กับผมครับเพชรพุ่มพวงยินดีรับใช้เหมือนเดิมเวลาเดิมตี2ถึงตี5ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตอนนี้ครับเข้ามาอยู่ในช่วงของพาเรดเพลงฮิตเดี๋ยวเราไปรับสายหน้าไมค์กันต่อเลย1สายตอนนี้พร้อมแล้วใช่มั้ยครับน้องกวางฮัลโหลสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะน้องเพชรโอ้ยสมกับที่คิดถึงจริงๆเลย
2: สวัสดีครับพี่นันนะครับโอ้ยไม่ได้คุยกันสักพักนึงเลยเน
3: า
2: ะ
3: 2อาทิตย์มั้ง
2: 2อาทิตย์ใช่ไหม
3: ช่วงนี้มันมีบอลโลกไงบอลโลก4ปีมาครั้งนึง
2: ใช่ๆเรียบร้อยแล้วเรียบร้อย
3: ก็ได้ฟังเพชรช่วงนี้เขาหยุดพักกันแล้วแหละ
2: แล้วพี่นันดูบอลไหม
3: ก็ด
2: ู
3: อย
2: ู่
3: ค่ะ
2: ดูอยู่แล้วครับพี่นันเชียร์ทีมอะไรฮะ
3: ที่เชียร์ทุกทีมแต่ว่าไอ้นี่ก็ลุ้นสมกับที่ได้ลุ้นมาตั้งแต่เริ่มต้นหน่อย
2: ผมว่าพี่นันเชียร์อาร์เจนตินาแน่เลยดูทรงแล้วเนี่ย
3: ใกล้เคียง
2: ใกล้เคียงใช่ไหม

0: เนี่ยจ้องดูไอ้นั่นนะโปรตุเกสนะ
1: อ๋อตอนแรกเนาะเฮ้ยเฮ้ยแต่ว่าก็ใกล้กันแต่ว่าก็ใกล้กันอาร์เจนตินากับโปรตุเกสใกล้ๆกันอืม
0: ใช่แต่ต้องหายไปไง
1: เข้าใจเข้าใจ
0: ด้วยไง
1: เข้าใจเลยนะครับผม
0: ชอบมานานละอุ้ยดูมีเข้ามาตั้งอุ้ยนานมากนะตั้งเป็น10 กว่าปีแล้ว
1: คือปกติแล้วนะผมไม่ค่อยดูบอลเท่าไหร่แต่ว่าพอดีแบบพอมันมีชิงแชมป์โลกใช่ไหมเออผมก็เลยอยากเห็นไงว่าเฮ้ยมันยิ่งใหญ่นะจริงๆนะครับผมดูเป็นกีฬาไงประมาณนั้น
0: เป็นแบบเป็นคนชอบลุ้น
1: เหรอเออใช่ผมชอบ
0: เวลาเตะดีนี่ก็ถูกชมนะสงสารนะนักเตะนะเวลาเตะดีแล้วถูกชมเวลาเตะพลาดนี่ก็โอ้ยโดนด่านะ
1: เข้าใจเข้าใจ
0: ไม่เตะกันเอง
1: นะนั่นแหละเข้าใจผมก็เลยแบบเห็นใจนักกีฬาทุกคนเลยนะครับพี่นันแล้ววันนี้พี่นันอยากฟังเพลงอะไร
0: เพลงถ้าเป็นที่รักไม่ได
1: ้ของนิกเซอร์ปี
0: ้ใช่ค่ะขอให้เอฟเอ็มก้องห้าเป็นที่พักได้ไหมอ่ะ
1: โอ้ยได้ตลอดเวลาครับผม24 ชั่วโมงเลยฮะ
0: พี่คิดเพลงไม่ออกนะเนี่ยแต่ได้โอ้ยไม่ถึงแต่ร้านที่สี่อย
1: ู่อืมนะครับผมอ่ะพี่นันก่อนที่จะไปฟังเพลงจำสโลแกนได้ไหม
0: จำไม่ได้อ่ะค่ะ
1: จำไม่ได้จำไม่ได้เดี๋ยวพูดตามน้องเพชรนะเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
0: เผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำ
1: น้ำจิ้มสุกี
0: ้น้ำจิ้มสุกี้
1: สูตรพริกกะเรียง
0: สูตรพริกกะเรียง
1: ตราพันท้ายนรสิง
0: ตราพันท้ายนรสิง
1: อร่อยครบรส
0: อร่อยครบรส
1: จบในขวดเดียว
0: จบในขวดเดียว
1: และสบู่ไมด้า
0: และสบู่ไมด้า
1: เพื่อผิวสะอาด
0: เพื่อผิวสะอาด
1: มั่นใจทุกวัน
0: มันใจทุกวัน
1: ช่วยลดแบคทีเรีย
0: ช่วยลดแบคทีเรีย
1: และเชื้อรา
0: และเชื้อรา
1: สาเหตุของอาการคัน
0: สาเหตุของอาการคัน
1: ครับผมพี่นัน
0: น้องเพชรเปิดเพลงนั้นคิดถึงนั้นเลยขึ้นมาทันทีเลยเพลงหนุ่มเครื่องไฟอ่ะ
1: เพลงอะไรนะ
0: เพลงไอ้หนุ่มเครื่องไฟอ่ะ
1: ไอ้หนุ่มเครื่องไฟอ๋อ
0: ใช่ใช
1: ่
0: ใช่ใช่นั่นเด็กเขาชอบเปิดเพลงนี้กับอีกเพลงนึงอ่ะที่เขาชอบมากที่สุดอ่ะก็อยู่คออยู่ด้วยคนอ่ะ
1: เข้าใจเลยนะครับผมอ่ะพี่นันครับไม่ต้องห่วงเดี๋ยวผมจัดเพลงนี้ให้พี่นันฟังนะ
0: ขอบคุณมากครับน้องเบสดูแลสุขภาพนะคะอากาศเปลี่ยนแปลง
1: ขอบพระคุณครับเช่นเดียวกันนะพี่สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับผมนะครับพี่นันนะพี่นันเพชรบูรณ์นั่นเองนะอ่ะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อเลยครับ4 เพลงฮะจัดให้เลยครับ

0: ับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกระเรียงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
1: และสบู่ใบด้าเพื่อผิวสะอาดมั่นใจทุกวันช่วยลดแบคทีเรียและเชื้อราสาเหตุของอาการคัน
2: กลับมานะครับผมหลังจากช่วงของพาเรทเพลงฮิตนะฮะขอแนะนำเพลงกันก่อนครับขอเป็นอะไรรักนะครับจากคุณพี่แดงจิตกรถ้าเป็นที่รักไม่ได้จากนิกสเลปี้นะครับนกเจ้าจากเก่งสยามครับไอ้เก่งกระด้อนะฮะบทเพลงจากพี่ไผ่พงศธรครับทั้ง4เพลงจบไปในช่วงของพาเรทเพลงฮิตตอนนี้ Facebook ของเราก็หลุดเรียบร้อยไปแล้วนะฮะไม่เป็นไรครับตอนนี้เดี๋ยวน้องกวางจะเชื่อมสัญญาณให้นะครับแต่ก็ยังไม่รู้นะว่าเวิร์กหรือยังนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปมาแล้วนะครับ Facebook มาแล้วนะครับสวัสดีทุกท่านอีกสักรอบหนึ่งนะที่เข้ามารับชมทาง Facebook LTM FM 95นะครับจอกกิวิตของเราวันนี้ขอขอบคุณครับแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอครับราคาเบาๆท้ายลองครับยอดขายกว่า300ล้านซองวันนี้เพลงชื่อว่าพื้นที่ปลอดภัยนะครับจากดีเจพิมดาของเรานั่นเองนะฮะมาแล้วเพลงใหม่ล่าสุดนะครับคำนองทำนองโดยดีเจพิมดาเลยนะครับเรียบเรียงโดยคุณ Color Pitch นะครับเพลงนี้จะเพราะขนาดไหนไปฟังกันเลย
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ

นุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองสนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว

0: ช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven
2: กลับมานะครับในช่วงของเพื่อนเพลงหวานเอ้ยฮิตมาละครชัดสิอย่าเพิ่งรีบขอโทษอ่ะขอขอบคุณอาหารแมว A Pro IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven เมื่อกี้ผมก็กำลังหาเพลงเพื่อเพลงหวานอยู่นะครับขอโทษทีลืมไปนะฮะอ่ะ2เพลงจบไปครับปีอย่าใจกระจอกครับจากพี่หนูเล็กกากะแล้วก็สิทธิ์ของเจ้านะครับบทเพลงจากพี่ใหม่ไทยหัวใจศิลป์ทักทายกันหน่อยฮะในFacebook นะครับ LTM FM 95คุณหลานวัชรีนะฮะพี่มาละพี่วาดิอะนี่พี่จิรวรรณพี่เออินทิราน้องดาวพระสุขครับพี่วิวัฒน์ NT

น้องปุ๋ยปาหมี่นะน้องปาหมี่มาแล้วมาแล้วแล้วก็สวัสดีครับพี่โชคพิชัยยุทธพี่วาสนานะครับผมสวัสดีไปถึงทุกท่านที่รับชมรับฟังกันอยู่ณตอนนี้ด้วยนะครับป่ะเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งที่น่าสนใจสักครู่แล้วก็เดี๋ยวกลับมาฟังเพลงว่าเพราะกันต่อนะครับ

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์ม
1: ปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Wide Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปีวาย1ติวเตอร์ยิมวาย2คูพาวเวลวาย3ฟอร์ดพีทวาย4ลูกหมีซอนย่าวาย5หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว

0: นับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ครับผมนะฮะกลับมาในช่วงของเพื่อนเพลงหวานขอขอบคุณ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทรนะครับ1158นั่นเองสวัสดีทักทายครับพี่ระวิภานะขอเพลงให้ฉันไว้ใจเธอนะของเพชรกฐาวุฒิใช่ไหมครับน้องดาวพระศุกร์นะฮะพี่ชูบุตรสุวรรณนะครับพี่สาวขาบอกว่าหลุดจนได้น้องเพชรนะครับใช่ครับ Facebook ช่วงนี้หลุดบ่อยไม่รู้เป็นอะไรไม่ทราบเหมือนกันนะครับพี่เอเอ็นทิราลามัชรีนะฮะพี่มะละนะครับสวัสดีครับผมพี่นันทาเช่นเดียวกันนะครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้นะครับหมดห่วงแต่ว่าถ้าเป็นต้นฉบับเนี่ยของแม่ตั๊กสิริพรนะครับแต่ว่าเมื่อกี้นี้ก็เป็นเวอร์ชั่นของพี่โอมวงค็อกเทลนั่นเองนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อหลังจากเพลงนี้พักเบรกสักครู่ครับชั่วโมงหน้าอยู่ด้วยกันต่อในช่วงของ All I Hit Hit Story เพลงช้างเผือกแล้วก็มหานครซุปเปอร์ฮิตครับอยากจะฟังเพลงอะไรอย่าลืมโทรศัพท์เข้ามาหาน้องกวางนะครับรอรับสายอยู่เหมือนเดิมครับ

02-248-1366นะครับสวัสดีพี่บรรเทานะครับบอกว่าฝนตกในเมืองบุรีรัมย์เย็นสบายนะครับตอนนี้ที่กรุงเทพก็เพิ่งฝนตกกันไปนะครับแต่ว่าอบอ้าวครับยังไม่เย็นไม่รู้ว่าแต่ว่าก็นั่นแหละในกรุงเทพเนาะตึกสูงตึกอะไรเยอะแยะนะครับทำให้อากาศไม่ค่อยโฟลว์สักเท่าไหร่นะฮะตอนนี้ครับไปฟังเพลงกันต่อครับบทเพลงนี้ครับกอดจากวงคลาสครับชั่วโมงหน้าเจอกันครับ

0: ับสนุนโดย DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ขณะนี้เวลา4:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะครับผมในช่วงของมหานครออนไลน์ฮิตแล้วก็ในช่วงของเพลงฮิตสตอรี่นะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยครับบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทครับเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยานะครับอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาครับสองเพลงจบไปนะดนตรีคล้ายๆกันนะครับมีมหาลัยวัวชนจากวงพัดลุงนะครับแล้วก็คนบ้านะฮะจากพิเศษโลโซนะทักทายครับไปทาง Facebook LTM FM 95สวัสดีครับไปถึงน้องสตารัตนะฮะบอกคิดถึงพี่เพชรเหมือนคนบ้าเลยนะครับขนาดนั้นเลยใช่ไหมเมื่อตอนกลางวันบอกคิดถึงปาร์คนะครับลงภาพปาร์คด้วยนะฮะ แล้วก็สวัสดีไปถึงน้องดาวพระศุกร์นะครับคุณพี่บุญเรียนนะฮะทักทายครับผมแล้วก็สวัสดีพี่สุวรรณีครับพี่คำเตยบอกขอเพลงขอสมน้ำหน้าตัวเองใช่ไหมฮะจากพี่จินดาราใช่ไหมครับผมพี่ไทยรัฐแตงโมพี่นันทาพี่สุภัทราพี่อาทิตย์จากเชียงใหม่นะครับพี่อรดีนะฮะสวัสดีครับผมบอกว่าน้องเพชรเปิดเพลงเก่าๆของไม่พึ่งให้ฟังหน่อยค่ะนะครับอย่างเพลงไม่พึ่งเนี่ยผมจะเปิดไปชั่วโมงแรกไปแล้วนะครับนะถ้าอยากฟังต้องเข้ามาในตีสองแล้วกันนะครับแล้วก็สวัสดีไปถึงพี่คนไร้หัวใจนะครับพี่ชูบอกว่าขอเพลงรักน้อยแต่นานๆจากน้องโอ๊ตนะฮะสวัสดีครับไปถึงพี่นันทาครับทุกท่านครับที่อยู่เป็นเพื่อนกันณตอนนี้ด้วยนะครับพี่อัญชลีสวัสดีครับไปฟังเพลงกันต่อครับเพลงHit Storyครับอีก2เพลงครับ

0: นุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาก
1: ลับมานะฮะสองเพลงครับมีฮักพอกำกานะฮะจากถาคณิตนะครับแล้วก็แก้บนจากน้องก้านตองทุ่งเงินจัดไปสองเพลงครับสวัสดีไปถึงพี่ไทยรัฐแตงโมพี่เต๊ะไคนินพี่ประสิทธิ์ครับพี่รัตติยาสวัสดีครับผมทุกท่านนะครับพี่สุภัตราด้วยนะครับคุณยายออสสามย่านนะครับพี่บุเรียนนะครับน้องสุตารัตน์นะฮะสวัสดีครับผมเอาหัวเราะแล้วก็ไปเลยนะฮะตอนนี้ครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าตามคำขอทางหลังไมค์ด้วยนะครับ022481316ครับจัดไปครับ

0: มลิส
1: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: ครับผมนะฮะกลับมาในช่วงของมหานคร Family ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับกาแฟขาวช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลขาวช่องรสแท้กาแฟไทยวายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปเราจนต้องร้องว้าวว้าวว้าวแล้วก็ DPA หรือว่าสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองนะครับโทร1158นะครับ3เพลงจบไปฮะไม่ว่าจะเป็นชีวิตเมเช่าจากน้องพราวภัทรวดีนะครับแล้วก็สมน้ำหน้าตัวเองนะครับตามคำขอเลยนะฮะจากพี่จินตลาผู้ลาบแล้วก็คนบาปที่ฮักอ้ายนะฮะจากบิวจิตนี่จัดไปขอบคุณอีกสักรอบนึงแล้วก็ไปฟังเพลงช้างเผือกเลยครับช่วงนี้ Facebook ของเราหลุดอีกแล้วนะฮะก็ต้องขออภัยด้วย

0: ครับอ่ะไม่เป็นไรครับไปฟังเพลงกันต่อครับ
1: มหานคร Family
2: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และ DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158

0: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
1: ้
0: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นเลิศอะ
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
5: เปิดโปงขบวนการติดหวานครั้งใหญ่ในประวัติศาสตร์พบผู้ติดหวานจำนวนมากเป็นเด็กที่บริโภคของหวานอย่างขนมลูกอมและน้ำหวานเกินขนาดจนได้รับน้ำตาลมากกว่า16กรัมต่อวันทำให้เกิดฟันผุหยุดสูงโรคอ้วนเบาหวานหยุดหายใจขณะหลับนี่คืออันตรายจากความหวานที่ผู้ใหญ่หยิบยื่นให้เด็กโดยไม่รู้ตัวหยุดเป็นผู้สมรู้ร่วมคิดหยุดให้ความหวานทำร้ายสุขภาพลูกจากสสส.
6: Y Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 ที่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: โดยเพชรพุ่มพวง
1: สนับสนุนโดยซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุงกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียด

กลับมานะครับผมในช่วงของมหานครซุปเปอร์ฮิตครับบทเพลงเมื่อสักครู่นี้ผวังจิตนะฮะจากน้องปรางทิพย์ครับจัดไปรู้สึกว่าเพิ่งจะปล่อย MV มาหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะเพลงนี้ก็มาจากภาคหนึ่งแล้วนะครับพร้อมมากๆเลยนะฮะสวัสดีครับพี่คณิษฐาครับพี่ลำพันธ์ครับน้องออนนิชานะฮะพี่เดอะออสสามย่านพี่ประสิทธิ์ฟังอยู่นะครับผมพี่เกษมกำนันแดงมาแล้วไหนดูสิมีใครบ้าง สวัสดีพี่บุญเรียนนะครับพี่สุภัตรานะครับพี่สว่างครับวันนี้เวลาของผมหมดลงแล้วครับเอา

ไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับ2:00 ถึง 5:00กับผมเพชรพุ่มพวงสำหรับวันนี้อย่าลืมนะรักแม่พึ่งผู้บุญดวงจันทร์รัก FM 95ลูกทุ่งมหานครครับผมเพชรพุ่มพวงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: นี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุง

0: 02-201-6512หรือ0894990909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: ไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
3: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โอ้โหเช้าเลยนะคะมาแล้วค่ะเวลาเดิม 5:12 น.กับเช้าวันนี้วันพฤหัสบดี23 กรกฎาคมวิทยุอสมททั่วไทยนะคะแล้วก็เฟซบุ๊กทั่วโลกเดี๋ยวนี้มีหลายประเทศนะคะที่มีคนไทยไปทำงานอยู่บ้างไปทำธุรกิจบ้างหรือบางทีก็อาจจะมีครอบครัวอยู่ในต่างประเทศคิดถึงเมืองไทยก็ฟังลูกทุ่งหัวนครได้นะคะตลอด24 ชั่วโมงค่ะโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ซุปเปอร์เซสชั่นด้วยนะคะ5:00 ถึง 7:00 เช้ากับเรา2 คนคุณจามอนกิตตวภาคสวัสดีทุกท่านนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับ
0: เช้าวันพฤหัสบดีวันนี้หลายท่านก็ตื่นเช้ามาด้วยความสดใสฝนตกทั้งคืนที่อำเภอเคืองในอ้าวพี่วิมลแจ้งมานะคะ
1: ครับ
0: ก็ยังเป็นช่วงหน้าฝนอยู่นะ
1: ครับ
0: โอ้ยยินดีกับพี่ชลลี่ด้วยนะคะวันนี้เงินเดือนออกเดี๋ยวจะไปหาอะไรแพงๆ20 บาทฉลองนะคะ20 บาทกินอะไรได้พี่20 บาทเนี่ยเมนูเช้าเหรออันนี้ไงบะหมี่ไก่ฉีกงงได้ไหม20 บาทพอได้อยู่นะนี่ถ้า20ไม่ค่อยมีนะ
1: กะเพราไข่ดาวไป20 บาทนะฮะแหละ
0: อ๋อกะเพราเด็กกะเพราเด็กได้อยู่20 บาทมีนะเมนูเช้าเนาะ
1: ครับ
0: ใช่ไหมอย่างเงี้ยทุกตลาดตอนเช้ามันก็จะมีขายด่วนเนี่ยแบบมาเป็นกล่องๆมาแล้วสิ่งเนี้ยมีนะอาจจะมี20 บาทแต่ว่าถ้าเวลาอื่นนะไม่น่าจะมีหรอกค่ะก็มีอะไรก็กินได้นะให้อยู่กินง่ายอยู่ง่ายนะคะชีวิตจะได้ไม่เครียดว่าไหม
1: ใช่ใช่ใช่
0: กินยากกินยากค่ะเมื่อช่วงหนึ่งที่ผ่านมามีข่าวด่วนที่3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะน้องดงก็ผม2 วันนี้ก็รู้สึกว่าไม่ค่อยจะปลอดภัยเท่าไหร่เนาะมีรถกระบะต้องสงสัยถูกเผาทำลายเสียหายทั้งคันในอำเภอศรีสาครแล้วก็คนร้ายเอาเสื้อเกราะและซองกระสุนของทหารพรานก่อนจะหนีไปแล้วก็ไปเผาทำลายตอนนี้ต้องบอกเลยว่าที่นั่นต้องเฝ้าระวังเข้มงวด24 ชั่วโมงนะคะหลังจากคนร้ายบุกยิงทหารพรานและชาวบ้านเมื่อวานนี้เสียชีวิตไป5 รายค่ะน้องลง
1: โอ้โหคือกระหน่ำยิงคาด่านเลยครับพี
0: ่โอ้มาถึงก็ยิงเนาะแล้วก็เจ้าหน้าที่ยังไม่ทันแบบตั้งตัวเลยนะคะ
1: คร
0: ับ เน
1: ี่
0: ย5 รายเมื่อวานนี้นะคะนี่คือเป็นรถกระบะ4 ประตูสีดำมาพร้อมกับอาวุธมาถึงก็นั่นแหละค่ะยิงกราดแบบนั้นเนี่ยไม่รู้ว่าจะป้องกันยังไงทำให้มีเสียชีวิตไป5เป็นทหารพรานทั้งหมดเลยนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีเด็กเสียชีวิตเด็กบาดเจ็บเด็กเป็นเด็กชาย2 คนแล้วก็เป็นชาวบ้าน3นะคะนี่ก็ช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วเงี้ยแบบเร่งด่วนเมื่อวานนี้โอ้โหเห็นภาพดีชัดเจนมากนะคะแต่ไม่รู้ว่าเป็นรถทะเบียนปลอมไหมหรือยังไงลุงเนาะ
1: ครับผมก็แสดงว่าพอมันก่อเหตุยิงแล้วนี่ยังเอาขโมยอาวุธของฐานพรานไปด้วยนะไปเผาเลยพี่ยงเผา
0: ใช่ที่ว่านี่แหละค่ะเอาไปเผาเลยแบบโอ้โหอุกอาจมากนะนี่คือกลางวันนะคะไม่ใช่มาแบบช่วงกลางคืนหรือว่าอะไรนะ
1: ช่วงเย็นๆนะพี่เห็นประมาณสักพี่กล่าวบอก6:30เกือบทุ่มแล้วนะตอนนั้นอ่ะ
0: ก็ยังไม่มืดนะ
1: ตอนเย็นอ่ะใช่ยังไม่มืด
0: ในภาพยังไม่ได้มืดนะคะช่วงนี้มันไม่ค่อยมืดเท่าไหร่
1: เขายิงแบบรถจะมีรถมอเตอร์ไซค์ชาวบ้านนะครับขับไปขับมาอยู่เลยพี่เหมือนจะว่ามันยังเป็นช่วงแบบผู้คนออกมาจับ จ่ายมาซื้อของมาอะไรกันอย่างเงี้ยพลเมืองดีชาวบ้านคนที่ไม่รู้เรื่องอีโนอีเนก็โดนลูกหลงไปด้วย
0: ค่ะ
1: โอ้
0: เนี่ยก็เห็นแล้วรู้สึกไม่ปลอดภัยเลยนะคะเมื่อวานนี้ทางกรมน.ภาค4ส่วนหน้านะคะก็สดุดีทหารกล้าทั้ง5นายนะถือว่าเป็นผู้เสียสละเมื่อวานนี้ทั้งปืนทั้งระเบิดนะเขาบอกว่าไอ้ที่ปังปังปังนี่คือไปบอมนะคะเป็นลักษณะไปบอมนะคะที่คว้างเข้าไปในหน่วยเฉพาะกิจกรมการทหารพรานที่45เสียชีวิต5นายนะคะตรงนั้นเป็นจุดตรวจชื่อว่าบูเก๊กซามีอยู่ในเขตเทศบาลนะคะตำบลตันหยงมัดอำเภอละแงะกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วก็ชาวบ้านก็โดนไปด้วยนะคะก็ต้องแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียนะคะเมื่อวานนี้กรมน.ภาค4ส่วนหน้าบอกว่าเดี๋ยวจะดูแลสิทธิและสวัสดิการของกำลังพลอย่างเต็มที่นะคะควบคู่กับการเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้เสียสละและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่ประชาชนนะคะโอ้โหโหดมากโหดจริงๆ
1: ครับผมเห็นคลิปนะตอนที่เขามายิงเนี่ยนะฮะคือทหารพลานบางคนยังยืนหันหลังยังไม่รู้เรื่องเลยเหมือนว่ายังไม่รู้เลยว่าจะมาก่อเหตุอ่ะ
0: เขาสูงกับชาวบ้านทั่วไปเนาะว่ามันอยู่ในเขตเมืองเขตเทศบาลอ่ะก็เหมือนว่าเป็นรถชาวบ้านทั่วไปออกขับไปขับมาแต่นั่นคือ

0: คือโอ้โหเป็นรถของคนร้ายนะคะ
1: อื
0: มสุดเลยนะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ที่รถแง๊ดนะคะวันนี้น้องกวางอยู่หลังไมค์นะคะ022481366ค่ะ022481366นะคะโทรศัพท์มาพูดคุยกันได้ในช่วงบอกข่าวเล่าความค่ะ
1: ครับ
0: ค่ะแล้วก็เรื่องของที่ภาคอีสานชายแดนไทยกัมพูชาก็ใกล้จะครบรอบ1ปีเหตุสู้รบกันเมื่อปีที่แล้วนะลูกเนาะ
1: โอ้
0: ก็ตอนนี้ก็ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เองก็เหมือนกันยังหลายคนบอกว่าเอาจริงๆนะยังหวาดระแวงทุกวันคนที่อยู่ชายแดนเนี่ยหวาดระแวงใครหวาดระแวงสองพ่อลูกตระกูลหุ่นนี่คือชาวบ้านบอกนักข่าวจริงๆในพื้นที่อ่ะเขาบอกว่าจำไม่รู้ลืมถึงความโหดร้ายของสองพ่อลูกผู้นำกัมพูชาที่ยิงจรวด BM 21มาตกใส่บ้านเรือนชุมชนและปั๊มน้ำมันปตท.จำได้นะคะที่มีคนเสียชีวิตไปเยอะแล้วก็ยังคงติดตาอยู่ในใจคนไทยไม่รู้ลืมเพราะว่ายังสร้างความหวาดระแวงอยู่ใกล้ครบรอบ1ปีนะคะก็เกรงว่าเดี๋ยวเขาจะอาศัยโอกาสนี้สร้างความไม่สงบอีกค่ะแต่ไม
1: ่
0: คือชาวบ้านบางคนบอกว่าเอาจริงๆนะไม่เคยชินกับสถานการณ์เลย
1: ครับ
0: บรรยากาศก็ยังเงียบอยู่นั่นแหละแต่ว่าก็ยังคงต้องเฝ้าระวัง
1: อืม
0: ค่ะ
1: เนาะคร
0: ับ ค่ะตอนนี้แม่ค้าร้านค้าของคนไทยก็ยังเปิดนะคะเปิดร้านขายของนั่นแหละแต่ก็เห็นบอกว่าเงียบนักท่องเที่ยวอะไรก็ไม่มีน้อยมากมีก็น้อยนะทีนี้ชาวบ้านก็บอกว่าแล้วจะสร้างความมั่นใจยังไง
1: ใ
0: ช่ไหมค่ะ
2: เนาะคือบรรยากาศค้าขายมันคงไม่เหมือนเดิมแล้วล่ะครับเพราะใช่แต่ติดเน
0: า
2: ะ
0: ใช่ค่ะสายมาแล้วนะคะเดี๋ยวรับกันค่ะ
1: ครับ

0: อยู่ลำพูนเหรอคะ
1: ครับผม
2: สวัสดีครับ
1: อยากจะพูดเกี่ยวกับบัตรสวัสดิการนะครับ
0: บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับยังไงครับพี
1: ่มีการเช่าซื้อรถนะครับ
2: ตัวของพี่ชายเองนะ
1: ครับถ้าเราไม่มีรถก็ไม่รู้จะไปขนสินค้าเกษตรตรงไหนครับ
0: โอ้ก็คือมีรถ
1: มันก็แค่ราคาประมาณ 3-4 หมื่นนะคนเราจะเป็นกระบะครับพี
0: ่เออค่ะ
1: ถ้าเราไม่ใช้เขาจ้างเขาก็ต้นทุนก็ขาด
0: ค่ะ
1: แล้วถามอะไรพี่ข้าราชการที่รู้ว่าเรามีรถยี่ห้ออะไรแต่เขาบอกเราหมดใช่ไหมครับพี่ปีไหนครับ
0: ก็มีข้อมูลอยู่ที่กรมการขนส่งทางบก
1: ให้เราไปยื่นอุทธรณ์ด้วยตนเองนะครับต้องไปขนส่งไปแออัดตรงนั้นกันเป็น 200-300 คนเพราะว่าเรามีสิทธิ์ทำไมที่เขาไม่ให้สิทธิ์เขาไปเลยรถอายุ20ปีข้อมูลเรารู้หมดเรามีหนี้สินที่ไหนเขาก็รู้หมดแล้วต้องให้ชาวบ้านเขาไปทำไมครับไปที่ขนส่งทำไมพูดแล้วชาวบ้านเขาบอกของขึ้น
2: ของขึ้น
1: เออ
2: ของขึ้น
1: เราเดินทางอ่ะมัน20-30 โลบางคนคือขาดบางคนมันไม่ใช่ว่าไปเดียวๆพี่กับข้าวอีกค่าใช้จ่ายวันนึง 300-400 อ่ะจ่ายไปแล้วเราก็ได้สิทธิ์แค่วันละ10บาทมันคุ้มกันนะพี่
2: แล้วตอนที่ยื่นขนส่งนี่พี่ชายอยู่ในรุ่นที่โดน80บาทได้ไหมโดนเก็บค่าธรรมเนียมไหม
1: มีบางคนเขาโดนค่าธรรมเนียมอีกอ่ะบางทีก็เป็นคนค้ำให้ยากเขาไม่ได้อ้างว่ามีสิทธิ์ในการเช่าซื้อรถเนี่ยข้าราชการเวลาประเมินกรมไหนผ่านหมดครับแต่ทำงานไม่ได้เรื่องเลยเพราะอย่างนี้ครับที่ว่าซื้อเสียงใช้เส้นยากเข้าไปอ่ะมันเลยเป็นแบบนี้ครับชาวบ้านเขา

0: เมื่ออดทนไม่ไหวครับพี
1: ่ครับครับ
0: อันนี้ระบายให้กับชาวบ้านที่เขาบ่นเขาบอกไม่ได้ไม่เป็นไรหากินเองได้หาแดกได้เขาว่าอย่างเงี้ยครับพี่ ให้ก็ให้ไปเลยมันไม่เหมือนกับทหารใจนักเลงกว่าครับให้ให้ไปเลยอย่างพลเอกประยุทธ
1: ์อ่
0: ะแบบเนี้ยมันได้ใจชาวบ้านนะครับพี
1: ่ครับ
0: ยึกยักยักอะไรก็ไม่รู้อ่ะ
2: หรืออย่างน้อยมันทำไม่ถึงนะครับว่า
0: จมดิน
2: ขนส่งนี่เขาไม่มีโอ้ขนส่งนี่เขาไม่มีข้อมูลเราจริงนี่เขาต้องมาเริ่มเก็บข้อมูลใหม่
0: ก็ร
2: ู้
0: ว่าเรามีรถกี่คันผมเคยผ่อนรถมา30 ปีแล้วยังมีชื่อขึ้นเลยพี
1: ่
0: แล้วทำไมว่าต้องให้เราไปที่อุทธรณ์ขนส่งไปอะไรแล้วเงินส่วนต่างอยู่ตรงไหนครับพี่เงินต้องหมื่นกว่าล้านจะเอาไปข้อ
3: คิดการอะไรทำนู่นแม่
0: ถ้าเราไม่มีรถยนต์อย่างเช่นฟืนสินค้าลำไยเนี่ยเราก็ขนนะครับพี
3: ่
0: ถ้าจะต้องขนคนไปขนขึ้นขนไม้ค้ำอีกขนไม้อีกถ้าเราไปจ้างเขาหมดวันละ500ยังซ้ำอ่ะ
3: ใช่ไหมม
0: ัน
3: จำเป็นต้องใช้
0: มันเป็นต้องใช้เอาเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ่นะรัฐบาลชุดเนี้ย
3: เ
0: พราะระบายอารมณ์เลยครับนี่แค่นี้ครับได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแล้วมีไหมมีทุกหากินเองได้ครับ
2: พี่ชายนี่เป็นตัวแทนหมู่บ้านเลยนะเป็นตัวแทนหมู่บ้านในการ
0: คือตัวแทนของชาวบ้านเขาบ่นกันนะพี่
3: เขาบ่นกันเยอะเลยใช่ไหมพี่ว่าทำไมมันยุ่งยากอะไรขนาดนั้นเนาะ
0: ยากที่ไปตัวแทนที่ให้ไปทำแทนนะครับพี่ที่เขาไปไม่ได้ไม่ผ่านเนี่ยไปอีกวันหนึ่งอีกพี
3: ่ค่ะใช่
0: ไป7 โมงอ่ะกลับตั้ง5 โมงอ่ะพี
3: ่โอ้โหเฮ้ยน่าเห็นใจมากเลย
0: ข้อมูล AI คุณก็มี
3: มีทุกอย่างมีทุกอย่าง
0: ญาติผมห่างจากขนส่งอ่ะ40 กว่าโลพี่ที่ต้องคิดดูสิ
2: โอ้โหไปกับ80
3: มากันใกล้ใจนะบางคนก็ต้องว่าจ้างรถมานะพี่เนาะ
0: ค่ากับข้าวช้างละยังประมาณ50 บาทอ่ะในตัวเมืองอ่ะอันนี้พูดจริงนะถ้าได้ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเราตีนเท้ามือครบ
1: ใช่
3: แต่พี
0: ่จะให้อะไรก็นุ่งยากแค่นี้ครับพี
3: ่
0: ระบายอารมณ
3: ์ระบายอารมณ์ยุ่งยากพิษ
0: ยุ่งยาก
3: ชาวบ้านบอกนี้ยุ่งยากมาก
2: จะให้ทั้งที
0: นะคนรวยเขายังคานไปเลยครับพี่นักการเมือง
2: ครับมาติดเงื่อนไขเนี่ยตรงข้อมูลขนส่งคงไม่มีนะมันมีเงื่อนไขที่ไหน
0: เงื่อนไขคนไปมาหาชาวบ้าน
3: อ่
0: ะ
3: จริงนะเจ้าหน้าที่ต้องคิดเลยนะว่าเนี่ยชาวบ้านก็สะท้อนอย่างนี้เลย
0: ตรงนี
3: ้
1: ครับ
0: คำว่ารับใช้ชาวบ้านครับไม่ใช่เป็นเจ้านายชาวบ้านนะครับพี่เงินเดือนที่พวกคุณกินอ่ะ
3: เขาไม่คิดแบบนั้นเลยพี่
0: ตอนหาเสียงอ่ะบอกโอ้ยเด็กยังว่ายเลยสิอยากทำคนนี้เลย
2: เด็กก็ว่ายเหรอ
3: ใช่ค่ะตาพี่พ่ออดทนนะพี่ชายไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: ครับพี่ชายสู้ๆครับผม
3: ค่ะ

0: อย่างนี้ข่าวเช้าไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็วันนี้มีเรื่องราวจากกสทช.ที่จะต้องเตือนท่านผู้ฟังนะคะสำนักงานกสทช.กำลังเดินหน้าร่วมกับกองกำลังบูรพาตำรวจของบก.ปอท.ตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้วแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะมีการตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตข้ามแดนในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วหลังพบว่ามีการลักลอบลากสายสัญญาณเพื่อให้บริการอินเทอร์เน็ตไปยังประเทศเพื่อนบ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นั้นมีการตรวจยึดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องไว้ทั้งหมดพร้อมกับรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดโดยเชื่อว่าการลักลอบส่งสัญญาณลักษณะดังกล่าวอาจถูกนำไปใช้สนับสนุนเครือข่ายอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและแก๊งคอลเซ็นเตอร์สำนักงานกสทช.ยืนยันว่าจะมีการบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดินหน้าปราบปรามการใช้โครงข่ายโทรคมนาคมที่ผิดกฎหมายอย่างจริงจังเพื่อยกระดับความปลอดภัยในการสื่อสารและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการใช้บริการโทรคมนาคมของประเทศนะคะใครที่อยู่ในพื้นที่เห็นก็มีการลากสายมีอะไรอย่างเงี้ยแจ้งได้นะคะน้องทุ่งเนาะ
1: ครับผมเออหรือว่า
0: แจ้งมาหน่อย
1: เอ๊ะทำไมสัญญาณมันหันไปทางประเทศนู้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะเออเสาสัญญาณผิดปกติหรืออะไรเงี้ยก็แจ้งเลยนะครับแจ้ง
0: จนได้เลยใช่ค่ะแจ้งเลยนะคะโทรฟรีนะคะ1200ประชาชนสามารถโทรแจ้งศูนย์คอลเซ็นเตอร์คสทช1200ได้เลยนะคะเพราะว่าบางทีเราอยู่ตามชายแดนเราเห็นนะมีการลากสายอะไรประมาณนี้นะคะก็สามารถที่จะโทรได้นะคะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็จะไปตรวจสอบเนี่ยล่าสุดก็คือไปตรวจ

0: เซตอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องไว้ทั้งหมดนะก็จริงๆก็ยังมีอยู่นะไอ้พวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนาะ
1: อืมครับครับ
0: นะคะก็ช่วยเป็นหูเป็นตาด้วยนะคะ
1: อืมครับผมนะฮะ
0: ค่ะ
1: พอบอกตัวนี้มันพวกนี้มันหลอกมันเนียนถึงขนาดแบบว่าใช้วิดีโอคอลมาหาเรานะโดยมีเทคโนโลยีตัวหนึ่งที่ไม่ใช่แค่แบบว่าปากขยับทำหน้าเหมือนแล้วปากขยับบ้างไม่ขยับบ้างนะฮะเดี๋ยวนี้เขาบอกว่าเนียนชนิดที่ว่าแบบสมมุติเป็นพี่สีวิดีโอคอลมาหาผมเนี่ยบางทีผมนี่มองไม่ออกนะตรวจสอบไม่ได้เขาบอกว่า
0: ตัวจริงใช่ไหมหน
1: ้
0: าน่ะใช่แต่ว่าปากก็ขยับ
1: หน้าเหมือนปากขยับเหมือนเลยด้วยนะเขาบอกว่าเหมือนมันปลอมหน้ามาต้องให้ทางปลายสายเนี่ยไหนลองหันซ้ายซิหันขวาซิพอถ้ามันหันซ้ายหันขวาบางทีเนี่ย AI มันจะจับใบหน้าเหมือนแบบหลุดใบหน้าไปอย่างเงี้ยมันก็จะเริ่มเฮ้ยมันมีรูปหน้าจริงแบบแวบเข้ามาแวบหนึ่งอันนี้คือวิธีที่เขาบอกว่าสมมติว่ามีญาติเราเงี้ยวิดีโอคอลมาแบบให้โอนเงินให้หน่อยอย่างเงี้ยก็อาจจะใช้วิธีแบบอ่ะไหนหันซ้ายสิหันขวาหันเสียฮะหันซ้าย2ทีหันขวา2ทีอะไรอย่างเงี้ยคือวิธีการแบบทดสอบเบื้องต้นไม่งั้นเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมันล้ำไปเยอะนะ
0: มันก้าวหน้ามากสามารถที่จะหลอก
1: ว่าเป็นคนคนนี้ได้อะหลอกว่าเป็นพ่อเราแม่เราพี่น้องเราเนาะอะไรอย่างเงี้ยลูกเราอย่างเงี้ยได้หมดอะ
0: ค่ะมันหลอกเก่งมากหลอกทั่วโลกจริงๆนะคะโดนกันหมดนะคนไทยนี่โดนเยอะที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาที่เรารายงานข่าวกันแบบโอ้โหเยอะจริงๆนะคะเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะปกป้องตัวเองได้นะคะมันจะมีมุกมาใหม่ๆเนาะมุกยอดฮิตของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็อ้างว่าโทรมาจากธนาคารบัญชีคนถูกอายัดต้องไปปลดล็อกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้ทันว่าใช่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะตอนนี้เนี่ยหนึ่งในกลุ่มมิจฉาชีพที่ยังคงคุกคามแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับคนที่หลงเชื่อตกเป็นเหยื่อนี่นะคะก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่แบบไม่ได้ค่อยติดตามข่าวสารนะอย่างช่วงหลังใช่ไหมว่านักศึกษาที่โดนเยอะนุ่งเพราะว่าน
1: ัก
0: ศ
1: ึ
0: กษาเขาคิดว่าเป็นคนรุ่นใหม่ไม่ได้สนใจข่าวสารบ้านเมืองโดนกันเยอะมันก็จะมีกลอุบายแบบใหม่ที่หลากหลายมาล่อลวงทำให้เห็นไหมอยู่ๆก็เอาอะไรไม่รู้มามัดมือมัดเท้าตัวเองนั่นคือแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันสั่งนะสั่งให้ไปเช่าโรงแรมก็ได้แล้วก็มัดมือมัดเท้าตัวเองแล้วก็วิดีโอคอลไปที่ญาติไปที่พ่อแม่โอ้โหไม่น่าเชื่อว่าทำกันได้ขนาดนี
1: ้คือไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นกลุ่มเด็กนักศึกษาที่แบบเนาะ
0: ที่โดน
1: ช่วงไม่น่าเชื่อว่าเขาจะไม่ทันอ่ะ
0: ไม่ทัน
1: รู้เท่าไม่ถึง
0: นักศึกษาโดนเยอะ
1: รู้เท่าไม่ทัน
0: จริงนี่ค่ะก็ฝากนะคะก็คือจะฝากทุกวันแหละเพราะว่าเราก็ต้องรู้เท่าทันกลโกงเหล่านี้จะได้ไม่เป็นเหยื่อ
1: ผมนะฮะ
0: ต้อง
1: ระวังนะนอกจากภัยในภัยไซเบอร์นะครับสังคมเดี๋ยวนี้ก็น่ากลัวนะพี่ภัยจากคนรอบข้างนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะฮะนี่ฮะเมื่อวานนี้มีคดีอาชญากรรมเกิดขึ้นคดีหนึ่งนะเป็นผู้เสียชีวิตเนี่ยอายุแค่33นะพี่นะครับอายุแค่33นะเขาบอกว่าผู้ชายคนนี้นะฮะเขาลำคาญอ่ะโดนหมาเห่าโดนหมาเห่านะฮะก็เลยเอาไม้เนี่ยนะครับไปไล่ตีหมานะฮะทีนี้เจ้าของเนี่ยไม่พอใจสิเจ้าของบอกเฮ้ยพี่ตีหมาทำไมเนี่ยแต่พี่ไม่พอใจพี่มาตีผมแทนดีกว่าอย่าไปตีหมาเลยอย่าไปลงกับหมาเลยปรากฏว่าผู้ชายคนที่โดนหมาเห่าเนี่ยนะฮะเลยเอาไม้เนี่ยตีเจ้าของหมาตายเลยนะฮะนะมันพูดอย่างนี้เองอยากท้าใช่ไหม

0: นี่เดี๋ยวนี้สังคมมันน่ากลัวนะบางทีคนเราก็แบบพูดด้วยอารมณ์ไปอะพี่ว่าแบบเฮ้ยพี่มาทำหมาผมทำไมถ้าพี่ตีหมาผมพี่ตีผมดีกว่าอ้าวได
1: ้
0: ตีจริงๆนะ

0: จะนะครับก็เสียชีวิตนะครับจากการสืบสวนนะครับคนก่อเหตุคือนายพัฒน์พิสุทธิ์นะครับโอ้คนนี้เป็นคนอยู่กับผู้ตายเป็นคนสุดท้ายตำรวจก็คุมตัวไปสอบสวนตอนแรกเนี่ยเขาให้การปฏิเสธก่อนนะนะเขาให้การปฏิเสธว่าเขาไม่ได้ทำเหมือนเขาไม่รู้เรื่องว่าคนมีคนมาตายได้ยังไงคนตายนี่ชื่อนายประสิทธิ์นะครับจนสุดท้ายก็ถูกเค้นถูกอะไรต่างๆนะครับจนในสุดก็ยอมรับว่าเป็นผู้ลงมือฆ่านะฮะเขาบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยเขาเมาครับเขายอมรับว่าเขาเมานะพอเขาเมาเนี่ยจู่ๆเนี่ยนะฮะผู้ตายเนี่ยนะครับกับสุนัขส่งเสียงเห่าเขาด้วยความรำคาญเขาเลยเอาไม้ตีสุนัขไปทีหนึ่งก็เลยทำให้ผู้ตายเนี่ยนะครับไม่พอใจมาว่าเขามาต่อว่าเขาด้วยความเมานะครับด้วยความเมาด้วยโมโหด้วยว่าเอาก็หมามันจะกัดอ่ะแล้วยังมาด่าเขาอีกแล้วพอผู้ตายท้าทายอ่ะว่าแบบว่าอย่าเก่งกับหมาดิแน่ที่มาเก่งกับผมดิมาตีผมดินั่นแหละเขาก็เลยเอาไม้แล้วก็เอาขวดเหล้าเลยนะฮะกระหน่ำตีผู้ตายจนเสียชีวิต
1: โอ้โห
0: ตอนนี้สางแล้วสำนึกผิดนั่งจ่อยสำนึกผิด
1: ไม่ทันแล้ว
0: ตอนทำผมเมาครับพอได้ยินใครท้าหน่อยแหมมือไม้มันอยากมีเรื่องดูสิไม่ตีหมาตีเจ้าของหมาแทนก็ได้ใช่ดูสิฮะอย่างนี้คนเราแล้วที่บอกนะมันจิตใจนี่นะครับยากที่จะรู้จริงๆนะว่าอารมณ์คนที่เดินสวนมาเนี่ยอารมณ์ไหนอะพี่หมายความว่าคนไทยนี่นะจิตใจดีใช่ไหมคนไทยนี่มีน้ำใจต่อกันเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นแล้วนะ
1: มันไม่ทนไงเธอเนี่ย
0: ไม่ทน
1: น
0: ี่
1: คือเรียกว่า
0: เมื่อวาน
1: ไม่ทนจริง
0: เมื่อวานเคสหนึ่งไรเดอร์ขี่มอไรเดอร์ส่งของเสร็จกำลังขี่กลับบ้านนะครับพี
1: ่
0: ร้องเพลงขี่รถไปร้องเพลงไปไปเจอกระบะที่จอดอยู่ข้างทางเขาบอกได้ยินเหมือนว่าไอ้นั่นด่าไอ้ไรเดอร์ด่าเขาอ่ะขี่กระบะไล่ตามไปกระทืบไรเดอร์คนไทยเขาเดี๋ยวนี้เหมาะก็เลยดูหน้าเห็นหน้าไม่รู้ใจนะไรเดอร์บอกไปแจ้งความเลยครับงงเลยว่าเอ๊ะผมขี่รถร้องเพลงอยู่ดีๆแต่อีกฝั่งหนึ่งหูหาเรื่องบอกไอ้นั่นได้ยินไอ้นั่นด่าได้ยินเสียงเพลงเป็นแบบคำด่าหนึ่งมันอะไรมันก็เกิดขึ้นได้นะในสังคม
1: ค่ะจริง
0: ครับ
1: ก็เมื่อวานที่ชลบุรีน้องเปืออันนี้ก็ทะเลาะกันอันนี้แม่ค้าส้มตำกับทอมบอยโอ้โหนักท่องเที่ยวก็เยอะประชาชนก็เพียบแตกตื่นนะคะมันเนื่องมาจากว่าน้องวันเป็นทอมบอยโดนมีดฟันเข้าที่ลำคอเลือดไหลอาบทั้งตัวลุงเธอบอกว่าเธอเนี่ยไปห้ามแม่ค้าส้มตำว่าอย่ามีปัญหากับแม่แต่แม่นี่ไม่ใช่แม่แท้ๆนะก็เป็นแม่ค้าที่อยู่ใกล้เคียงกันนั่นแหละแต่กลับผู้ก่อเหตุถูกผู้ก่อเหตุด่าหยาบคายว่ามึงอย่าเสือกไปไกลๆให้ลูกตะหลี่ก่อนจะโมโหมากเอามีดฟันใส่หมายถึงแม่ค้าส้มตำนะเขาโมโหด่าทอมแล้วก็ยังเอามีดมาฟันใส่หลายครั้งจนบาดเจ็บนะคะกู้ภัยก็เข้าไปช่วยเหลือนะเลือดอาบจริงๆนะส่งโรงพยาบาลแม่คะส้มตำบอกว่าอย่างนี้ทอมบอยคนนี้มาโวยวายหาว่าตัวเองไปมีปัญหากับแม่ค้าอาหารตามสั่งที่อยู่ร้านใกล้เคียงกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสองร้านนี้ทั้งร้านส้มตำและร้านตามสั่งไม่เคยมีปัญหาอะไรกันมาก่อนแต่ว่าทางฝั่งโน้นเอาน้ำแข็งมาปาใส่หน้าเธอก่อนแล้วก็มาทุบตู้ขายส้มตำเนื้อจนแตกคราวนี้ก็ทนไม่ไหวหยิบมีดที่ใช้สับมะละกอนั่นแหละค่ะฟันใส่ไปซึ่งก็ยอมรับว่าเป็นคนที่ด่าเขาก่อด่าจริงๆเพราะว่าทนไม่ไหวทั้งที่ก่อนหน้านี้เคยให้ข้าวให้น้ำกินแล้วไม่คิดว่าจะมาทำกันแบบนี้ส่วนแม่ค้าอาหารตามสั่งก็บอกว่า จริงๆน้องวันเนี่ยไม่ใช่ลูกแท้ๆ

0: แท้เพียงแต่ว่าชอบมาเรียกตัวเองว่าแม่เท่านั้นก่อนเกิดเหตุก็เดินมาสั่งข้าวปกติแล้วจู่ๆก็ไปวายๆกับแม่ค้าส้มตำโดยอ้างว่าสาเหตุแม่ค้าส้มตำทะเลาะกับแม่ค้าอาหารตามสั่งซึ่งก็ไม่จริงเอาแม่ค้าร้านตามสั่งก็ไม่ได้เข้าข้างกับคนนี้นะที่ไปเรียกว่าแม่เนี่ยเนาะแล้วชาวบ้านอยู่บริเวณนี้ก็ให้ข้อมูลว่าคนที่บาดเจ็บเนี่ยเวลาเมานะทอมบอยเนี่ยไม่รู้เป็นอะไรจะมาชอบโวยวายหาเรื่องคนอื่นไปทั่วแล้วไม่คาดคิดว่าครั้งนี้มันจะบานปลายโดนฟันเข้าที่ลำคอนะฮะบาดเจ็บอ่ะโอ้โหเออแล้วเวลาเมาก็จะเป็นอย่างเงี้ยเขาบอกไม่รู้คืออะไรเมาอะไรอ่ะ
1: โอ้โห
0: เมาแล้วอาละวาดมาทุกตู้ส้มตำเนี่ยฮะ
1: ครับ
0: โอ้โหนี่โดนแบบดีนะไม่แบบจุดสำคัญนะบาดเจ็บแต่ว่าไม่สาหัสนะคะโอ้โหแม่ค้าก็นะมีดกำลังคมๆนะเฉาะมะละกออยู
1: ่โอ้โหครับ
0: วาดเสียววาดเสียวจริงเน
1: า
0: ะค่ะ
1: โอ้โหคนเรานี่ไว้ใจกันลำบากแล้วเดี๋ยวนี้นะครับ
0: เห็นหน้ากันอยู่ทุกวันก็ไม่ไม่เรียกอะไรฮะไม่ถูกใจไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆก็เดินหนีก็ได้นะ
1: ครับ
0: อย่าไปอาละวาดอย่าไปอะไร
1: นะ
0: ค่ะมันอันตรายมาก
1: จากผู้ใหญ่ทะเลาะกันมาดูเรื่องของเด็กบ้างนะครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะมีพ่อแม่คู่หนึ่งนะฮะอันนี้ที่อุดรนะครับอุดรธานีนะแม่เนี่ยอายุ29พ่อเนี่ยอายุ27ก็ยังเป็นพ่อแม่วัยรุ่นมือใหม่นะครับมีลูกนะฮะมีลูก2ขวบ4เดือนก็มาร้องสื่อนะครับว่าลูกสาวเนี่ยนะลูกสาว2ขวบ4เดือนเนี่ยไปเรียนเนสเซอรี่แล้วเรียนเตรียมอนุบาลแล้วโอ้แต่จังหวัดเขาก็ส่งลูกเร็วนะบางทีคนต้องทำมาหากินนะพี่นะยังไม่3ขวบก็ยังไม่เข้าอนุบาลแต่ส่งไปเตรียมอนุบาลปรากฏว่ามาร้องสื่อเลยนะครับบอกว่าลูกอ่ะ2ขวบ4เดือนอ่ะส่งไปเตรียมอนุบาลน่ะโดนเพื่อนร่วมชั้นเด็กอายุ2ปี10เดือนเป็นเด็กผู้ชายนะที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอยู่ที่อบต.เนี่ยนะฮะโดนเด็กผู้ชายคนนี้กัดมือกัดแขนกัดหน้าเป็นแผลเวอะเลยนะฮะแล้วไม่ได้ครั้งเดียวนะคือตอนแรกเนี่ยครั้งแรกเนี่ยกลับมาบ้านเนี่ยเห็นที่รอยที่มืออ่ะคิดว่าเด็กเล่นกันอีกวันนึงเฮ้ยมีรอยที่แขนอีกละก็เริ่มแจ้งคุณครูนะครับคุณครูก็ไปคอยดูปรากฏครั้งที่สามนี่กลับมาโดนกัดที่ใบหน้าอีกละป้วงเลยนะฮะทีนี้แม่ไม่ทนละพอสามครั้งเนี่ยแม่บุกไปที่ศูนย์เด็กเล็กเลยนะครับเป็นศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.นาสะอาดอำเภอสร้างคอมนะครับจังหวัดอุดรธานีแม่บอกว่ามีวงจรปิดไหมคะปู่ตกลงเด็กเนี่ยมันจะกัดได้ทุกวันทุกวี่ทุกวันอย่างนี้เหรอเด็กเขากัดจริงๆเหรอนะครับโอ้ทีนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ละนะครับทีนี้ทางโรงเรียนเนี่ยนะฮะก็เชิญนายกอบต.มาเลยนะครับเชิญนายกอบต.เชิญปลัดอบต.นะครับเชิญผู้สื่อข่าวมาที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเลยนะฮะเขาก็พาดูแหละว่าที่โรงเรียนเนี่ยมีการดูแลยังไงมีครูทั้งหมด4คนมีเด็กนักเรียน31คนโอ้ครู4เด็ก31ดูหมดไหมพี่ครู4คนเด็ก31คนก็ได้นะก็เหมือนห้องหนึ่งนะ31คนก็มีครูต้อง4คนนะครับพร้อมกับเชิญผู้ปกครองนะครับของน้อง2ขวบ10เดือนที่ชอบกัดอะมาด้วยนะครับ ผู้ปกครองของน้องที่ก่อเหตุเนี่ยยอมรับผิดทุกอย่างเลยนะฮะยอมรับผิดนะครับพ่อกับแม่น้องบอกว่าที่เขากัดอ่ะคือเด็กเขาไม่รู้ว่าการแสดงออกเป็นยังไงจริงๆเขาอยากเล่นด้วยนะจริงๆเขาชอบเพื่อนคนนี้นะแต่วิธีการของเขายังไม่รู้ว่าต้องการเข้าไปเล่นเนี่ยการจัดนี่คือแบบไม่ได้นะเล่นมันเล่นแรงเกินหรืออะไรแบบเนี้ยนะโอ้โหพ่อแม่อีกฝั่งฟังแล้วก็แบบโอ้โหมันอยากมาเล่นกับลูกเราเลยอะไรทีนี้ก็เลยต้องให้คุณครูเนี่ยช่วยดูคือมันเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาแล้วนะครับคือทางผู้บริหารอบต.ก็บอกว่าก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะที่เป็นแบบนี้เนี่ยนะครับก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์นี้กับลูกหลานใครทุกคนเนี่ยก็ตั้งใจที่จะเอามาฝากที่ศูนย์เนี่ยคุณครูก็รักเหมือนลูกครูก็เหมือนเป็นพ่อเป็นแม่เช่นกันเด็กเจ็บครูก็เจ็บไปด้วยนะครับหลังจากนี้จะติดกล้องวงจรปิดเพิ่มนะฮะบริเวณสนามเด็กเล่นซึ่งเป็นมุมอับเนี่ยเดี๋ยวจะติดอีก 3-6 ตัวทีนี้เวลามันเกิดเหตุอะไรจะได้ไม่ต้องมาถกเถียงกันใช้หลักฐานจากกล้องตัดสินเงินไปเลยนะครับนะจากนั้นเนี่ยเอาเด็กมาถามนะเอาเด็กคนที่ชอบกัดเนี่ยมาถามว่าหนูก็กัดเพื่อนทำไมเด็กบอกว่าเงี้ยผมรักครับผมอยากแสดงออกด้วยความรักครับ
0: นี่คือก็ตอบใส่ชื่ออย่างนี้เลยเหรอ
1: เขาบอกว่าการกัดเป็นการแสดงความรัก
0: โอ
1: ้
0: โห
1: เอาเป็นพ่อแม่เราฟังเราก็ใจอ่อนเนาะแต่ว่าก็คืออยากจะที่เห็นพ่อแม่เขาบอกที่ว่าที่มาวันนี้เนี่ยแล้วก็จริงก็ไม่ได้จะมาเอาเรื่องอะไรแต่ว่าก็อยากจะแบบให้พ่อแม่ทางฝั่งหนูเนี่ยรับรู้ด้วยแล้วก็เหมือนกับไปอบรมลูกด้วยนะครับว่านะอย่าเล่นรุนแรงกับเพื่อนแบบนี้เพราะมันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวอ่ะเดี๋ยวมันจะมีครั้งที่4ครั้งที่5ครั้งที่6หรือเปล่า
0: ค่ะ
1: ครับ
0: โอ้โหสุดยอดเลย
1: เรื่องอะไรถึงตำรวจเหมือนกันนะนี่ฮะ
0: นั่นสิ
1: เพราะว่าบ้านนู้นเนี่ยเขาก็ไปแจ้งความไว้เลยนะเพราะว่าเขากลัวก็จะเกิดเหตุไม่ดีกับลูกเขาอ่ะคืออย่างน้อยถ้ากัดพอเล่นกันจริงๆเนี่ยจะได้รู้นะครับตำรวจก็เลยให้พ่อแม่ไก่เกี่ยกันว่าจะเอายังไงทางบ้านนู้นก็เลยบอกว่าโอเคงั้นยังให้โอกาสอยู่นะครับแต่อย่าให้มีครั้งต่อไปอีก
0: โอ้โห
1: สุดยอดเป็นเรื่องใหญ่แล้วเด็กกัดเด็กเล่นกันแต่เล่นแรง
0: ค่ะ
1: โอ้ครับเรื่องไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเรื่องของเด็กกลายเป็นเรื่องของผู้ใหญ่ไปแล้วนะครับ
0: ใช่ค่ะเออผู้ใหญ่ก็มาทะเลาะกันเนาะอย่างเงี้ยก็แสดงว่าตอนอยู่โรงเรียนคุณครูก็ต้องใกล้ชิดเด็กคนเนี้ยมากกว่าคนอื่นได้ไหม
1: ใช่ก็ต้องใช่แล้วนี่ก็ต้องคอยจับตาดูแล้วแล้วคอยบอกคอยสอน
0: ใช่ไหมคอยดูเขาเป็นพิเศษอ่ะเพราะว่าเขาอาจจะไม่เหมือนเพื่อนคนอื่นอะไรอย่างนี้เนาะ
1: ครับคือคุณแม่ของน้องที่ชอบกัดเนี่ยนะฮะน้อง2 ขวบ 10 เดือนเนี่ยแม่ปกติอยู่บ้านนะน้องไม่มีพฤติกรรมแบบนี้เลยไม่เคยกัดพี่ไม่เคยกัดน้องเลยพอไปถามลูกนะครับว่าแล้วหนูไปกัดเพื่อนทำไมเนี่ยแหละเขาก็บอกว่าเขาชอบอ่ะเขาชอบเพื่อนคนนี้แต่เขาไม่รู้จะแสดงออกยังไง
0: ก็เลยกัด
1: แม่ก็บอกแม่ก็เลยสอนไปแล้วว่าอย่าไปกัดห้ามกัดเพื่อนนะ
0: ต้องมีวิธีอ่ะที่จะบอกเขาเนาะเพราะนั้นไม่ใช่เป็นการแบบชื่นชมหรือว่าอะไรเหมือนทำร้ายนั่นแหละต้องบอกเขา
1: เนี่ยมันเป็นการเป็นเรื่อง
0: บอกเพื่อนแต่ต้อง
1: บอกว่าตอนนี้พอไปไก่เกลี่ยไปเจรจากับบ้านนู้นเนี่ยนะฮะบ้านนู้นเขาก็ไม่รับการเยียวยาไม่ต้องการเงินไม่ต้องการอะไรเลยแต่เขาพูดมาประโยคนึงแม่ก็กลัวเหมือนกันเขาบอกว่าทีเนี้ยถ้าทำร้ายลูกแม่อีกเนี่ยแม่จะเป็นคนมาทำร้ายหนูแทนแล้วนะบ้านนู้นก็เหมือนกับว่าตาต่อตาแล้วว่าเหมือนกับทำลูกฉันหลายครั้งแล้วทีนี้ถ้าลูกฉันเจ็บเธอต้องเจ็บด้วย

0: โอ้โหเนี่ยคนเป็นแม่ก็เลยจิตตกว่าแบบก็ไม่รู้ว่าลูกเนี่ยก็บอกทุกอย่างไปแล้วอย่าไปแกล้งเพื่อนนะไม่รู้ว่าเขาจะเล่นแรงอย่างนี้หรือเปล่า
1: ก็นั่นแหละเวลาอยู่โรงเรียนนะให้คุณครูต้องจับตาเป็นพิเศษเด็กคนนี
0: ้โอ้ครับ
1: เนาะต้องจับตาเขาไม่งั้นแบบก็จะเป็นอย่างนี้แล้วเด็กก็จะกลัวใช่ไหม
0: ใช่
1: กลัวไปเลย
0: ใช
1: ่ค่ะ
0: ส่วนเผลอลืมอ่ะลืมที่แม่บอกเพราะเพิ่งสองขวบหรือไม่สามขวบเลยบางทีเป็นเผลอไปกัดที่ทีนี้โอ้โหผมไม่อยากจะคิดแต่พ่อเขาคงจะมาเอาเรื่องแบบว่ามากัดลูกสาวเขาอีกเนี่ยเดี๋ยวจะกลายเป็นผู้ใหญ่ตีเด็กแทนแล้วเนี่ยกลัวอย่างนั้นนะพี่
1: ใช่หรือไม่ผู้ใหญ่ตีผู้ใหญ่นั่นแหละถ้าไม่มีการแบบเฝ้าระวังป้องกันให้ดีนะหรือเรื่องจะบานปลายนะอีกคิดว่าเป็นเรื่องเด็กที่โรงเรียนนะพ่อแม่นี่นะโอ้ยเกือบทุกเรียกว่าเกือบทุกรายที่ลูกเรียนที่หลานเรียนมาทุกโรงเรียนมีปัญหาเรื่องเนี้ยคือบางทีเรื่องนิดหน่อยนะไม่อย่างโรงเรียนหลานในกลุ่มไลน์นะก็เดี๋ยวจะมีพ่อแม่มาบอกเนี่ยวันนี้ลูกชายไม่รู้เพื่อนคนไหนเอาเมจิกมาเขียนที่รองเท้าพละเนาะมันก็ทำให้เพื่อนนิดหน่อยแต่ก็เขียนลายมือสวยนะอูแม่ก็ไม่ยอมจริงอ่ะแม่ก็โวยอย่างเงี้ยจนเดือดร้อนคุณครูก็ต้องไปตามหาคุณครูก็บอกว่ามันจับมือใครดมไม่ได้จริงๆรู้จะต้องทำยังไง
0: ใช่จะมีนะคือแบบเห็นเด็กบางคนก็ถูกลงโทษด้วยการย้ายห้องเลย
1: ใช่
0: มีย้ายห้องมาไปเลย
1: เป็นปัญหาสารพัดเลยนะเด็กอ่ะ
0: ชอบรังแกเพื่อนก็ย้ายมาอยู่ห้องใหม่เอาห้องใหม่ก็บอกอ้าวทำไมเด็กคนนี้มาอยู่ห้องนี้ล่ะเราแล้วเขาจะเปลี่ยนพฤติกรรมได้ไหมเนี่ยไอห้องใหม่ก็กลัวเหมือนกันโดนนะมีเด็กย้ายมาเนี่ยก็กลัวจะมาแบบมาใช้ความรุนแรงต่ออะไรอย่างเงี้ยมันก
1: ็ค่ะ
0: พูดยากเรื่องนี้
1: พูดยากจริงใช่ไม่รู้จะต้องทำยังไงค่ะ
0: ครับ
1: เราพักกัน
0: ครับผม
1: ครู่หนึ่งนะคะอย่าหัวร้อนเนาะตอนนี้หลายคนก็ออกจากบ้านแล้วเนี่ยทุกวันเลยมีเรื่องของขับรถเฉี่ยวกันชนกันนิดๆหน่อยๆตกกันเห็นไหมเมื่อวานนี้ก็มีคลิปมีอะไรนี่เนาะเยอะมากเนาะกระบะกับไรเดอร์คนขับรถเมย์กับแท็กซี่อะไรอย่างเงี้ยนะคะ
0: ใช่
1: มีตลอด
0: ค่ะใจเย็นๆกันนะตอนที่คลิปเดียวกันนะพี่เมื่อวานเห็นคนขับรถบัสอะต่ออีกกันก็มีเดี๋ยวกลับมาเล่าให้เรื่องนี้ฟังนะคนขับรถบัสรถทัวร์นะฮะโอ้โหครับผม
1: ค่ะโอเค
0: ครับ
1: ขอบคุณมากค่ะ

0: ชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: บีโอแคลมีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: บีโอแคลเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อให้ถัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาให้ยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3-in-1 ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ยไหมแค่ลุกก็
1: โอ
0: ้ยแค่นั่งก็
1: โอ้
0: ยรถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: Why Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ามากกว่าคุ้มค่ากว่ายามาฮ่ารับประกันนานถึง5 ปี

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: นับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยไปปะ

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
5: ยามา

0: มาแล้วในชั่วโมงที่2 6นาฬิกา14นาทีเช้าวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมนะคะทางวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95ยังไม่อยากมีแฟนครับผมทักทายพี่ๆทุกท่านนะคะนี่ส่งSMS ไม่ใช่ SMS เป็นคอมเมนต์เข้ามานะคะสำหรับหลายๆท่านเช้านี้จังหวัดแพร่25องศาค่ะคุณทัชชัยที่เขื่อนในฝนตกทั้งคืนอย่างที่บอกนะคะจริงๆวันนี้มีฝนในหลายพื้นที่นะคะที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการแจ้งเตือนสักหน่อยละกันนะเพราะว่ามันเป็นช่วงมรสุมทั่วทุกภาคเลยนะคะกรุงเทพปริมณฑลก็ไม่รอดนะคะสำหรับวันนี้จะมีฝนตกในช่วงเนี่ยนะกรุงเทพนี่คือบ่ายและค่ำใช่หรือไม่โอ้ 60% นะคะวันนี้ไม่ได้บอกว่าช่วงเวลาไหนวันนี้จะมีฝนตกในกรุงเทพและปริมณฑลร้อยละ60ของพื้นที่นะคะแล้วก็จะหนักบางแห่งด้วยส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกนั้น 30% ฝั่งตะวันตก40% ของพื้นที่นะคะตะวันออกเท่ากับกรุงเทพเลยค่ะ 60% ก็จะหนักอยู่แถวนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดนะคะส่วนภาคกลางก็ไม่น้อยค่ะ 60% เหมือนกันนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีอยุธยากาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีอีสาน 60% นะคะแล้วก็จะหนักบางแห่งด้วยนะอุดรบึงกาฬสกลนครนครพนมขอนแก่นสารคามมุกดาหารอำนาจเจริญแล้วก็อุบลราชธานีหนักสุดวันนี้คือภาคเหนือค่ะ70ของพื้นที่เลยนะคะแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แพร่น่านอุตรดิตตากสุโขทัยพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์ค่ะวันนี้ก็ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมเพราะว่าอะไรล่ะเนี่ยหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกแนวโน้มจะแรงขึ้นเป็นพายุนะคะdepression ค่ะจะเป็น depression ในวันพรุ่งนี้ก็อาจจะขมุกขมัวหน่อยเนาะสำหรับในช่วงวันนี้นะคะแล้วก็วันนี้น้ำมันขึ้นราคาใช่น้ำมันนะวันนี้น้ำมัน90บาทไม่ใช่90สตางค์วันนี้ชิน้ำมันขึ้นราคา90สตางค์นะคะเติมก็ไม่ทันแล้วเนาะเอาวะขึ้นก็ขึ้นเบนซินแก๊สโซฮอดีเซลทุกชนิดนะคะตั้งแต่ตีห้าแล้วนะก็เบนซินอันนี้ราคากรุงเทพนะคะแก๊สโซฮออยู่ที่36บาท69สตางค์แก๊สโซฮอ91 36บาท32สตางค์เบนซินธรรมดาก็48บาท45บาท68สตางค์นะคะพรีเมียมก็แพงเกือบ50นะส่วนกลุ่มดีเซลนะคะ36บาท69สตางค์อันนี้ D7 นะถ้าเป็น D20 ก็31บาท69สตางค์นะคะขึ้นกันทั่วหน้า90สตางค์ทุกประเภทละกันเชิญตามนี้เนาะจากเมื่อวานค่ะมาดูข่าวบันเทิงทำเอาแฟนๆเป็นห่วงไม่น้อยเมื่อนางเอกสาวมิ้นท์ณัฐวรามาแชร์เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดผ่าน TikTok เธอก็รีบไปโรงพยาบาลตั้งแต่เช้าเพราะจู่ๆเนี่ยนิ้วนางข้างซ้ายที่สวมแหวนอยู่โอ้โหแหวนเพชรสองเม็ดโตๆเลยค่ะก็สองวงเหรอเนาะมันบวมจนแหวนที่สวมอยู่เนี่ยถอดไม่ออกมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ก็เป็นไปแล้วนะคะเธอบอกว่าอย่างนี้จู่ๆนิ้วนางก็บวมมากขึ้นเรื่อยๆบวมเรื่อยๆจนแหวนทั้งสองวงนะคะมันรัดแน่นพยายามจะหาวิธีถอดด้วยตัวเองก็ไม่สำเร็จสุดท้ายต้องไปหาหมอ ทีมแพทย์จำเป็นต้องตัดแหวนทั้งสองวงนะไม่ใช่ตัดนิ้วโอ้ดูสิเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการบวมรุนแรงขึ้นมากกว่าเดิมนะคะมันเกิดอะไรขึ้นไม่น่าเชื่อเนอะดูสิหมอต้องตัดแหวนน่ะก็ไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับอาการป่วยอะไรไหมนะอันนี้ข่าวก็ไม่ได้บอกมาแต่ว่าเธอบอกว่าก็ตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรก็คิดว่าแหวนมันถอดไม่ออกแต่อยู่ๆอุ้ยดาราเนาะคืออะไรก็จะเล็กนิ้วก็เล็กนิดเดียวนะคะอันนี้มาเทียบกันนิ้วตัวเองนิ้วนางเอกอะเนาะทั้งนิ้วทั้งหน้าเลยเนี่ยคือนางเอกอะเขาแบบฉบับก็ต้องเล็กหน้าเล็กนิ้วเล็กผอมสวยอันนี้นิ้วเล็กมากแต่ว่าจู่ๆนิ้วนางข้างซ้ายที่สวมแหวนเพชรอยู่นี่นะคะมันบวมฉึ่งขึ้นมาเลยค่ะจนสุดท้ายต้องตัดแหวนทั้งสองวงออกจากนิ้วแต่ว่าในเนื้อข่าวนี้เขาไม่บอกน้องว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณมิ้นท์ณัฐวราตัดแหวนเพชรอ่ะคิดดูโอ้ก็ไม่เป็นไรนะรักษานิ้วไว้ก่อนนะคะมันบวมมากนะคะเห็นไหมนางเอกนิ้วบวมก็ต้องออกข่าวกันหน่อยใช่ไหม
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใครครับพี่ใครนิ้วบวมฮะ
0: มิ้นตัดแหวนเพชรออกสองวงเลย
1: โอ
0: ้นิ้วบวมนะคะเรื่องใหญ่เนี่ยคิดดูต้องไปหาหมอน่ะ
1: คุณเราถ้าใส่แหวนนานๆนี้ใช่ไหมพี่ไหม
0: ฮะ
1: ใส่แบบใส่แหวนไว้นานๆนี้ใช่ไหมแล้วเรา
0: เขาบอกว่าเขาต้องไปหาสาเหตุว่าอยู่ทำไมมันบวมเฉพาะนิ้วนางข้างซ้ายที่ใส่แหวนเพชรนั่นอะบวมจนแหวนเอาไม่ออกอะ
1: โอ้
0: บวมนิ้วเดียว
1: ครับ
0: บวมนิ้วเดียวนั่นแหละครับแต่ก็ปลอดภัยละไม่มีปัญหาแต่ว่าเดี๋ยวก็ต้องไปตรวจกันละเอียดว่าก็ต้องตรวจเลือดนะว่าอาการบวมในร่างกายเนี่ยทำไมมันบวมเป็นตรงนิ้วเพราะอะไรยังไงหรือนะหมอก็ต้องตรวจอยู่แล้วเนาะระดับ
1: ใช่ครับ
0: อีกเนาะค่ะ
1: ส่ว
0: นข่าวบันเทิงอื่นๆเมื่อวานนี้ก็เป็นดราม่านะสำหรับคุณก็ยังเป็นนี่อยู่นะคุณสกิตสีพรมเศษสรุปแล้วเขาไม่ได้เป็นเจ้าของร้านไอติมนะใช่ไหม
1: เขาก็ว่าอย่างนั้นนะพี่แต่ไม่รู้ดิเขาเรียกหรือเปล่าพี่ดูแลยังไงก็เจ้าของนะ
0: คือเขาบอกเขาไม่ได้เป็นเจ้าของเขาบอกว่าเขาก็มาช่วยดูแลร้านแต่ว่าดูเหมือนเป็นเจ้าของไงทำทุกอย่างหมดเลยแล้วเมื่อวานนี้ที่เป็นดราม่าก็คือว่าเขาเนี่ยเปิดให้นักข่าวก็ไปสะดวนเลยเนาะเขาก็สาธิตวิธีการกินไอติมให้กับนักข่าวปรากฏว่าจังหวะที่เขาใช้คำว่าเลียนั่นแหละนะเขาเลียไอติมอ่ะเหมือนเรากินไอติมแล้วก็เลียไอติมปรากฏว่าตรงที่เขาเลียเนี่ยเขาไปตักให้คุณแจ็คกะลีนนักข่าวบันเทิงไทยรัฐกินต่อ
1: โอ้เห็นด้วยดราม่าอยู่อันตราสมูท
0: คือเขาอ่ะคือกินเลียปุ๊บแผลบๆเลยทีนี้เขาก็เอาช้อนมาตักช้อนอันเดิมนี่แหละมาตักป้อนให้กับคุณแจ็คกะลีนกินต่อชาวเน็ตก็ติดใจว่าเอ้าไม่รักษาสุขภาพเหรอไม่ดูแลสุขอนามัยเหรออะไรอย่างนี้นั่นแหละเขาบอกว่าทำไมเอาช้อนอันเดิมไปตักและป้อนนะคะแบบนั้นกระดูกวิภาควิจารณ์คุณกิจบอกว่าผมกับแจ็คกะลีนเนี่ยรู้จักกันมานานเมื่อถูกนิกกี้ถามว่าเป็นเพราะลืมตัวหรือเปล่าจะบอกว่าไม่ได้ลืมอธิบายว่าตอนนั้นน่ะเจลาโต้มันเริ่มเยิ้มก็เลยกินไอ้ส่วนที่ละลายไปแล้วก็ตักป้อนให้กับแจ็คเกอรีนคำอธิบายก็ยังไม่เคลียร์นะว่าทำไมต้องทำไมเอาช้อนที่สัมผัสปากตัวเองแล้วมาให้กับผู้อื่นอีกมันไม่เหมาะสมหรือเปล่าพอพิษเผยแพร่ไปนะก็
1: เพราะว่า
0: ก็บอกว่าก็สนิทกัน
1: ผมเห็นนะแก แกเอาลิ้นเลียไอติมเลยนะแล้วค่อยเอาช้อนมาตักหลังจากนั้นเอาช้อนมาตักแถวๆนั้นให้เอาหมูน้อยป้อนคนอื่นอ่ะ
0: ก็เอาจริงๆก็นั่นแหละจะกินน้ำลายนั่นแหละเนาะใช่ไหม
1: ใช
0: ่ต้องกินน้ำลายนั่นแหละแต่ว่ามันสัมผัสแล้วไงก็บอกมันเหมาะสมหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะคะ
1: ถ้าคนเป็นแฟนกันไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมล่ะถ้าคนเป็นแฟนกันฉันคำเธอคำเธอคำฉันคำกินในติมช่วยเดียวกันเออ
0: ใช่
1: นะฮะแต่ว่าถ้าอย่างเงี้ยคุณ
0: ยังไม่มีข้อมูลว่าคุณแจ็คกาลีนเนี่ยแกจะรู้สึกยังไงอะไรหรือเปล่าใช่ไหมแต่ว่าคนที่วิจารณ์เนี่ยเป็นชาวเน็ตนะก็มาจากมุมมองว่าก็มันดูไม่เหมาะไม่เหมาะไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคุณกิจแกก็บอกว่า

0: จักกันดีนะรู้จักกันมานานแล้วเหมือนประมาณว่าไม่เป็นไรมั้งสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ในมุมคุณกิจนะแต่ว่าในมุมคุณแจ็คกาลินยังไม่มีเคลื่อนไหวอะไร
1: ก็ในมุมแจ็คกาลินเขาลงเฟซไว้ที่เมื่อ14ชั่วโมงที่แล้ว
0: อ๋อค่ะ
1: เขาบอกเป็นข่าวมา 3-4 วันจริงๆแล้วกับคุณกฤตเนี่ยรู้จักกันมานานมากๆแล้วเกือบ10ปีเอาจริงๆนางชอบปั่นฮ่าๆพูดแซ่บแหละนะเรื่องกินช้อนเดียวกันเอาจริงไม่ติดเอาถือว่างั้นนะเอาจริงไม่ติดแต่ตอนที่กฤตเลียไอศกรีมแล้วค่อยตักให้ชิมจังหวะนั้นก็เว๋อๆอยู่มัวแต่ก้มหน้าอ่านคอมเมนต์เงยมาอีกทีเหมือนเขายื่นมาแล้วก็อ้ำแล้วอ่ะก็แต่ก็ยังแข็งแรงอยู่นะยังไม่มีอะไรผิดปกติถ้ามีจะรีบไปหาหมอนะคะ
0: ยังแข็งแรงอยู
1: ่ตาสมูทแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องยอมรับนะพี่เมื่อวานเนี่ยผมพอดีได้ไปเซ็นท่านพระนำเก้าตอนประมาณแล้วเกือบสองทุ่มนะประมาณสองทุ่มกว่าสองทุ่มนิดละนะคือจัดรายการติดข่าวเด่นเสร็จก็ไปอ่ะพี่ร้านไอติมเดลิควีนั้นแถวยาวเหยียดเลยอ่ะ
0: จริงมาเปิดมาทำไม
1: ก็ตอนนี้เดลิควีนเนี่ยเขาไปเอาคำของคุณกฤตมาว่าอันต้าสมูทเนี่ยเอามาเป็นเหมือนกับจ
0: ุ
1: ดขายว่าแบบของเขาว่าอันต้าสมูท
0: กระแส
1: มันทำให้อุตสาหกรรมไอศกรีมเนี่ยขับเคลื่อนได้ดีมากนะตอนนี้นะร้านที่ขายเจลาโต้ร้านอื่นๆนะก็ได้รับอานิสงส์ได้รับผลพลอยได้ไปด้วยนะ
0: มีเห็นเซเว่นเซ่นก็เคลื่อนไหว
1: เห็นไหมในพวกร้านขายไอติมนะ
0: เซเว่นเซ่นก็ใช่
1: ร้านเจลาโต้ที่แบบอยู่ในห้างที่แบบเราเคยเดินผ่านห้างนี้แต่เราเดินผ่านไอ้ร้านไอติมร้านนี้เราไม่เคยสังเกตเนี่ยตอนนี้คนก็เยอะมากแล้วนะราคาก็ไม่ได้ถูกหรอกเพียงแต่ว่าเขาอาจจะให้ปริมาณที่เยอะกว่าร้านของคุณกฤตไปก็เขาว่ากันไปค่าที่ค่าอะไรมันต่างกันเนาะนะแต่ว่ามันทำให้ตอนนี้ใครๆก็อยากกินไอติมอ่ะใครๆก็แต่ความรู้สึกบางคนก็อุ้ยฉันไม่ไปกินหรอกไอ้ร้านตะกิดอะไรเนี่ยเขาบอกว่ามันแพงมันแพงเขาก็อาจจะไปกินร้านอื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยก็มี
0: ก็กินธรรมดาก็ได้นะอย่างเงี้ยเดี๋ยวหน้าบ้านเนี่ยจะมาละสักประมาณ9 โมง
1: เนาะไอติม
0: แบบทุกคิโอผู้หญิงนี่ขนาดอยู่บ้านนอกต่างจังหวัดในซอยหมู่บ้านไกลๆเนาะมาทุกเจ้าเลยน้องแต่ว่ามันมีอยู่เจ้าหนึ่งไม่เคยทันเลยเขาบอกว่าเขาคุยกันนะชาวบ้านหัวอะไรรู้ไหมไม่ต้องเรียกหรอกนั่นเนี่ยคือสายสืบตำรวจนั่นน่ะไม่เคยทันเลยหัวไม่ต้องเรียกมันไม่มีไอติมอยู่จริงเขาว่านี้นะไอ้ดื้อดื้อดื้อเนี่ยไม่มีไอติมสายตัวสายสืบ
1: เราจังหวะเราเปิดประตูเดินออกไปเปิดรั้วไปแล้ว
0: ไปแล้วจริงเขาบอกว่าแล้วชาวบ้านบอกสายสืบไม่ต้องเรียกไม่มีไอติมเอารถมาขับเล่นเดี๋ยวจะไปดักสักวันนึงพี่สายสืบ
1: เขาไม่ได้เน้นขายเน้นขับไม่เน้นขายเน้นขับ
0: เน้นขับใช่
1: เน้นขับ
0: ไม่เน้นขับไม่เปลืองน้ำมันทำไมจะขับไม่เปลืองน้ำมันทำไมก็ไม่เข้าใจอยู่โอ้โหแล้ววันนึงจะได้สักถ้วยไหมนั่นน่ะ
1: แล้วแถวบ้านผมนะไอ้ตือดื้อดื้อใส่หูฟังอีกบางทีออกมาหน้ารถตะโกนเรียกทำไมมันไม่ได้ยินวะมันใส่หูฟังใจคอนะ
0: ถ้าคุณมาแถวมีนบุรีอะได้กินแน่นอนดื้อดื้อดืดเนี่ยขอโทษนะเหมือนจะเป็นคนอินเดียขายอันนี้หน้าชัดเจนเลยหน้าชัดไม่ใช่คนไทย
1: ใช่ไหมพวกบ้านขาย
0: หน้าอินเดียเลย
1: ใช่
0: ขาย
1: อันนั้น
0: เขาเต้นอันนั้นเนี่ยเขาตั้งใจขายอันนี้เขาขายเขาไม่ได้เน้นขับเน้นขาย
1: ครับมันก็เป็นผลดีนะการจุดกระแสแล้วอุตสาหกรรม
0: ทำให้วงการไอติม
1: ที่กิจเขานะที่กิจเขาจะคอยทำโซเชียลทำอะไรให้เป็นกระแสคือยิ่งด่าคนเขาอาจจะใช้การตลาดแบบนี้ก็ได้นะพี่ยิ่งโดนด่ายิ่งคนอยากลองเลยยิ่งไปลองเฮ้ยมันแพงจริงป่ะต้องไปกินเฮ้ยมันอร่อยอย่างที่เขาว่าจริงป่ะ
0: มันอร่อยจริงไหมก็ไปลอง
1: เฮ้ยมันละลายเร็วอย่างที่เขาว่าไหมเออ

0: ถ้ามันลบ7องศาจริงไหมติมเนี่ยพี่กิจเขาบอกเขารู้เลยนะเขา
1: ว่านี่7
0: เขาเนี่ยถ้าคุณมัวแต่รีวิวคุณมัวแต่ถ่ายรูปกันเนี่ยจากติมผมเนี่ยจากลบ8ลบ9เนี่ยมันจะเหลือลบ7องศา มันจะไม่อร่อย แล้วพอพูดอย่างนี้นะเมื่อวานที่บอกคุณนิกกี้อ่ะนิกกี้เขาไปลองกินนะพี่เขาลองไปลองกินสั่งบอกเขาเอาไอ้เครื่องวัดอุณหภูมิอ่ะลองเอาไปจิ้มดูนะจิ้มลงไปแล้ววัดดูนะเฮ้ยมันลบ7จริงนะกินนี่เขาก็ไม่ได้มั่วนะ
1: มันเป๊ะขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ด้านบนเนี่ยลบ7แล้วถ้าจิ้มลงไปข้างล่างเนี่ยมันก็เริ่มลบ 7.4 ลบ 7.5 มากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะไอ้ตรงที่ละลายลบ7จริงๆนะคือมันละลายไวเขาบอกว่าอย่าสั่งเป้าหมายของคุณกิจเขาบอกเขาอยากให้คนเนี่ยมากินแบบมากินบ่อยๆกินวันละแก้วพอออย่ากินอย่าสั่งเยอะให้กินวันละแก้วว
1: ันละแก้วพอ
0: แต่อยากให้มากินร้านเขาบ่อยๆเขาบอกอยากให้คนที่อยู่ชลบุรีนะขับรถมาทุกวันยิ่งดีเนี่ยคอนเทนต์เอเกย์เนี่ยไม่โดนคนว่าได้ไงใช่ไหมนะพี่แต่ว่ามันก
1: ็นั่นจริงๆนะอันนี้ก็เป็นจุดเด่นของแกนะแกไม่สนว่าสังคมอะไรจะยังไงจะไปแบบบุลลี่แกนะแกไม่สนเลยนะขายของ
0: ไม่สนก็ที่แกพูดอย่างนี้แกต้องรู้อยู่แล้วว่าคนต้องด่าใช่ไหมว่าผมไม่อยากให้คุณกินวันละแก้วแต่อยากให้มาทุกวันถ้ายิ่งคุณอยู่ชลบุรีคุณขับรถมาทุกวันเนี่ยผมจะดีใจมากในใจคนต้องคิดแหละว่าจะบ้าเหรอใครจะขับรถมากินไอติมได้ทุกวัน
1: พูดได้หน้าเหมือนไส้ทุกวันแต่ก็นั่นแหละไม่สนขายอย่างเดียวยิ่งยอดทะลุคิดว่านั้นผลประกอบการของเขาเนี่ยคงจะแบบโอ้โหเนาะ
0: ใช่ใช่ใช่
1: นะเพราะไม่แคร์ตรงนั้นด้วยนะคะ
0: โอ้
1: นะฮะส่วนคู่นี้ก็ไม่แคร์ไม่ต้องกินไอติมเลยค่ะหวานก้อยอรัชพรและทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์หลังจากที่เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยก็ลงภาพคู่ว่าอยู่ที่ร้านอ๋อนี่เป็นร้านอาหารญี่ปุ่นไม่ได้อยู่ร้านไอติมนะฮะไปอยู่ร้านอาหารญี่ปุ่นด้วยกันคราวนี้ชาวเน็ตก็แซวสิคะว่าโอ้โหบรรยากาศเป็นสีชมพูจังเลยนี่ก็บอกว่าสวีทมากชาวเน็ตซูมนิ้วนางข้างซ้ายของน้องก้อยนะคะเดี๋ยวไปดูซูมแล้วเจออะไรบ้างอ๋อไม่มีอะไร ซูมทำไม เขาแค่มากินอาหารช็อตต่อช็อตก็คือดูนิ้วนางข้างซ้ายมีแหวนอยู่วงหนึ่งค่ะแต่แล้วไม่รู้ว่าแหวนใครยังไง
0: อันนี้คุณก้อย
1: เป็นคนโพสต์เองมีแหวนค่ะอยู่นิ้วนางซ้ายของคุณก้อยอรัชพรนะคะมีแหวนก็ดูเหมือนคุณทิมจะเปิดตัวออกจากการเมืองอยู่เหมือนกันนะช่วงหลังเนาะ
0: ครับ
1: เจอนักข่าวก็แบบว่าสัมภาษณ์เบาๆซอฟๆไม่ได้แบบหนักๆเหมือนเมื่อก่อน
0: โอ้แต่ว่าถ้ากลับมาเมืองไทยทีก็เนาะมันก็เป็นช่วงเวลาที่แบบได้อยู่ด้วยกันนะพี่นะทางนี้ถ้าเขาบอกทางนี้ถ้าบางทีเคลียร์งานได้ 4-5 วันบางทีก็บินไปไปอเมริกาก็มีนะที่ผ่านมาคุณกวางก็บอกเคลียร์งานว่างแล้ว 4-5 วันก็ไปก็ไม่หา
1: ค่ะคุณทิมเนี่ยเขาประจำอยู่ที่อเมริกาเพราะว่าหนึ่งพาลูกไปเรียนที่นั่นแล้วก็เห็นบอกว่าทำงานด้วยใช่ไหม
0: ครับ
1: คุณทิมเนี่ยไปทำงานไปเหมือนไปเป็นอาจารย์เหรอหรือยังไงไม่ทราบพอจะมีข่าว
0: ไหมครับ
1: มันไปเป็นวิทยากรเป็นอาจารย์แบบ
0: ฟรีแลนซ์อะไรอย่างเงี้ยเขาเอาลูกสาวไปเรียนที่นู่นด้วยเลยพี
1: ่ใช่ใช่นี่คือจุดประสงค์หลักแล้วก
0: ็
1: พอช่วงลูกสาวเข้าโรงเรียนตัวเขาก็มีงานในมหาลัยหรืออะไรสักอย่างเนี่ยสถาบันอะไรอย่างเงี้ย
0: ครับครับ
1: ค่ะก็คือในช่วงที่พักเรื่องการเมือง
0: คร
1: ับค่ะคือไม่ว่าเรตติ้งอ่ะของ อย่างคุณพิมพ์เนี่ยก่อนหน้าที่เขาจะก่อนที่หน้าที่จะประกาศว่าเขาไม่มีใครเขาเป็นตัวนี้ก็คือเขาเป็นพ่อไม้เน
2: า
1: ะเป็นพ่อไม้เชื่อไหมว่าเรตติ้งเขาสูงมากนะสาวๆที่ชอบมากเลยนะ
0: แล้วตัวนี้พอประกาศมีแฟน
1: จริงแต่เขาบอกว่าเนี่ยมีการจัดเรตติ้งใหม่ว่าตอนนี้พอทิมพิธาประกาศว่ากำลังคบหาอยู่กับคุณก้อยอรัชพรนางเอกสาวนี่นะเรตติ้งตกลงมาครึ่งหนึ่งค่ะน้องดงมันก็เป็นไปได้นะ
0: มันก็เป็นธรรมดาคนเราพอมีเจ้าของแล้วคนก็มีก็ต้องตอบว่าโอ้ยงั้นไม่ชอบแล้วล่ะเขามีเจ้าของไปแล้วเพราะงั้นสมัยก่อนนะพี่พระเอกคู่พระคู่นางเขาถือห้ามพบกันห้ามมีข่าว
1: ใช่ไหมบางทีมีลูกแล้วยังไม่มีใครรู้เลยเนาะ
0: เออใช
1: ่สมัยก่อนนะเห็นไหมมีลูกก็สองสามคนแล้วเพิ่งรู้อ้าวเอาคู่นี้เป็นแฟนเป็นผัวเมียกันเหรออะไรอย่าง
0: น
1: ี้เมื่อสมัยก่อน
0: เพราะความรู้สึกคนพอคนเรารู้สึกว่าอ้าวถ้าเขามีคู่มีอะไรแล้วอย่างเงี้ยเราจะไม่เข้าไปเป็นมือเป็นส่วนเกินในชีวิตเขา
1: ทั้งที่ไม่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวอย่างเงี้ยเหรอ
0: ได้
1: เ
0: รา
1: เป็นไปได้
0: เราไม่ชอบแล้วเราจะไม่ยุ่งเราจะไม่เข้าไปเป็นมือที่สามของชีวิตเขา
1: ก็คือจะไม่เปิดเผยมีแฟนก็ไม่เปิดเผยค่ะก็น่าเห็นใจนะชีพดาราใช่ไหม
0: นี่อีกคนที่ได้เห็นใจก็นี่ฮะเมื่อกี้พูดถึงคุณนิกกี้นะก็เล่าให้ถึงช่วงที่บอลโลกเนี่ยเขาไปดูเขาไปทำถ่ายทำคอนเทนต์ไปดูบอลด้วยนะฮะ
1: คือ
0: เขาก็นิกกี้นี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ใส่เสื้อทีมไหนก็ทีมนั้นจะแพ้นะวันที่แข่งอ่ะแต่นิกกี้เนี่ยคือเข้าไปอยู่ในสนามแล้วใส่เสื้อเชียร์นะครับก็คุณนิกกี้เล่านะครับว่าไปเหมือนกับพาสาวหมวยนอกวงการคนนี้เนี่ยนะครับไปดูฟุตบอลด้วย
1: มีแฟนแล้ว
0: ไปที่อเมริกาด้วยมีแฟนแล้วนะครับก็เขาบอกว่านักข่าวถามนะบอลโลกช่วงที่ผ่านมาหวานไหมนะครับนิกกี้ก็หวานบ้างนะครับโอ้เขาไปตั้ง15วันนะ
1: อ
0: เมริกาเนี่ยนะครับไปดูบอลโลก15วันแล้วที่สำคัญคือเขาบอกว่าเขาเนี่ยพักโรงแรมเดียวกับที่นักฟุตบอลทีมชาติอังกฤษพักเลยนะครับเขาบอกก็พยายามที่จะไปตามหานะแต่ว่านะคือเขาบอกนะรู้เขารู้ว่านักบอลเนี่ยเขาต้องไปซาวน่าไปฟิตเนสตอนกลางคืนเขาก็เลยจะไปใช้บริการในส่วนนั้นบ้างนะปรากฏว่าเขาจะมีการ์ดกันไว้เลยฮะไม่ให้เข้า
1: ไม่ใกล้เลยอย่างนี
0: ้
1: หรอ
0: ไม่ให้ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นลูกค้าของโรงแรมนะแต่ในห้วงเวลาที่นักบอลลงมาแบบเล่นฟิตเนสกันอย่างเงี้ยตรงแรงเขาจะกันความเป็นส่วนตัวเขาจะไม่ให้เข้าเลยฮะพอบอกว่าไป15วันเนี่ยได้ดูบอลด้วยเนี่ยนักข่าวถามว่าหมดไปเท่าไหร่นิกกี้บอกเป็นล้านนะพี
1: ่อุ้ย
0: โอ
1: ้15วันล้าน
0: ตั๋วเครื่องบินบวกตั๋วฟุตบอล
1: โรงแรมค่ากินอยู
0: ่ตั๋วเครื่องบินนะฮะแล้วก็ค่าตั๋วฟุตบอลเนี่ยเขาก็บอกว่าโหโดนคือเขาต้องซื้อต่อจากคนอื่นเนี่ยมันก็เลยแพงตั๋วนี่ก็น่าจะมีหลักแสนนะพี่
1: คือเขาไม่ได้จองตั้งแต่แรก
0: ใช่ไม่ได้จองตั้งแต่แรกไปซื้อต่อนะครับก็เป็นสมัยทริปนี้เนี่ยเขายอมรับว่าหมดเป็นล้านแต่นิกกี้บอกไม่เป็นไร4ปีมีครั้งแถมได้โชว์ป๋าครับพาหญิงไปดูบอลโลกนี
1: ่
0: โชว์ป๋าโชว์ป๋านะครับ
1: รู้สึกว่าเป็นเหมือนสาวน้อยนะ
0: ครับผม
1: หรือว่าเขาตัดผมผู้หญิงอะนะนี่หมายถึงผู้หญิงคนนี้ตัดผมแบบสั้นๆหน้าเด็กๆอะ
0: วัยรุ่นนะ
1: วัยรุ่นเลยแหละใช
0: ่คุณนิกกี้ก็บอกว่าก็ไปก็น่ารักดีนะครับมีมุมที่ไม่เคยเห็นตอนอยู่เมืองไทยนะก็มีไปปั่นจักรยานในฟิตเนสไปได้ไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนี่นะครับก็น นี่ยนะบรรยากาศมันคงดีไปหมดนะไปเที่ยวนะ

0: ถามว่าเรียกว่าเป็นสาวคนสนิทได้ไหมนิกกี้ก็บอกได้ก็คุยอยู่คนเดียวตอนนี
1: ้
0: ไม่เขียนว่าเป็นแฟนหรอนักข่าวถามนะ
1: ค
0: ุณนิกกี้บอกก็มันก็ไปเที่ยวกันมันก็เขินสิแต่ก็เหมือนกับแบ่งรับแบ่งสู้แหละนะครับก็คงเป็นคนที่เขา
1: ก็เป็นดารานั่นแหละเขาชื่อน้องเล็ก
0: อ๋อเป็นดาราใช่พี่แม่เราก็บอกเขาเป็นดารา

0: สั้นเอกลักษณ
1: ์ครับผม
0: เดี๋ยวนะดูที่อายุเท่าไหร่เขาชื่อน้องเล็กอายุเท่าไหร่
1: เล็กวัสุ
0: เล็กวัสุเล็กวัสุอ๋อก็เป็นดาราเออหน้าเด็กมากค่ะสาวคนสนิท
1: ครับแสดงว่าตอนนี้อยู่ในช่วงคบหาดูใจกันอยู่คบคุยกันอยู่คุยกันอยู
0: ่ค่ะไปดูค่าตัวของศิลปินในช่วงบอลโลกกันนิดนึงนะคะ
1: ครับ
0: โอ้โหแต่ละคนนะเขาบอกว่าคือไม่เบาอ่ะค่าตัวคนที่ได้ไปคือเขาอันนี้ก็ต้องเขาต้องเชิญเนอะเนาะถึงจะได้ค่าตัว
1: ที่ไปแสดงเลยพี่วันที่ไปแสดงอย่าง
0: น
1: ี้หรอ
0: ใช่ของศิลปินดาราคนดังต่างๆนะคะอ้าวข่าวหายไปไหนเดี๋ยว มีแต่ข่าวพระมหาสมปองกำลังจะมีลูกภรรยาท้องอันนี้ก็ยินดีด้วยนะมหาสมปองยังไม่ได้จัดงานแต่งเลยอยู่ๆก็เปิดเผยไอ้นั่นแล้วอ่ะฟิล์มอ่ะว่ามีลูก
1: ใช่
0: โอ้
1: โชว์ฟิล์มมันก็ซาวเนาะ
0: ใช่
1: ทำไมจะเป็นพ่อพระมหาอดีตพระมหาสมปอง
0: ไม่น่าเชื่อเนาะจากอดีตพระมหาสมปองนะคะโอ้กำลังจะเป็นคุณพ่อเอามาดูนี่เลยค่ะรายได้มหาศาลของบรรดานักแสดงนักบอลคนดังนะคะก็บอกว่าเป็นเซเลบชื่อดังที่สร้างรายได้จากฟุตบอลโลกครั้งนี้นะคะเอาคนนี้ก่อนเดวิดเบ็คแฮมค่ะเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ยักษ์ใหญ่มีแมคโดนัลด์มีเดโป้มีแบงก์ออฟอเมริกามีอาดิดาสในรอบนี้เดวิดเบ็คแฮมเขาไม่ได้เตะแล้วก็จริงแต่ยังสามารถสร้างรายได้ให้กับตัวเองจากเทศกาลบนโลกไป608ล้านบาทก็คือ19ล้านปอนด์ค่ะลุง
1: โอ้โห600กว่าล้าน
0: ดูสิ600กว่าล้านไทยใช่
1: เป็นพวกพรีเซนเตอร์เป็นอะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: ใช่เป็นพรีเซนเตอร์แบรนด์ยักษ์ใหญ่ทั้งหมดเลยจากการโฆษณาและปรากฏตัวในช่วงบอลโลกนะคะได้มากที่สุดลูกชายคนโตนะคะบรุกลินก็รับทรัพย์ไปอีก1 ล้านปอนด์ก็32ล้านบาทจากการโฆษณาที่มีประเด็นดราม่าครอบครัวตัวเองนั่นแหละลูกชายเขาไม่ถูกกับพ่อแม่นะคนเนี้ยตัดขาดเลยตัดขาดแยกบ้านไปเรียบร้อยเลยนะสำหรับบุกลินแต่ก็อานิสงส์ก็คือยังสามารถรับงานอะไรเนี้ยได้อยู่นะคะส่วนฝั่งศิลปินฮอลลีวูดกับนักร้องชื่อดังนะคะชากีร่าที่ขึ้นโชว์ตอนปิดอ่ะได้ไปอันนี้ค่าตัวเขา15ล้านปอนด์นะคะคืนนั้นอ่ะ480ล้านบาท
1: มาร้องเพลงเหรอพี่
0: นั่นแหละปั๊บนึงขนาด15ล้านปอนด
1: ์โอ้โห
0: 480ล้านบาทนะคะแล้วก็ดัสตินบีเบอร์นะคะ12ล้านรองลงมาจากชาคิล่า
1: โอ้มาร้องคนเดียว
0: ลิซ่า
1: โอ้
0: ลิซ่าได้เท่าไหร่ไปโชว์แล้วก็มีมองค่ะ
1: ยังไม่จบ
0: เดี๋ยวกำลังจะเล่าลิซ่ารายได้ของลิซ่านะคะได้ไป9ล้านปอนด์ค่ะดู
1: โอ้ยครับผม
0: คูณไปเลย288ล้านบาทนะคะลิซ่าไปโชว์วันนั้นก็ได้ไป288ล้านแล้วก็มีคิมคาร์เดเชียนนะคะ8ล้านปอนด์น้องกอริซ่านะมาดอนน่าได้4ล้านปอนด์นะคะจากการร่วมแสดงโชว์แป๊บนึงอ่ะไอ้การพักครึ่งอ่ะนั่นแหละแล้วก็คนสุดท้ายคือซูซานบอยได้5แสนปอนด์ก็ประมาณ16ล้าน
1: โอ้โหคือนอกจากจะเป็นแบบคือได้ที่มาบอลโลกเนี่ยมันได้คนเห็นทั่วโลกนะทั้งโลกนะพี่นะ
0: ใช่ค่ะ
1: ได้เงินด้วยมหาศาลเลยนะ

0: ุดยอดเลย
1: แสดงว่าเขาเป็นศิลปินระดับโลกอะพี่ระดับโลกจริงๆอะพวกนี
0: ้เออต้องระดับโลกนั่นแหละพอถึงก็จะว่าจ้างไปนะนี่ค่ะแต่ว่ามีเมื่อวานมีดราม่านิดหน่อยนะอยู่ๆป้าลีน่าจังแกก็บอกว่าทำไมลิซ่าเนี่ยไปไหนก็ไว้แต่ผมม้าเธอจะตายแกบอกแกบอกว่าทำไมไม่เปลี่ยนทรงผมอะไรบ้างหรือวิจารณ์ว่าไว้แต่ผมม้าแล้วมีคนเข้าไปบอกว่าผมปลอมผมปลอมออกวิพากษ์วิจารณ์หลายประเด็นนะล่าสุดก็ไอ้ลูกทรงผมม้าเนี่ยบอกว่ามันดูซ้ำซากมันดูเชยทำไมเธอไม่เปลี่ยนสไตล์ใหม่ล่ะอะไรอย่างนี
1: ้
0: ค่ะทุกเรื่องมีคนบอกทุกเรื่องมีกีฬาอย่างอื่นไหม
1: กีฬาก็ยังครับพี่ช่วงนี้ก็ยังคือก็จะมีข่าวพวกการซื้อขายนักเตะอะไรแบบนี้มากกว่า
0: โอ้หลังจากจบนักเตะใหญ่อย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่หลังจากที่จบฟุตบอลโลกไปนะครับนะก็ยังไม่มีอะไรมากก็มีข่าวกระแสว่าญี่ปุ่นกับ6ประเทศในเอเชียของเราเนี่ยนะครับจะรวมตัวกันเพื่อเสนอตัวเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกในอีก20ปีข้างหน้าคือตอนนี้ครั้งหน้าเนาะ2030เนี่ยจะเป็นสเปนโปรตุเกสโมร็อกโกนะครับแล้วก็2034เนี่ยเขาบอกว่าจะเป็นซาอุดิอาระเบียแล้วครั้งต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าอาจจะวนกลับไปที่อเมริกาวนกลับมาที่อเมริกาอีกอเมริกาก็สนใจอยู่แต่ว่ามีข่าวนะครับว่าญี่ปุ่นนะฮะจะร่วมกับ2ชาติในเอเชียตะวันออกแล้วก็4ชาติในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับไม่รู้ว่าเราหรือเปล่านะแต่ข่าวนี้ไม่รู้ว่ารวมเราหรือเปล่านะข่าวลือเนี้ยนะครับนะก็ไม่แน่นะครับเขาบอกว่าญี่ปุ่นเกาหลีจีนนะครับแล้วก็ไทยอินโดมาเลสิงคโปร์จะรวมกันนะครับแล้วก็ยื่นเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในนามของทวีปเอเชียในอีก20ปีข้างหน้า
0: ค่ะ
1: 20
0: ปีเลยเหรอ
1: 2046
0: 2046โอ้โหนานมาก
1: เราอาจจะได้ไปบนโลกกันตอนนั้นน่ะอีก20ปีข้างหน้าเพราะว่าเป็นเจ้าภาพ
0: ต้องได้นะใครจะได้ไปบนโลกหรือเราจะไปก่อน
1: เขาบอกว่าไทยสิงคโปร์พวกนี้มีความพร้อมนะครับสิงคโปร์สนามเขาก็มีที่จุผู้ชมได้ 55,000 ราชมังเราก็ได้ประมาณ 70,000 นะครับนะก็เดี๋ยวรอดูว่าแนวคิดนี้มันจะเกิดขึ้นจริงไม่จริงนะอันนี้มันเป็นข่าวออกมาจากสมาคมฟุตบอลญี่ปุ่นนะครับว่ามีแนวคิดแบบนี้ครับจริงๆที่ญี่ปุ่นเขารวมแค่เกาหลีจีนเขาก็ได้แล้วนะเขายังมาแบ่งปันมาถึงอาเซียนเรานะ
0: จริง
1: ครับ
0: เนาะ
1: ต้องรอดูครับผม
0: รอดูกันต่อไปอ่ะปิดค่ะปิดแล้วค่ะเมื่อกี้ปิดไปแล้วปิดอีกรอบหนึ่งค่ะ

0: ผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
1: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
2: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
3: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยนะแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว
3: บนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
5: เวลากินของเผ็ดๆทีไรก็นึกถึงอาบุฟเฟ่ปิ้งย่างก็นึกถึงอาหรือกินอะไรดึกๆก็ยิ่งนึกถึงอา
6: อาที่ใครก็นึกถึงอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกจุกเสียดแน่นท้องเนื่องจากกรดไหลย้อนและอาหารไม่ย่อยออกฤทธิ์ภายใน5นาทีอาโมจินเยลทานง่ายคลายแสบร้อนกรดไหลย้อนนึกถึงอาโมจินเยลอาโมจินเยลฉลากม่วงฝาจากบริษัทมิลลิเมตรจำกัดอาชญากรใช้ยา

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สนับสนุนโดยใหม่เสี่ยงเพียวมียาอมสมุนไพรแล้วเจ็บคอไอคันคอเมื่อไหร่อมเลยยาอมสมุนไพรเสี่ยงเพียว
2: ข่าวฮอตเพลงฮิต
3: กลับมาช่วงสุดท้ายค่ะน้องเชิญนะคะ
4: ครับผมนะฮะก็ขอบคุณสปอนเซอร์ย้อนสักนิดนึงนะครับขอขอบคุณนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆเพื่อคนไทยมาตลอดนะครับตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-11 นะครับ
3: ค่ะ
4: นะครับทิ้งท้ายวันนี้ก็เขาบอกสัปดาห์นี้จะมีฝนฟ้าคะนองกันทั่วเลยนะครับพี่นะ
3: ใช่ค่ะ
4: ตอนนี้คนถามกันอยู่ไม่กี่เรื่องนะหนึ่งวันนี้ฝนตกไหมสองวันนี้น้ำมันขึ้นไหม ช่วงนี้สองวันนี้น้ำมันกลับมาขึ้นนะ
3: โอ้90สตางค์เลย
4: โอ้เมื่อวาน85นะครับวันนี้90นะฮะโอ้โหง่ายๆกลมๆก็ขึ้นมา2บาทนะมั้ง
3: ใช่ค่ะ
4: จะเรียกอย่างนั้นก็ได้แหละนะคร
3: ับ แล้วก็เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอนนี้เสียงสะท้อนประชาชนนี้แบบโอ้เยอะมากเลยนะคะคนที่ไม่ผ่านการคัดกรองเนี่ยมีความเดือดร้อนแล้วก็คนกลุ่มนี้จำเป็นต้องรัฐบาลต้องรีบช่วยเหลือเลยนะเพราะว่าบางคนมีรถสภาพเก่ามันใช้งานไม่ได้แล้วแต่ว่ายังมีข้อมูลค้างเขาก็หมดสิทธิ์แล้วก็ไอ้หลักเกณฑ์ปัจจุบันก็ยังไม่สะท้อนอะไรเลยความเป็นจริงก็ยังไม่ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานนี้นายกก็พูดอยู่คำนึงว่าจริงๆประชาชนไม่ควรจะเป็นฝ่ายวิ่งเข้าหารัฐหรือรอการอุทธรณ์แต่ว่าหน่วยงานของรัฐต้องเป็นฝ่ายเข้าหาประชาชนลงพื้นที่แต่ว่า
4: ณ
3: ตอนนี้เนี่ยยัง
4: ใช่คือถ้าคุณรู้ข้อมูลอยู่แล้วโอ้โหข้อมูลจากกรมการขนส่งเราเนี่ยนะมันไม่ได้อัปเดตมาเนี่ย

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: อรุณสวัสดิ์กันอีกครั้งนึงนะครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่ Good Morning ASEAN ในเช้าวันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมนะฮะก็เมื่อสักครู่นี้โหคุยกับคุณโบยศิวัตราเรื่องเทียนมีมี
2: ่
1: นะฮะเพลงที่หลายๆคนอาจจะคุ้นหูกันดีอยู่ของเตอร์ลี่จินนะฮะแต่ว่าที่เป็นประเด็นเนี่ยก็คือว่าพอนายกไทยเอาไปร้องต่อหน้านายกจีนนะฮะ